0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอนุสรณ์คำหนึ่งถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคม2568จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายมีรายการดังนี้วันพุธที่12สิงหาคม2569เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัน1จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนางยุภาทวีวัฒนากิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยวันนี้ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปถวายพระราชกุศลณท้องสนามหลวงในเวลา 7:00 นที่ผ่านมาซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนอกจากนี้มหาเถรสมาคมได้พิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลส่วนวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมรวมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมนี้
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569จากห.6 Impact Exhibition เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไป
1: เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ
3: ์ตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่ทรงดำรงพระราชสถานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งราชอาณาจักรไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบทห่างไกลทั่วประเทศและได้ทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของชาวนาชาวไร่ที่มีฐานะยากจนสภาพความเป็นอยู่แร้นแค้นด้วยพระองค์เองจึงทรงตระหนักในความทุกข์ยากนั้นและทรงหาวิธีการช่วยเหลือจนก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริต่างๆมากมายโดยเฉพาะงานด้านศิลปาชีพทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นทั่วประเทศเพื่ออบรมถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาทักษะอาชีพทางศิลปะแก่ราษฎรให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมีการบริหารจัดการด้านการตลาดอย่างครบวงจรพร้อมกับการถ่ายทอดงานศิลปาชีพอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาติหลากหลายสาขาให้แก่ลูกหลานสมาชิกจากรุ่นสู่รุ่นทรงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยจัดแสดงผ้าทอมือจากทั่วภูมิภาคซึ่งเก็บสีเก็บลายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นที่มีความงดงามให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และพัฒนาสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคตนอกจากนี้ยังทรงฟื้นฟูและอนุรักษ์โขนซึ่งเป็นศิลปะชั้นสูงของไทยในชื่อโขนในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและโขนเฉลิมกรุงซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากตั้งแต่ครั้งแรกจึงจัดให้มีการแสดงเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการทั้งในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระแม่แห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทยด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานที่ว่าทุกสุขของราษฎรคือทุกสุขของพระองค์เองยังผลให้ราษฎรทั่วประเทศมีความอยู่ดีกินดีมีความสุขและมีความมั่นคงในชีวิตมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นนี้คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติและเป็นวันหยุดราชการต่อไปเพื่อให้ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติสืบไปเพ็ญศิลป์สมเนียมรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาด
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนโดยให้ดำเนินการทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3ให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วันรวมทั้งตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนและเร่งปรับปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายส่วนมาตรการระยะยาวให้เร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยกำหนดให้ใบป.4ต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเกี่ยวกับการชะลอการต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นโดยย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากอาจมีความผิดและรัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจัง
5: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษนะครับบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและ ทาง

0: จ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบจะตำรวจจะในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวว่าไม่คุ้มนะฮะยังไงก็ต้องเข้าไปนอนในห้องขังเพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
1: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่โดยให้ระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยทั้งนี้ยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนการวางระบบระยะยาวอยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: วงการกฎหมายไทยเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญผู้หญิงใส่กางเกงได้และแต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศได้แล้วเริ่มจากเนติบัณฑิตยสภาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาหญิงสามารถสวมกางเกงขายาวสีดำหรือสีกรมท่าเข้าฟังการเรียนและเข้าสอบได้รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศแตกต่างจากเพศกำเนิดแต่งกายตามอัตลักษณ์ของตนได้ด้านสภาทนายความก็ได้แก้ไขข้อบังคับเช่นกันเปิดทางให้ทนายความที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดสามารถเลือกแต่งกายให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ทางเพศในการปฏิบัติหน้าที่ในศาลภายใต้หลักความสุภาพและมาตรฐานวิชาชีพการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่การลดมาตรฐานของวิชาชีพแต่เป็นการปรับกฎให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาและการประกอบวิชาชีพอย่างเท่าเทียมภายใต้หลักความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีโมเซนูเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิหร่านจะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มู

0: สเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขของอิหร่านนั่นคือการยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางและปล่อยทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้อย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ทั้งนี้ผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลอิหร่านจ่ายค่าชดเชยแก่ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและเหตุการณ์ประท้วงในประเทศอิหร่านพร้อมกันนี้ยังกล่าวหาว่ารัฐบาลอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่มีความจริงใจในการเจรจากับสหรัฐ
1: นายฟาฮานฮักรองโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการ UN แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของโคลัมเบียเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาและองค์การสหประชาชาติกำลังประสานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลโคลัมเบียเกี่ยวกับการสนับสนุนความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ด้านรัฐบาลโคลัมเบียยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย240รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว 1,300 รายขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของโคลัมเบียเปิดเผยว่าหลายพื้นที่ในโคลัมเบียเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ after shock มากกว่า70ครั้ง
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่กล่าวหาว่ากองทัพรัสเซียใช้ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิกรุงเคียฟแคว้นเคอร์ซอนแคว้นคาคีฟและแคว้นซาปอริเซียเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่อยู่อาศัยและโรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียยืนยันว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเป้าหมายทางทหารและศูนย์กลางด้านการขนส่งหลายแห่งในกรุงเคียฟและแคว้นซาปอริเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังผู้นำยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียได้รับขีปนาวุธเพิ่มเติมจากเกาหลีเหนือและมีทหารเกาหลีเหนือราว 30,000 ถึง 50,000 นายถูกส่งไปยังประจำการดินแดนของรัสเซีย
1: สำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ารัฐสภาเลบานอนมีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายที่ยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งทำให้เลบานอนกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยกเลิกการลงโทษดังกล่าวโดยผู้ที่กระทำความผิดร้ายแรงที่สุดจะถูกลงโทษด้วยการจำคุกตลอดชีวิตพร้อมกับการใช้แรงงานหนักภายในเรือนจำขณะเดียวกันนายโบเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือ UN แสดงความชื่นชมที่บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเลบานอนเห็นพ้องให้มีการยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตในประเทศเลบานอนพร้อมเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางยกเลิกการลงโทษประหารชีวิตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39รอบชิงชนะเลิศที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพประเภททีมชุดชายทีมชาติไทยพบกับคู่ปรับตลอดการมาเลเซียโดยทีมชุด A ทีมไทยส่งจิรศักดิ์ผักบัวเงินพรเทพถิ่นบางบนและมฤคินพันมกรลงสนามฟาดเอาชนะมาเลเซีย2-0เซต15-7และ15-11จากนั้นทีมชุด B ทีมชาติไทยที่มีกฤษณพงษ์นนทโคตรธนพลทรัพย์เย็นและวุฒินันท์คำสนอเอาชนะมาเลเซียไปได้อีก2-0เซต15-9 15-12ส่งผลให้ทีมตะกร้อไทยล้างแค้นเอาชนะมาเลเซีย2-0ทีมคว้าแชมป์ทีมชุดชายสมัยที่37และเป็นแชมป์ที่6ของรายการนี้จอมพลังไทยยังเดินหน้าสร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในศึกยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานโดยเยาวเรศเพิ่มแก้วในรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมกลุ่ม A ทัศนัทยกได้95กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนท่าคลีนแอนเจิร์กยกได้120กิโลกรัมคว้าเหรียญทองขณะที่น้ำหนักรวมทำได้215กิโลกรัมคว้าเหรียญทองที่2ได้สำเร็จสโมสรฟุตบอลกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดร่วมกับมังกรโล่เงินโปลิสเทโร FC จัดศึกฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์ต่อเนื่องเป็นปีที่5ติดต่อกันเพื่อระดมทุนมอบให้แก่สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปพัฒนาและสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศตนแข่งกันในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้ที่สนาม Thunder Dome Stadium เวลา 18:30 นาทีการแข่งขันฮอกกี้ใต้น้ำชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองโบกอประเทศอินโด

0: 2026ระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมอย่างยิ่งใหญ่ที่เวโรโดมหัวหมากโดยขึ้นทะเบียนกับ UCI ในระดับคลาส1มีทีมชาติและทีมสโมสรจาก19ประเทศรวม38ทีมเข้าร่วมชิงชัยคาดว่าจะมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนนับว่ามากที่สุดเป็นประวัติการขณะที่ทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20นำโดยจุฑาทิพย์มณีพันธ์และจายอังสุธาสาวิทจะเดินทางมาทดสอบฝีมือในรายการนี้ก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่ประเทศจีนเพื่อเตรียมลุยศึกนาโกย่าเกมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 51 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:41 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 98 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น
2: 1นาทีกับกปท.การรักษาความสะอาดที่บริเวณพรมวางเท้าด้านเบาะหน้าของรถยนต์ให้สะอาดปราศจากฝุ่นรองเท้านั้นเป็นอีกหนึ่งวิธีของการดูแลรักษาแอร์รถยนต์นะคะโดยที่ผู้ขับขี่อาจคาดไม่ถึงเพราะว่าละอองภายในรถจะส่งผลต่อความเย็นของแอร์รถยนต์เพราะหากมีสิ่งสกปรกหรือฝุ่นจากรองเท้าถูกพัดลมพัดเข้าไปอุดตันมากๆก็จะทำให้แผงคอนเดนเซอร์หน้ารถส่งความเย็นไม่เต็มที่หรืออาจทำให้แอร์เย็นมากจนกลายเป็นน้ำแข็ง

0: าจส่งผลให้ระบบแอร์รั่วได้ดังนั้นหากผู้ขับขี่สังเกตว่าลมแอร์หรือความเย็นที่ออกมานั้นไม่ปกติหรือมีกลิ่นเหม็นอับรุนแรงตลอดเวลาแสดงว่าตู้แอร์นั้นเริ่มสกปรกควรนำเข้าศูนย์บริการเพื่อทำความสะอาดแอร์เพราะหากปล่อยทิ้งไว้นอกจากจะส่งผลเสียต่อแอร์รถยนต์แล้วยังอาจส่งผลต่อระบบหายใจด้วยนะคะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
3: ์วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่2คำว่าโสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะโสมเป็นชื่อพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งนำลำต้นไปคั้นเอาน้ำเพื่อทำเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนอกจากนี้ยังหมายถึงพระจันทร์ได้อีกด้วยโสมที่แปลว่าพระจันทร์มักปรากฏในวรรณคดีในภาษาทั่วไปปรากฏเป็นชื่อเพลงเช่นเพลงโสมส่องแสงหรือเป็นชื่อบุคคลเช่นแสงโสมแปลว่าแสงจันทร์คำว่าโสมที่แปลว่าพระจันทร์กับโสมที่เป็นชื่อพืชสมุนไพรมีความเชื่อมโยงกันตามคติอินเดียโบราณเชื่อว่าต้นโสมจะมีคุณภาพที่สุดหากเก็บในคืนพระจันทร์เต็มดวงเหล้าหมักที่เรียกว่าน้ำโสมนั้นมีสีเหลืองทองอย่างสีของพระจันทร
2: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนพิษของปุ๋ยเคมีกับไส้เดือนดินสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดมีความเป็นพิษต่อไส้เดือนดินตั้งแต่ปานกลางไปจนถึงรุนแรงเป็นตัวการที่ทำให้ปริมาณไส้เดือนดินในพื้นที่ทำการเกษตรของประเทศไทยลดลงอย่างมากความรุนแรงของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหลายชนิดเช่นอาร์ดิคาร์บเบนโนมิลBHC เป็นต้นส่งผลต่อไส้เดือนดินแตกต่างกันไปในดินแต่ละชนิดซึ่งในดินเหนียวสารเคมีจะส่งผลกระทบต่อไส้เดือนดินน้อยที่สุดรองลงมาคือดินร่วนและดินทรายตามลำดับติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
2: ที่12สิงหาคมก้มกราบฟ้าน้อมสำนึกพระเมตตาจะหาไหนสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงไทยสถิตในดวงจิตนิจนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอโดยเน้นคัดกรองอาวุธอย่างเข้มงวดและดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและครูแบบครบวงจรพร้อมเตรียมผลักดันกฎหมายใหม่คุมเข้มความปลอดภัยและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองทั่วประเทศติดตามมาตรการดังกล่าวจากนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
8: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
9: สวัสดีครับคุณนันทพัฒน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
8: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะรายละเอียดของ6มาตรการในการยกระดับความปลอดภัยมีอะไรบ้างคะ

0: มีการเน้นการรับมือกับความรุนแรงในรูปแบบใดเป็นพิเศษหรือไม่คะ
1: ครับวันนี้เนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้นำเสนอ6มาตรการเพื่อให้ครม.เห็นชอบนะครับแล้วก็ได้นำเสนอแล้ว6มาตรการมีดังนี้นะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการออกมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มีผลบังคับใช้ทันทีทุกโรงเรียนก็คืออธิบายก็คือว่ากระทรวงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569นี้โดยกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดต้องเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้เนี่ยให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษานะครับโดยจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและก็ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุด้วยนะครับเรื่องที่สองก็คือเป็นเรื่องที่กระทรวงเนี่ยขอประสานงานความร่วมมือไปยังทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องที่มีสถานศึกษาในสังกัดให้นำมาตรการความปลอดภัยฉบับเดียวกันนี้ไปปรับใช้เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยของผู้เรียนให้เป็นแนวทางเดียวกัน คือโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะในกระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวแต่โรงเรียนเนี่ยมีอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นกระทรวงการท่องเที่ยวก็มีโรงเรียนกีฬา อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ได้แนะนำให้นำเอามาตรฐานไปปรับใช้เรื่องที่สามนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการยกร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษานะครับขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผ่านระบบกลางของกฎหมายนะครับก็คือในกระบวนการการตากฎหมายนี่ก็ต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: เรื่องที่4ก็คือเรื่องของเป็นมาตรการเร่งด่วนนะครับที่มีผลบังคับใช้ในทันทีก็คือในระหว่างที่คอยกฎหมายแม่บทอยู่นะครับก็คือกระทรวงได้กำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการใน2เรื่องหลักทันทีเรื่องแรกนะครับเป็นการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและของอันตรายทุกประเภทก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษาอย่างเข้มงวดเรื่องที่สองก็คือการให้คำปรึกษาและดูแลด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรทุกคนโดยประสานงานความร่วมมือกับนักจิตวิทยาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่นะครับเพื่อดูแลเรื่องสุขภาพจิตนะครับเรื่องที่5นะครับก็คือการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในช่วงสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีปิดก็จะเปิดในสัปดาห์หน้าแต่เป็นการเรียนออนไลน์นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นการกระทรวงได้ร่วมกับคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้การปฐมพยาบาลทางจิตใจแก่นักเรียนและครูอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ได้เตรียมอาคารสถานที่นะครับอาทิเช่นการจัดตั้งห้องพักใจหรือเซฟรูมให้นักจิตวิทยาเนี่ยประจำโรงเรียนเตรียมการอบรมเตรียมการให้ความรู้ในการสื่อสารให้กับครูและผู้ปกครองนะครับสุดท้ายมาตรการที่6ก็คือความพร้อมของกระทรวงในการดูแลอย่างต่อเนื่องหมายความว่ากระทรวงนี่ยืนยันว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการดูแลความปลอดภัยของสุขภาพจิตนักเรียนโดยจะมีการติดตามและประเมินสภาพจิตใจของผู้รับผลกระทบเนี่ยเป็นระยะนะครับในช่วง1เดือนแรก3เดือนและก็6เดือนหลังจากเกิดเหตุเพื่อให้มีความมั่นใจว่าผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและกลับคืนสู่สภาวะปกตินี่คือมาตรการที่ขออนุญาตได้นำเรียนนะครับ
0: ค่ะทีนี้ในเรื่องของการบูรณาการกับกระทรวงหลักทั้ง5กระทรวงเนี่ยมีการแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างไรคะท่านรัฐมนตรี
1: คือหลักๆจะเป็นเรื่องของการเยียวยานะครับ
0: ค่ะ
1: ก็คืออย่างกระทรวงอวเนี่ยก็จะเป็นการที่จะให้ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยในภาควิชาจิตวิทยาเนี่ยได้เอาทีมนักจิตวิทยามาช่วยกระทรวงพม.ก็จะมีทีมนักจิตวิทยามาช่วยกระทรวงสาธารณสุขก็มีทีมนักจิตวิทยามาช่วยนะครับส่วนในการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่มีโรงเรียนในสังกัดนะครับอย่างเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยวันนี้ในที่ประชุมครม.นี่ก็ให้ยึดถือมาตรการดูแลความปลอดภัยและเยียวยาของผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศออกไปนี่เป็นบรรทัดฐานเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานที่มีโรงเรียนในสังกัดนี่ได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติแบบเดียวกันนะครับ
0: ค่ะทีนี้เรื่องของการนำเอามาตรการเนี่ยไปใช้ในระดับพื้นที่เนี่ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางส่งผ่านมาตรการนี้ลงสู่โรงเรียนขนาดเล็กหรือว่าโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลอย่างไรคะให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงโดยไม่เป็นภาระงานเอกสารของคุณครูด้วยอะค่ะ
1: จริงๆเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับภาระงานเอกสารที่เป็นภาระงานของคุณครูนะ
0: ค่ะ
1: แต่เป็นนโยบายที่วันนี้เนี่ยเราได้ประสานงานผ่านไปยังหน่วยงานในสังกัดโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาทุกโรงนะครับทั้งสพฐทั้งสำนักงานอาชีวะโรงเรียนในสังกัดอาชีวศึกษาแล้วก็ของสกลนะครับทุกโรงเรียนนะครับให้มีแนวทางปฏิบัติเดียวกันนะครับในเรื่องนี้ได้มีการประสานไปเรียบร้อยแล้วไม่เน้นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนเมืองหรือโรงเรียนที่อยู่ในเขตตามตำบลตามหมู่บ้านต่างๆนี้ต้องเป็นแนวทางปฏิบัติอันเดียวกันนะครับอันนี้แต่ก็ไม่เกี่ยวกับภาระเอกสารขอยืนยันครับ
0: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านรัฐมนตรีนะคะให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองค่ะในการส่งบุตรหลานเข้าสู่โรงเรียนค่ะว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำแบบนี้อีกค่ะ
1: ก็ต้องขออนุญาตได้เรียนว่ากระทรวงเองขอให้ความมั่นใจนะครับกับผู้ปกครองและพี่น้องประชาชนทุกท่านว่าความปลอดภัยของทั้งเรียนและบุคลากรทั้งด้านการศึกษาเนี่ยเป็นภารกิจที่สำคัญสูงสุดที่กระทรวงจะดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยกระทรวงให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างเต็มที่และก่อนหน้านี้ก็ได้ประกาศเป็นหนึ่งนโยบาย5ด้านในเรื่องของโรงเรียนปลอดภัยนะครับที่กระทรวงจะต้องยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องดังกล่าวนะครับ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ประเทศไทยกับการก้าวสู่การเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ไม่ใช่เพียงเรื่องภาพลักษณ์ในเวทีโลกแต่คือโอกาสครั้งสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริหารประเทศและการต่อต้านการทุจริตประมูลสินบนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: กระบวนการยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยเมื่อปี2567ที่ผ่านมา นับเป็นก้าวสำคัญตามเป้าหมายของรัฐบาลที่จะตั้งเป้าก้าวสู่การเป็นสมาชิกเต็มตัวภายในปี2573ซึ่ง OECD เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีสมาชิกเป็นประเทศพัฒนาแล้วถึง38ประเทศแม้หลายคนจะมองว่าเป็นเรื่อง

0: ไกลตัวแต่ในความจริงแล้วมาตรฐานของ OECD เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนโดยตรงไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสิ่งสำคัญที่สุดคือการต่อต้านการทุจริตและสินบนนางสาวจิราพรบุรินทรวานิชผู้อำนวยการสำนักพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานปปช.กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะหน่วยงานหลักของไทยได้ประสานความร่วมมือภายใต้คณะทำงานด้านการติดสินบน OECD เพื่อนำองค์ความรู้มาปรับปรุงกฎหมายไทยทั้งในการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการให้สินบนของเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนรวมถึงความรับผิดของนิติบุคคล
1: การเข้าเป็นสมาชิก OECD ค่ะไม่ได้หมายความว่าถ้าเข้าไปแล้วอะค่ะประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในทันทีนะคะแต่ว่านี่จะเป็นโอกาสในการที่เราจะยกระดับมาตรฐานของประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการบริหารภาครัฐแล้วก็การกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการเข้าเป็นสมาชิก OECD อะค่ะจึงไม่ใช่เป็นเพียงของเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะแต่ก็จะเป็นโอกาสในการที่เราจะได้ยกระดับมาตรฐานของการบริหารประเทศซึ่งทุกภาคส่วนค่ะก็จะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังแล้วก็จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทยในระยะยาวอะค่ะ
0: ประโยชน์ที่ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับจากการยกระดับมาตรฐานครั้งนี้คือการลดขั้นตอนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐลดโอกาสการเรียกรับเงินใต้โต๊ะขณะที่ภาคธุรกิจแม้ในช่วงแรกอาจต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาระบบกำกับดูแลภายในแต่ในระยะยาวจะช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้อย่างมหาศาลนอกจากนี้สำนักงานปปช.ยังได้เชิญชวนผู้สนใจติดตามการประชุมวิชาการการส่งเสริมกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและธุรกิจที่โปร่งใสเส้นทางของประเทศไทยสู่มาตรฐานการต่อต้านสินบนของ OECD ซึ่งเป็นเวทีระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมการก้าวสู่มาตรฐาน OECD จึงไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความร่วมมือของคนไทยทุกคนในการร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบและสร้างความโปร่งใสเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในเวทีโลกศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งสร้างระบบนิเวศกำจัดแบตเตอรี่พร้อมแปรสภาพนำกลับมาใช้ใหม่รองรับการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้าแก้ปัญหาขยะอันตรายล้นเมืองติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: การเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ของประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดแต่สิ่งที่แฝงมากับเทคโนโลยีรักโลกคือซากแบตเตอรี่ที่กำลังจะหมดอายุการใช้งานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จึงได้เดินหน้าผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่อย่างครบวงจรป้องกันปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ล้นเมืองพร้อมผลักดันเทคโนโลยีนำแบตเตอรี่กลับมาใช้ใหม่หรือ Second Life Battery ให้เกิดขึ้นจริงนายวริศรัตนชื่นรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และโฆษกกฟผ.เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการจัดตั้งนิคมเซอร์คูล่าหรือนิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนระหว่างนี้กฟผ.ได้ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกและภาคเอกชนในการพัฒนาระบบนิเวศการจัดการแบตเตอรี่ตั้งแต่การคัดแยกไปจนถึงการรีไซเคิลเริ่มนำมาประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงานหรือ Energy Storage และเตรียมนำร่องใช้งานจริงร่วมกับสถานีชาร์จที่โรงไฟฟ้าวังน้อยไซน้อยและกระทรวงพลังงานในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
4: แล็บเขาก็ทำการทดสอบแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างลองประกอบเข้าใจว่าอีกสัก2เดือนน่าจะไปลองใช้นะครับไปลองใช้ที่โรงไฟฟ้าวังน้อยมีสถานีชาร์จอยู่จะไปลองใช้กับสถานีชาร์จที่ไซน้อยของเราเป็นคอมเพล็กซ์ที่มีเรื่องโซล่าอยู่เยอะพอสมควรก็จะไปลองใช้ที่พอก็จะไปลองใช้กับแบตใหม่ประกอบ2อย่างก็ด้วยกันเป็นเรื่อง energy shifting ครับย้ายพลังงานข้ามเวลาก็อาจจะเหมาะกับการใช้กับโซล่าไฟจากโซล่าที่มันล้นบางกลางวันไปใช้กลางคืนซึ่งนโยบายรัฐบาลตอนนี้ก็ส่งเสริมโซล่าค่อนข้างเยอะนะครับ
3: ด้านนายไกรสอนอัญชลีวรพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ PTEC เปิดเผยว่าอุปสรรคสำคัญที่เจอคือแบตเตอรี่รถยนต์มีหลายค่ายหลายรุ่นแรงดันไฟฟ้าไม่เท่ากันและค่ายรถมักจะไม่ให้ข้อมูลระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หรือ BMS ข้างในมาด้วยทำให้การนำแบตเตอรี่หลายรุ่นมาประกอบรวมกันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก PTEC จึงได้ทำงานร่วมกับกฟผ.ในการออกแบบระบบควบคุมแบตเตอรี่ขึ้นมาเองเพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลสำหรับอนาคต
5: ตอนนี้ก็ทำงานร่วมกับ EGAT นะครับ EGAT ก็มีการออกแบบตัวระบบควบคุมตัวแบตขึ้นมาเองนะครับก็มีโปรเจกต์ที่ทำกันอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลในอนาคตว่าแบตสำหรับโมเดลแบบนี้ควรจะมีการดีไซน์ตัวควบคุมแบบไหนแล้วถ้ามีแบบใหม่มานะครับตัวนี้จะใช้ในการขยายฐานความรู้ที่มีแต่เดิมนะครับไปทำแบบให้รองรับโมเดลเฉพาะได้อีก
3: ขณะที่นางสาวณัฐพรบัวแย้มนักวิชาการด้านนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือ TDRI กล่าวเสริมว่าปัจจุบันเทคโนโลยีและการทดสอบของไทยถือว่าพร้อมแล้วแต่สิ่งที่ยังขาดคือความชัดเจนทางกฎหมายและนโยบาย TDRI จึงเสนอ4แนวทางสำคัญที่รัฐต้องเร่งดำเนินการได้แก่นโยบายปลายทางต้องชัดเจนยกระดับมาตรฐานของแบตเตอรี่ EV เป็นภาคบังคับควบคุมการนำเข้าซากแบตเตอรี่และบังคับใช้แบตเตอรี่พาสปอร์ต
6: เราก็ควรมีแบตเตอรี่พาสปอร์ตหรือว่าเลขประจำตัวของแบตเตอรี่นะคะก็จะทำให้การติดตามง่ายขึ้นว่าแบตเตอรี่อยู่ที่ไหนต้องจัดการอย่างไรให้ถูกต้องแล้วผ่านการจัดการอย่างไรอันนี้ก็ต้องมาคุยกันว่าใครจะเป็นเจ้าภาพในการรวบรวมแล้วก็ติดตามข้อมูลในส่วนนี้เพราะถ้าเราปล่อยไปนะคะสิ่งที่ทุกท่านเห็นคือความเสี่ยงในการไฟไหม้การระเบิดแล้วก็สารเคมีรั่วไหล
3: แบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพจึงไม่ใช่เป็นเพียงขยะพิษที่รอวันกำจัดแต่สามารถเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่ามหาศาลหากเราสามารถจัดการได้อย่างถูกวิธีเช่นการผลักดันการใช้ Second Life แบตเตอรี่และนิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนที่ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่ยังเป็นการบุกเบิกอุตสาหกรรมใหม่ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขประสบความสำเร็จจากเป้าหมาย74ล้านแคลอรี่จุดพลังคนไทยขยับกายหนีไกลโรค NCD สู่ความสำเร็จกว่า153ล้านแคลอรี่วันนี้มาร่วมติดตามว่าทุกการเคลื่อนไหวจะช่วยพาคนไทยหนีห่างจากโรค NCD และสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนได้อย่างไรในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: เคาะข่าวเล่าประเด็น
8: กรมอนามัยเพิ่งประกาศความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่กับการจัดโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569เป็นการรวมพลังครั้งใหญ่ของคนไทยที่ลุกขึ้นมาขยับเพื่อสุขภาพร่วมกันสะสมการเผาผลาญพลังงานผ่านแพลตฟอร์มก้าวท้าใจระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง28กรกฎาคม2569สามารถเผาผลาญได้สูงถึง153ล้านแคลอรี่เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางโจทย์ใหญ่ด้านสุขภาพเพราะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ยังคงเป็นภัยใกล้ตัวของคนไทยทั้งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองซึ่งส่วนหนึ่งสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอนายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าโครงการนี้เกิดได้จากความร่วมมือของทุกภาคส่วนซึ่งผลที่ได้กว่า153ล้านแคลอรี่ไม่ใช่เพียงตัวเลขของการเผาผลาญพลังงานหากแต่สะท้อนถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนจำนวนมากที่หันมาสนใจกับการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นข้อมูลผลสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่7พุทธศักราช2567ถึง2568พบคนไทยที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอมีเพียงร้อยละ 57.4ขณะที่ความชุกของภาวะอ้วนในประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปเพิ่มจากร้อยละ42ในปี2563เป็นร้อยละ45ในปี2567ขณะเดียวกันพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอกำลังลดลงสะท้อนว่าการดูแลสุขภาพไม่สามารถรอให้เกิดโรคแล้วจึงรักษาแต่จำเป็นต้องสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตั้งแต่วันนี้ทำให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเพื่อลดความเสี่ยงจากโรค NCD และสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
9: ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้การน้อมนำพระบรมราโชบายแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชาชนและมุ่งสร้างสังคมไทยที่มีสุขภาวะดีอย่างยั่งยืน
8: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำ

0: ว่าการส่งเสริมการออกกำลังกายไม่ได้เป็นเพียงนโยบายด้านสุขภาพแต่เป็นการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศในระยะยาว
1: การสร้างสังคมสุขภาพดีไม่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าพี่น้องประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเราจึงต้องมีนโยบายสาธารณะและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยรัฐบาลจึงมุ่งสนับสนุนการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยเอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีมีทางเดินเท้าที่ปลอดภัยมีทางจักรยานมีสวนสาธารณะสนามกีฬาและลานกิจกรรมใกล้บ้านเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถออกกำลังกายได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในทุกสถานที
0: ่สำหรับคนที่ยังไม่ได้เริ่มต้นอาจไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าหมายใหญ่เพียงเลือกกิจกรรมที่ทำได้จริงในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการเดินเต้นแอโรบิกปั่นจักรยานหรือขยับร่างกายระหว่างการทำงานแล้วค่อยๆทำเป็นกิจวัตรการป้องกัน NCD เริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้เพราะทุกก้าวที่เดินคืออีกก้าวหนึ่งที่พาเราออกห่างจาก NCD และเข้าใกล้ชีวิตที่แข็งแรงมากขึ้นนฤมลอุดมพรรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
7: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

บางคนมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านแล้วก็มาทำกิจการอย่างไม่ถูกต้องหมดตัวภายในไม่กี่ปีเมืองไทยสร้างสมบารมีมาเป็นร้อยร้อยปีถ้าไม่ระวังดีๆภายใน 2-3 ปีก็หมดตัวได้เหมือนกันแต่หมดตัวอย่างนี้แล้วนะหมายความว่าไม่มีที่อยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะมีอยู่ต่อไปแน่แล้วก็เกิดความวิตกก็ได้ก็ผิดหลักเพราะว่าคนเราถ้าอยากอยู่สบายต้องไม่วิตกต้องไม่กลัวกลัวนี่ไม่สบายเพราะต้องการมีความสุขความสบายเราจึงต้องปฏิบัติในสิ่งที่จะทำให้มีความสุขความสบายคือสะสมความดีสะสมบารมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันพฤหัสบดีที่4ธันวาคม2518

0: มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งชื่อว่าต้นจริงใจต้นเนี้ยปลูกง่ายเพียงแค่ให้ใจแทนให้ปุ๋ยใส่ความไว้ใจแทนการรดน้ำไม่ว่าใครที่อยากจะปลูกก็ปลูกได้แต่ไม่เหมาะสำหรับคนที่ปลูกเพื่อหวังผลประโยชน
1: ์ FM 101.5 ร่วมกดไลค์เมื่อเห็นคนไทยจริงใจต่อกัน
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช้าวันพุธที่12สิงหาคมเป็นวันหยุดของคุณผู้ฟังหลายๆท่านด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราติดตามประเด็นข่าวสำคัญกันเช่นเคยนะคะในช่วงแรกและช่วงที่2คลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้ติดตามกันเรื่องฟุตบอลกับเศรษฐศาสตร์นะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปฐมวัฒน์จันทรศัพท์ในช่วงหน้านะคะโดยผู้ดำเนินรายการคุณกุลดาพ่วงสวรรค์ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามจากทั้ง2ท่านนะคะส่วนวันนี้เรื่องของมติครม.นะคะเมื่อวานนี้ล่าสุดเลยค่ะที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติราชการระดับสูงนะคะก็มีที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้งคุณปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงให้ดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงประเภทบริหารระดับสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงเพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะว่างจากการเกษียณอายุราชการซึ่งก็ถือว่าเป็นที่จับตามองนะคะเพราะว่าเหลืออายุราชการอีก10ปีเลยทีเดียวนะคะส่วนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะก็มีการเสนอแต่งตั้งคุณโชคชัยวิเชียรชัยยะนะคะจากอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมให้เป็นปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะส่วนสำนักนายกค่ะคณะรัฐมนตรีก็มีมติตามที่รองนายกประกรณ์นิมประพันธ์ที่กำกับราชการเราก็สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกในส่วนของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนออนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของคุณณัจรีอนันตสินราชการตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะดำรงตำแหน่งต่อนะคะอีก1ปีอันนี้ก็เป็นตำแหน่งหลักๆนะคะก็มีของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่เสนอต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของคุณนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์ให้เป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนต่อไปอีก1ปีก็เป็นตำแหน่งที่เมื่อวานนี้ครม.อนุมัติกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของครม.สัญจรนะคะที่เคาะวันมาแล้วจะลงใต้นะคะก็เป็นครั้งแรกเลยสำหรับการประชุมครม.นอกสถานที่นะคะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

วันที่ก็คือ31สิงหาคมถึง1กันยายนนะคะซึ่งวันที่31สิงหาคมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ5จังหวัดภาคใต้ก็คือสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสนะคะจะคุยกันเรื่องของปัญหาปากท้องแล้วก็ผังเมืองที่ใช้มานานซึ่งคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าได้ไปประชุมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง5จังหวัดแล้วนะคะเราก็คุยกับภาคเอกชนแล้วเพื่อแจ้งให้เตรียมความพร้อมแล้วก็รวบรวมเอกสารนำส่งให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งในวันที่25สิงหาคมค่ะก็จะมีการสรุปอีกครั้งที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วจะให้ทั้ง5จังหวัดเนี่ยนำเสนอโครงการที่คิดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาด้วยนะคะรวมไปถึงสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องของผังเมืองเรื่องโซนนิ่งที่ใช้มาแล้วระยะเวลาหนึ่งตรงไหนที่สมควรจะเปลี่ยนเนี่ยก็ให้ภาคเอกชน5จังหวัดกับผู้ว่าราชการจังหวัดนำเสนอด้วยนะคะอันนี้ก็เบื้องต้นนะคะสำหรับเรื่องของการฟื้นเศรษฐกิจใน5จังหวัดภาคใต้นะคะก็จะคุยกันเรื่องของการส่งเสริมอาชีพโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนใต้ด้วยเพราะว่ารายได้เฉลี่ยเนี่ยถือว่าต่ำที่สุดในประเทศไทยนะคะดังนั้นก็จะสัญจรไปคุยกันกับทางภาคเอกชนแล้วก็ทางจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยหาวิธีมาแก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องของคนในพื้นที่นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะถามว่าจะมีการคุยกันเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยหรือเปล่านะคะคุณพิพัฒน์บอกว่าเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเป็นคนละส่วนกันค่ะเรื่องน้ำท่วมหาดใหญ่ก็มีการประชุมการบริหารจัดการน้ำท่วมใน14จังหวัดภาคใต้แล้วตั้งแต่7สิงหาคมนะคะซึ่งปภ.เนี่ยก็มีเรื่องของมาตรการที่จะป้องกันเพราะว่าจะเข้าถึงฤดูน้ำแล้วโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยฝั่งอันดามันก็ฝนตกชุกเลยนะคะให้ทางผู้ว่า14จังหวัดเนี่ยนำเสนอก็เสนอกันมาแล้วในวงนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นวาระสำหรับการประชุมครม.สัญจรนะคะส่วนภาพโครงการ Missing Link จะชัดเจนขึ้นหรือเปล่าเนี่ยคุณพิพัฒน์บอกว่าจากการที่นายกมอบหมายให้คุณเอกนิติธารประภาสได้ไปพิจารณาเรื่องของ Landbridge ก็เป็นอันว่าพักหรือว่ายกเลิกไปนะคะส่วนเรื่องของการบริหารจัดการท่าเรือระนองเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องไปศึกษากันต่อค่ะก็ให้กระทรวงคมนาคมกับสนขไปศึกษาเพิ่มเติมว่าความเหมาะสมของท่าเรือระนองมีความเหมาะสมในการพัฒนาและการลงทุนจากภาครัฐหรือเปล่าถ้าไม่เหมาะเนี่ยจะใช้พื้นที่ไหนก็ให้สนขไปสำรวจอีกครั้งนะคะทางคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าเดี๋ยวต้องหารือกับผู้ประท้วงเรื่องของแลนด์บริดจ์ด้วยก็จะมีการเซ็น MOU กันเลยนะคะว่าจะไม่มีฟื้นคำว่าแลนด์บริดจ์เมื่อคุณเอกนิติยกเลิกคำว่าแลนด์บริดจ์ไปแล้วมันก็จบแต่ว่าเรื่องของการสร้างท่าเรือฝั่งอันดามันเนี่ยถือว่าเป็นความสำคัญแล้วก็เป็นโอกาสของประเทศไทยนะคะส่วนจะเลือกสร้างท่าเรือที่ไหนในอันดามันเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องไปไล่ดูตั้งแต่สตูลกระบี่ภูเก็ตพังงาระนองนะคะแต่ว่าจังหวัดที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยก็คือภูเก็ตค่ะเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นเกาะกลางทะเลไม่เหมาะที่จะทำท่าเรือสำหรับขนส่งสินค้าแต่ท่าเรือท่องเที่ยวเนี่ยอีกเรื่องนะคะเพราะว่าท่าเรือสำหรับขนส่งหรือว่า Missing Link เนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกับขนส่งระบบรางให้ได้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยการขนส่งระบบรางมีรถไฟทางคู่สายใต้เนี่ยมาถึงชุมพรแล้วก็เดี๋ยวจะได้มีการนำเสนอในที่ประชุมครม.สัญจรต่อไปด้วยนะคะซึ่งทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะนำเสนอให้มีการสร้างต่อก็คือชุมพรไปสุราษฎร์สุราษฎร์หาดใหญ่แล้วก็หาดใหญ่ไปชายแดนมาเลเซียถือว่าเป็นอีกโครงการสำคัญที่เสนอให้ที่ประชุมครม.พิจารณานะคะแล้วก็จะเร่งรัดการดำเนินงานให้เกิดความชัดเจนโดยเร็วค่ะส่วนโครงการ Missing Link นายกก็สั่งการให้เร่งผลักดันแล้วก็เดินหน้าโครงการให้ได้นะคะเพื่อให้โครงข่ายระบบ

รางเนี่ยสามารถเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งอย่างต่อเนื่องส่วนข้อเสนอเรื่องของการพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมไปยังฝั่งอันดามันเนี่ยอันนี้โครงการรฟท.กำลังศึกษาอยู่ก็เดี๋ยวรอดูผลการศึกษาว่าจะสามารถดำเนินการในรูปแบบไหนแล้วก็มีผลกระทบอย่างไรหรือไม่นะคะส่วนถามคุณพิพัฒน์ว่ากังวลหรือเปล่าว่าม็อบเนี่ยยกระดับ EEC และ SEC ด้วยหากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขคุณพิพัฒน์ก็บอกว่าไม่เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยม็อบจะมาทำไมเพราะว่า EEC เนี่ยจบไปนานแล้วตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ส่วน SEC คุณเอกนิติก็ประกาศยกเลิกไปแล้วนะคะก็บอกว่าไม่เข้าใจว่าผู้ประท้วงต้องการอะไรแต่ว่าถ้าต้องการอะไรเนี่ยมาคุยกันได้โดยตรงนะคะปัญหาคือตอนนี้เนี่ยคุณมิพัฒน์ใช้คำว่า SEC จบแล้วจะมาฟื้นฝอยเพื่ออะไรอยากจะให้พูดอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่า SEC กับ Missing Link เนี่ยเป็นคนละเรื่องกันนะคะเพราะว่า SEC เนี่ยจบแต่ว่า Missing Link ยังหารือร่วมกันก็เลยอยากให้ผู้ประท้วงเนี่ยมาพูดคุยไม่ต้องไปประท้วงกันจะเสียเวลาทุกฝ่ายต่างคนก็จะได้เดินหน้าภารกิจกันต่อไม่ใช่เอากฎหมู่มาประท้วงแล้วก็จะทำอะไรก็ไม่แจ้งให้ชัดเจนนะคะก็บอกว่าพร้อมที่จะรับฟังแล้วก็พูดคุยตลอดเวลานะคะอันนี้จากคุณพิพัฒน์รัชกิจประการสำหรับครม.สัญจรสิ้นเดือนนี้นะคะลงไปที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็เป็นประเด็นของการพัฒนา5จังหวัดของภาคใต้ด้วยนะคะมาถึงเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาตินะคะสำหรับเรื่องของปัญหาการกินเค็มค่ะคนไทยเนี่ยหลายๆท่านเลยนะคะติดหวานแล้วก็ติดเค็มซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องของการกินเค็มเนี่ยมันจะไปทำให้เกิดเรื่องของภาวะความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคต่างๆที่จะตามมาเป็นเรื่องของปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD นะคะแล้วก็ปรากฏว่ามีข้อมูลว่าคนรุ่นใหม่อายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยบริโภคโซเดียมเฉลี่ยสูงถึง3,650มิลลิกรัมต่อวันนะคะซึ่งปริมาณที่แนะนำเนี่ยไม่เกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันดังนั้นตรงนี้ก็ต้องมารณรงค์กันละค่ะเรื่องของหวานเค็มเมาควันกับดักสินค้าทำลายสุขภาพเรื้อรังนะคะถูกนำมาพูดถึงอีกครั้งโดยเครือข่ายลดบริโภคเค็มแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของมาตรการเชิงนโยบายนะคะมีการพูดเรื่องภาษีโซเดียมค่ะคุณผู้ฟังสำหรับสินค้าที่มีปริมาณโซเดียมสูงแล้วก็เรื่องของการกำหนดเกณฑ์โซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารด้วยนะคะข้อมูลหนึ่งจากรองศาสตราจารย์ในแพทย์สุรศักดิ์กันตชูเวชสิริซึ่งท่านก็เป็นประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มนะคะบอกว่าเครือข่ายต้องการสร้างความเข้าใจว่าการบริโภคเค็มกับโซเดียมเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD ในบ้านเรานะคะโดยเฉพาะภาวะความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองโรคไตเรื้อรังซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มอย่างก้าวกระโดดเลยนะคะสาเหตุก็มาจากพฤติกรรมการทานโซเดียมเกินมาตรฐานนี่แหละค่ะแล้วก็มีตัวเลขที่น่ากังวลก็คือเด็กอายุ 10-19 ปีเนี่ยมีความดันเลือดเข้าเกณฑ์ความดันเลือดสูงประมาณ 10% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนๆที่พบประมาณ 9.4% นะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีอีกข้อมูลบอกว่าคนไทยอายุ20ปีขึ้นไปบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดยเฉลี่ย22กรัมต่อวันในเพศชายและ14กรัมต่อวันในเพศหญิงแล้วก็มีบริโภคขนมขบเคี้ยว32กรัมต่อวันในเพศชายและ29กรัมต่อวันในเพศหญิงนะคะก็สะท้อนว่าอาหารบรรจุหีบห่อโดยเฉพาะอาหารกึ่งสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวเนี่ยเป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญของการป้องกันเด็กและวัยรุ่นไม่ให้เข้าสู่วงโคจรติดเค็มตั้งแต่ต้นชีวิตนะคะดังนั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าภายใน 2-5 ปีข้างหน้านะคะประเทศไทยจะมีสารทดแทนเกลือแล้วก็ตั้งเป้าให้มีเครื่องมือวัดความเค็มหรือว่าSaltmeter 20,000 เครื่องในชุมชนทั่วประเทศค่ะ
รวมถึง

จะผลักดันให้ผู้ประกอบการเนี่ยพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดโซเดียมเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอันนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่ารณรงค์อย่างเดียวเอาไม่อยู่แล้วต้องใช้กฎหมายกดเกมโซเดียมด้วยค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยแม้ว่าภาครัฐจะรณรงค์เรื่องของการกินอาหารที่ปลอดภัยรสหวานมันเค็มนะคะแต่ว่าตอนนี้ตัวเลขของกลุ่มเด็กวัยรุ่นที่เพิ่มขึ้นสำหรับสถานการณ์ที่ทานโซเดียมกันเยอะขึ้นนะคะก็มองว่าอาจจะต้องมีมาตรการอื่นๆนะคะซึ่งองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็มีการเสนอให้ปรับจากการขอความร่วมมือไปสู่การบังคับใช้กฎหมายผ่านภาษีโซเดียมนะคะแล้วก็มีเกณฑ์มาตรฐานปริมาณโซเดียมสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆของประเทศไทยด้วยนะคะอันนี้ก็เรื่องที่จะขับเคลื่อนกันเป็นเรื่องเชิงนโยบายแล้วก็กฎหมายเลยนะคะโดยเกณฑ์นี้เนี่ยบอกว่าจะถูกใช้เป็นกรอบให้กับภาคอุตสาหกรรมได้ปรับสูตรอาหารหรือว่า reformulation นะคะก็วางเป้าหมายระยะยาวให้ทยอยลดปริมาณโซเดียมลงเปิดให้ผู้บริโภคเนี่ยค่อยๆปรับตัวกับรสชาติใหม่ที่ไม่รู้สึกว่าสูญเสียรสชาติเดิมนะคะดังนั้นเป้าหมายสำคัญคือไม่ใช่แค่ลดตัวเลขโซเดียมแต่ว่าก็ต้องปรับสภาพแวดล้อมการทานอาหารการดูแลสุขภาพของคนไทยด้วยนะคะซึ่งคุณหมอบอกด้วยว่าจากการหารือเรื่องของการขับเคลื่อนมาตรการลดโซเดียมในอาหารด้วยนโยบาย Tax and Non-Tax เนี่ยพบว่าปัจจุบันคนไทยนะคะบริโภคโซเดียมเฉลี่ยเนี่ย 3,650 มิลลิกรัมต่อวันแต่ปริมาณที่แนะนำเนี่ยอยู่ที่ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นแสดงว่าบริโภคเกินเนี่ยเกือบ2เท่าเลยนะคะที่มันเกินก็คือมาจากกลุ่มแพ็กเกจฟู้ดหรือว่าอาหารบรรจุหีบห่อเนี่ยแหละค่ะซึ่งก็หมายถึงอาหารที่ผ่านกระบวนการเตรียมปรุงหรือว่าแปรรูปแล้วก็บรรจุลงในภาชนะหรือหีบห่อปิดสนิทพร้อมจำหน่ายอย่างเช่นพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใดๆโจ๊กครับขนมขบเคี้ยวรสชาติเค็มนะคะดังนั้นเนี่ยอาหารกลุ่มนี้ก็ควรจะมีมาตรการภาษีที่ช่วยสกัดไม่ให้เด็กติดเค็มตั้งแต่เด็กเพราะว่ากลไกสำคัญก็คือต้องสร้างกลไกราคานะคะถ้าสินค้าไม่ปรับสูตรแล้วก็มีโซเดียมสูงราคาก็ต้องแพงขึ้นผู้บริโภคก็จะได้มีแรงจูงใจหันไปทานสินค้าทางเลือกที่ลดโซเดียมแล้วก็ราคาถูกกว่านะคะส่วนข้อมูลอีกด้านค่ะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พจนาหันจางศิษย์นะคะอาจารย์ประจำสถาบันวิจัยประชากรและสังคมจากมหิดลค่ะอาจารย์มีการศึกษาเรื่องของมาตรการภาษีโซเดียมกับการบังคับปรับสูตรลดความเค็มในขนมขบเคี้ยวและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะพบว่าสามารถช่วยลดจำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้มากกว่า 85,000 รายค่ะผลลัพธ์จากมาตรการลดโซเดียมด้วยการปรับสูตรอาหารตามเกณฑ์สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพหรือว่า healthier choiceก็จะช่วยลดผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพศชายได้มากกว่า 54,000 คนแล้วก็เพศหญิงอีก 31,000 คนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยต้องจริงจังนะคะภาษีโซเดียมหรือว่าภาษีความเค็มก็เลยเป็นแนวคิดที่ตอนนี้เนี่ยเป็นมาตรการทางภาษีที่เป็นข้อเสนอนะคะเพื่อจะจัดเก็บจากสินค้าที่มีปริมาณโซเดียมสูงใดๆซึ่งเดี๋ยวคงจะได้ติดตามนะคะว่านักวิชาการเนี่ยเสนอมาตรการออกมาแบบไหนอัตราแบบขั้นบันไดหรือว่าจะจัดเก็บภาษีแบบก้าวหน้าตามปริมาณโซเดียมคล้ายๆกับภาษีความหวานนะคะโดยกลุ่มสินค้าเป้าหมายหลักก็ยังเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็ขนมขบเคี้ยวนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะคะที่จะเชิญชวนกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเนี่ยปรับลดปริมาณโซเดียมในสูตรอาหารให้เป็นโลโซเดียมแล้วก็จะได้ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขของประเทศในระยะยาวด้วยนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสชัยวัฒน์ค่ะนักวิชาการจากบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะบอกว่าความเค็มหรือโซเดียมเป็นสินค้าตัวเดียวที่ยังไม่มีการเก็บภาษีนะคะดังนั้นก็
จะต้องศึกษาว่านโยบายของภาครัฐจะเน้นการสร้างรายได้หรือว่าการเก็บภาษีเพื่อส่งสัญญาณให้เห็นว่าสินค้านี้เนี่ยเป็นอันตรายในมุมมองของรัฐนะคะดังนั้นการเก็บภาษีความเค็มเนี่ยจะส่งสัญญาณให้ผู้ประกอบการปรับสูตรสินค้าแล้วก็การให้บริการได้นะคะส่วนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะถ้าเกิด

โยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าส่วนขนมขบเคี้ยวค่ะเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพก็เลยเหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บภาษีส่วนเครื่องปรุงรสนะคะพบว่าการขึ้นภาษีเนี่ยอาจจะไม่ช่วยลดปริมาณการใช้มากนักแต่ว่าจะดึงเงินออกจากกระเป๋าผู้บริโภคทันทีถ้ามีการเก็บภาษีเครื่องปรุงรสด้วยดังนั้นเนี่ยผลของมาตรการก็ขึ้นอยู่กับความยืดหยุ่นของอุปสงค์ของอาหารที่มีโซเดียมสูงในตลาดบ้านเราโดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวเนี่ยเป็นกลุ่มสินค้าที่ผู้บริโภคมีความอ่อนไหวต่อราคานะคะดังนั้นเดี๋ยวต้องศึกษากันให้ดีว่าจะเอาแบบไหนนะคะถ้าเป็นภาษีโซเดียมอัตราก้าวหน้าก็คือกำหนดเพดานปริมาณโซเดียมขั้นต่ำเพื่อจะไม่ให้กระทบกับสินค้าทั่วไปที่ไม่ได้มีรสเค็มแล้วก็ไปใช้ progressive rate ในอัตราภาษีเพิ่มขึ้นตามระดับความเค็มอันนี้ก็อาจจะเป็นมาตรการการจูงใจให้ผู้ผลิตเนี่ยลดโซเดียมในสินค้าได้นะคะเพราะฉะนั้นการออกแบบภาษีอย่างเหมาะสมเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับการลดการบริโภคเค็มโดยไม่สร้างภาระเกินจำเป็นนะคะแล้วก็ต้องมองเรื่องของการป้องกันการผลักภาระไปยังผู้บริโภคกลุ่มเปราะบางได้ด้วยนะคะดังนั้นอันนี้โจทย์สำคัญก็เลยต้องทำให้คนไทยเนี่ยรู้ว่าเค็มไม่ดีแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนโครงสร้างอาหารทั้งระบบนะคะตั้งแต่สูตรสินค้าราคาทางเลือกแล้วก็กติกาที่บังคับให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยลดโซเดียมเพราะว่าถ้าปล่อยให้เด็กไทยเริ่มด้วยรสชาติที่เค็มจัดเนี่ยอนาคตนะคะโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็มาเป็นแพ็กเกจเลยโรคกลุ่ม NCD เนี่ยก็จะเป็นปัญหามาถึงกลุ่มวัยรุ่นคนรุ่นใหม่กันเลยทีเดียวนะคะดังนั้นก็ต้องจริงจังนะคะสำหรับเรื่องของการลดโซเดียมนะคะต้องให้ทุกคนเนี่ยตระหนักเรื่องนี้ด้วยค่ะมาดูเรื่องของเทรนด์การท่องเที่ยวในช่วงนี้กันหน่อยนะคะว่าเทรนด์ไหนกำลังมาแรงและคนไทยเนี่ยกำลังสนใจและนิยมการท่องเที่ยวแบบไหนนะคะเริ่มกันที่ Agoda ค่ะ Agoda เนี่ยมีการพูดถึงเทรนด์แบบ Run Catch ชั่นนะคะหรือว่าเที่ยวไปวิ่งไปค่ะซึ่งกำลังได้รับความนิยมในเอเชียอย่างมากเลยนะคะซึ่ง Agoda บอกว่านักเดินทางไทยเนี่ยจะวางแผนการเดินทางให้สอดคล้องกับการแข่งมาราธอนในช่วงสุดสัปดาห์มากขึ้นนะคะไม่ได้เฉพาะที่ไทยแต่ว่าเมืองอื่นๆที่มีการแข่งขันมาราธอนทั่วเอเชียก็จะเห็นอย่างเช่น3รายการดังๆเลยนะคะปีนี้จะมี JTBC โซมาราธอนวันที่1พฤศจิกายนก็เป็นอีกหนึ่งการแข่งขันที่นิยมมากในเกาหลีใต้นะคะแล้วปรากฏว่ามียอดค้นหาที่พักจากนักเดินทางชาวไทยในช่วงการแข่งขันเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง70กว่าเปอร์เซ็นต์เลยส่วนอีกรายการนึงค่ะช่วงเดือนพฤศจิเหมือนกัน 28-29 รายการ Amazing Thailand Marathon Bangkok 2026นะคะก็มีการค้นหาที่พักจากนักเดินทางในช่วงสุดสัปดาห์ของการแข่งขันเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเดือนธันวาคมนะคะมีเมาท์ฟูจิอินเตอร์เนชั่นแนลมาราธอนที่จัดขึ้นใกล้ๆกับกรุงโตเกียวนะคะก็มีการค้นหาที่พักเพิ่มขึ้น 41% นะคะดังนั้นก็ทำให้ตลาดไทยเนี่ยติด1ใน3อันดับแรกของยอดค้นหาที่พักบนแพลตฟอร์ม Agoda ด้วยนะคะส่วนผู้บริหารเนี่ยบอกว่ามาราธอนค่ะเคยเป็นกิจกรรมที่ทำคนเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นไฮไลท์ของทริปสำหรับนักเดินทางบางกลุ่มเลยนะคะคือเขาก็จะไปวิ่งกันเป็นกลุ่มเนี่ยแหละค่ะดังนั้นเนี่ยกระแสเรื่องของการดูแลสุขภาพไม่ใช่แค่ไปเที่ยวชมสถานที่นะคะแต่ว่านัดกันไปวิ่งมาราธอนด้วยส่วนอีกเทรนด์หนึ่งที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือกลุ่ม Gen Z ค่ะกำลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางนะคะให้เป็นกิจกรรมที่ทำได้บ่อยขึ้นนะคะแทนที่จะเลือกทริปยาวๆเนี่ย Agoda บอกว่า 6.2% ของ Gen Z นะคะมีแผนจะเดินทางอย่างน้อย 1-3 ทริปนะคะก็คือให้ซอยเป็นทริปสั้นๆเดินทางได้บ่อยๆนะคะทริปนึงก็ 1-3 วันนะคะก็ทำให้จัดกิจกรรมไปเที่ยวไปทริปได้การเรียนไม่เสียการงานไม่เสีย
ยืดหยุ่นได้นะคะ

0: ซึ่งพอไปถามนักเดินทาง Gen Z เนี่ยเขาบอกว่าการเดินทางเนี่ยคือการรีชาร์จพลังมากกว่าที่จะไปเที่ยวชมสถานที่ทำกิจกรรมเฉยๆนะคะหลายคนบอกที่เดินทางเนี่ยก็คือเพื่อจะพักผ่อนเลยนะคะต้องการจะหลีกหนีจากความเครียดแล้วก็ใช้เวลาไปกับการพักผ่อนไม่ใช่ไปแล้วต้องมาเหนื่อยอีกนะคะอันนี้ก็จากการสำรวจล่าสุดของทาง Agoda นะคะก็สอดคล้องกับอีกหนึ่งแพลตฟอร์มก็คือ Traveloka ค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยจุดหมายริมทะเลเนี่ยเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวคนไทยที่จะไปเที่ยวแบบระยะสั้นนะคะสังเกตเห็นได้จากการจองห้องพักแบบสเตย์เคชั่นนะคะที่ค่อนข้างจะเติบโตกว่าปีที่ผ่านมาเลยนะคะจังหวัดที่เป็นที่นิยมมากๆก็คือกระบี่หัวหินพัทยาแล้วก็ภูเก็ตนะคะซึ่งพฤติกรรมก็คือนักเดินทางเนี่ยไม่ได้มองหาแต่เพียงห้องพักนะคะแต่ว่าก็จะมีเรื่องของการผ่อนคลายด้วยสปาการออกไปร้านกาแฟท้องถิ่นไปลิ้มลองอาหารประจำถิ่นแล้วก็ทำให้ได้บรรยากาศใหม่ๆช่วงระหว่างที่ไปสเตย์เคชั่นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเทรนด์การท่องเที่ยวนะคะจากการศึกษาของ2แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวใหญ่นะคะที่สะท้อนภาพการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเทรนด์คนรุ่นใหม่ที่ท่องเที่ยวแบบสั้นๆแบบรีชาร์จพลังนะคะแล้วก็หาประสบการณ์ใหม่ๆจากการท่องเที่ยวด้วยนำมาฝากกันในช่วงแรกนะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้เป็นเรื่องของฟุตบอลกับเศรษฐศาสตร์เดี๋ยวช่วงหน้าติดตามจากคุณกุลดาพ่วงสวรรค์นะคะและวิทยากรคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปฐมวัฒน์จันทราศักดิ์ช่วงหน้าค่ะ
1: 12สิงหามาศพิลาศล่าธงสีฟ้าโบกสวยไปทั่วถิ่นมะลิขาวปราวพร้อมหอมแผ่นดินแทนชีวินชาวไทยใจพักดีรำลึกคุณพระชนนีพันปีหลวงใจทุกดวงรู้รักเทิดศักดิ์ศรีกราบแม่ของแผ่นดินปิ่นทาตรีจุฬานี้น้อมศิระเทิดพระคุณด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญ
2: ทางเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์โดยคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปฐมวัฒน์จันทรศักดิ์นะครับทำหน้าที่ดำเนินรายการนะครับเพื่อเป็นการต้อนรับการเปิดฤดูกาลใหม่ของพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็ฟุตบอลโลกนะครับเพิ่งจะสิ้นสุดลงไปนะครับหัวข้อที่จะนำมาพูดคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องของฟุตบอลนะครับแต่ว่าจะพูดในมุมมองที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีนิสิตที่สนใจเรื่องนี้มาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังด้วยครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกุลดาพ่วงสวรรค์ชื่อเล่นชื่อออมตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์คะหนูเคยได้ยินคนกล่าวไว้ว่าฟุตบอลเป็นมากกว่าเกมกีฬาประโยคนี้มันหมายความว่ายังไงหรอคะ
3: ครับเวลาที่เกมเริ่มต้นเนี่ยนะครับเสียงนกหวีดเริ่มเกมเนี่ยนะครับเราก็เห็นนักเตะ22คนนะครับวิ่งไล่ลูกบอลลูกหนึ่งในสนามนะครับแต่ว่าเบื้องหลังภาพที่เรียบง่ายเนี่ยนะครับมีเงินทุนนะครับหมุนเวียนอยู่อย่างมหาศาลเลยนะครับมีการตัดสินใจที่ซับซ้อนนะครับมีตลาดแรงงานที่ดุเดือดนะครับฟาดฟันกันนะครับมีพฤติกรรมมนุษย์นะครับนับล้านที่เชื่อมโยงกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับฟุตบอลเนี่ยจึงไม่ใช่แค่กีฬานะครับแต่เป็นระบบเศรษฐกิจนะครับขนาดใหญ่ที่ทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับเฉพาะสโมสรในพรีเมียร์ลีกของประเทศอังกฤษนะครับเพียงลีกเดียวนะครับมีรายได้จากค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด

0: เนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยนะครับถ่ายทอดไปทั่วโลกเนี่ยนะครับมีรายได้เนี่ยนะครับสูงถึงประมาณ3.4 พันล้านปอนด์นะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณ150,000 ล้านบาทนะครับเฉพาะในฤดูกาล2024-2025ที่เพิ่งจบลงนะครับขณะที่สโมสรที่ทำรายได้สูงสุดนะครับ20 อันดับแรกของโลกเนี่ยนะครับมีรายได้รวมกันทะลุ1.20 หมื่นล้านยูโรนะครับก็ประมาณ4.62 แสนล้านบาทนะครับ
1: โหเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากเลยนะคะแล้วถ้านอกจากเรื่องของรายได้เนี่ยมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์อีกบ้างไหมคะ
0: ครับเวลาที่เราพูดถึงวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับแนวคิดพื้นฐานที่สุดเลยนะครับแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ผู้ฟังหลายๆท่านเนี่ยนะครับเข้าใจมันเป็นอย่างดีนะครับก็เป็นเรื่องของอุปสงค์แล้วก็เรื่องของอุปทานนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของความต้องการซื้อนะครับแล้วก็ความต้องการขายนะครับอันนี้มันเป็นธรรมดาของโลกมนุษย์เลยนะครับเมื่อของบางอย่างเนี่ยนะครับที่มีคนต้องการมากนะครับแต่ว่ามันมีอยู่น้อยนะครับราคามันก็จะสูงขึ้นนะครับไปโดยปริยายนะครับและเมื่อของมีมากเกินความต้องการนะครับราคาก็จะตกลงนะครับหลักการเรียบง่ายนี่แหละนะครับมันอธิบายได้เกือบทุกอย่างในโลกของฟุตบอลเลยนะครับลองจินตนาการนะครับนึกถึงนักเตะระดับโลกนะครับอย่างผู้เล่นที่ยิงประตูได้เก่งที่สุดในลีกนะครับหรือว่าเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถในการที่จะสร้างโอกาสในการทำประตูนะครับที่เขาเรียกแอสซิสต์นะครับส่งฟุตบอลให้เพื่อนสวยๆนะครับแบบเนี้ยนะครับคนแบบเนี้ยนะครับมันมีอยู่ไม่กี่คนหรอกนะครับในโลกนะครับนี่คือภาวะที่นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเรียกว่าอุปทานจำกัดนะครับเพราะว่าเช่นมันมีอยู่แค่ไม่กี่คนอะนะครับนับเนี่ยก็ไม่เกินนิ้วมือนะครับนะครับไม่ว่าจะมีเงินมากแค่ไหนอ่ะนะครับเราก็เราไม่สามารถจะผลิตนักเตะระดับนี้เพิ่มขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนหรือว่าในชั่ว2-3 เดือนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่เราจะผลิตนักเตะหรือว่านักเตะเนี่ยจะเพิ่มความสามารถของตัวเองได้ถึงขนาดนั้นนะครับในทางกลับกันเนี่ยนะครับเนื่องจากนักเตะเหล่านี้มันเป็นที่ต้องการของสโมสรแทบทุกสโมสรเลยนะครับอันนี้ก็มีความต้องการหรือว่ามีอุปสงค์ที่สูงมากนะครับเมื่อของหายากนะครับมาเจอกับความต้องการมหาศาลนะครับผลลัพธ์ก็คือค่าตัวและค่าเหนื่อยที่พุ่งสูงขึ้นจนน่าตกใจนะครับในทางกลับกันนะครับนักเตะที่เล่นในตำแหน่งทั่วไปนะครับมีคนเล่นได้ดีพอๆกันอยู่มากมายนะครับก็จะมีค่าตัวถูกกว่ามากนะครับมีเพราะว่าสโมสรเนี่ยมีทางเลือกเยอะนะครับถ้าราคาแพงเกินนะครับก็ไปซื้อคนอื่นได้นะครับนี่คือเหตุผลที่กองหน้าตัวเก่งนะครับหรือว่าพวกที่มีความสามารถสูงๆเป็นระดับซูเปอร์สตาร์เนี่ยนะครับมักจะได้ค่าเหนื่อยสูงกว่าผู้เล่นตำแหน่งอื่นนะครับเพราะความสามารถในการยิงประตูนะครับหรือว่าความสามารถในการสร้างโอกาสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หายากนะครับมีคนต้องการมากนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันได้นะครับนอกจากเรื่องค่าตัวนักฟุตบอลแล้วนะครับเรื่องตั๋วเข้าชมนะครับก็เป็นบทเรียนหนึ่งของอุปสงค์อุปทานชั้นดีนะครับสนามฟุตบอลเนี่ยนะครับมีที่นั่งจำกัดตายตัวนะครับเมื่อทีมดังเจอกันในนัดสำคัญเนี่ยนะครับคนเนี่ยอยากดูเป็นแสนนะครับแต่ที่นั่งเนี่ยมันมีแค่หลักหมื่นนะครับราคาตั๋วจึงแพงขึ้นโดยธรรมชาตินะครับอันนี้นะครับปรากฏการณ์นี้นะครับก็เห็นได้อย่างเช่นตั๋วนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกนะครับหรือว่าตั๋วนัดสำคัญที่ชี้ว่าทีมจะเป็นแชมป์หรือเปล่านะครับพวกนี้นัดเหล่านี้นะครับมีราคาสูงกว่านัดทั่วๆไปนะครับและมักจะถูกขายต่อในตลาดมืดในราคาที่เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวนี้นะครับจริงๆแล้วปรากฏการณ์การมีอยู่ในตลาดมืดเนี่ยนะครับมันสะท้อนความจริงที่ว่าเมื่อราคาที่ตั้งไว้เนี่ยนะครับต่ำกว่าราคาที่ตลาดยินดีจ่ายเนี่ยมันจะเกิดส่วนเกินนะครับที่คนกลางเนี่ยเข้ามาฉวยโอกาสได้นะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นมานานมากแล้วนะครับผู้จัดการการแข่งขันในปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาก็พยายามที่จะพัฒนาระบบขายตั๋วนะครับ

0: มีทั้งการจับฉลากนะครับใครจะได้ตั๋วหรือพลาดโอกาสใช้การจับฉลากนะครับมีการจำกัดจำนวนต่อคนนะครับหมายความว่าคนขายขอโทษครับคนซื้อหนึ่งคนเนี่ยซื้อได้ไม่เกินกี่ที่นั่งนะครับหรือว่ามีการใช้ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อลดการเก็งกำไรแล้วก็กระจายโอกาสให้แฟนบอลอย่างทั่วถึงนะครับนอกจากนี้นะครับบางสโมสรเนี่ยนะครับมันมีกลยุทธ์ที่ซับซ้อนก่อนนั้นนะครับนอกจากเรื่องของอุปสมบทอุปทานในช่วงขณะใดขณะหนึ่งแล้วนะครับมันยังมีลักษณะของการใช้กลยุทธ์ในลักษณะที่ว่าหลายๆสโมสรเนี่ยนะครับเลือกตั้งราคาตั๋วเนี่ยที่ต่ำกว่าที่ตลาดจะรับได้นะครับโดยตั้งใจพูดง่ายๆคือตั้งราคาตั๋วถูกกว่าที่ควรจะเป็นนะครับลักษณะแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าสโมสรเขาคำนวณผิดนะครับแต่ว่าเขามองผลในระยะยาวนะครับการที่มีแฟนบอลเต็มสนามส่งเสียงเชียร์นะครับสร้างบรรยากาศนะครับพวกนี้มันมีค่ามหาศาลนะครับมันส่งผลต่อมูลค่าของทีมมันส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่มันมีการถ่ายทอดออกไปทั่วโลกนะครับอีกทั้งยังสร้างความภักดีนะครับที่จะทำให้เงินที่จะทำให้สโมสรเนี่ยสามารถจะหารายได้เป็นหลายสิบปีนะครับนี่คือตัวอย่างที่การตัดสินใจเนี่ยนะครับซึ่งของสโมสรเนี่ยครับซึ่งดูขาดทุนระยะสั้นนะครับกับเป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดในระยะยาวนะครับและเป็นบทเรียนว่ากำไรสูงสุดในทันทีเนี่ยนะครับไม่ใช่เป้าหมายเดียวที่สมเหตุสมผลเสมอไปนะครับ
1: แล้วทำไมสโมสรถึงกล้าที่จะจ่ายค่าตัวนักฟุตบอลราคาแพงมหาศาลขนาดนั้นหรอคะ
0: หนึ่งในแง่มุมที่น่าสนใจอีกแง่มุมหนึ่งนะครับนอกเหนือไปจากอุปสงค์และอุปทานนะครับคือการที่สโมสรเนี่ยนะครับเขามองนักเตะเนี่ยมันเขามองนักเตะเนี่ยเป็นเหมือนเป็นสินทรัพย์ในทางเศรษฐกิจนะครับเป็นคล้ายๆกับการลงทุนนะครับเมื่อสโมสรซื้อนักเตะมาด้วยเงินก้อนใหญ่เนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้แค่ซื้อไปแค่จ่ายเงินซื้อไปเฉยๆนะครับแต่ว่าเขามองว่านี่คือการลงทุนนะครับในสิ่งที่หวังว่าจะสร้างมูลค่ากลับคืนมานะครับแนวคิดเนี่ยก็เช่นเดียวกับที่บริษัทลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่หรือว่าเปิดสาขาใหม่นะครับมูลค่าของนักเตะเนี่ยนะครับมันมาจากหลายทางนะครับประการแรกเนี่ยนะครับผลงานในสนามนะครับที่ช่วยให้ทีมชนะได้เงินรางวัลนะครับได้สิทธิ์ไปเล่นรายการใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยซึ่งมันมีผลตอบแทนที่สูงเนี่ยนะครับพวกนี้มันก็ทำให้นักเตะเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับพูดง่ายคือความสามารถของตัวนักเตะมูลค่านะครับของนักเตะเนี่ยมันมาจากความสามารถของตัวนักเตะเองนะครับประการที่สองเนี่ยนะครับคือรายได้นะครับจากการขายเสื้อแล้วก็สินค้าที่ระลึกนะครับเช่นเมื่อสโมสรเซ็นสัญญากับซูเปอร์สตาร์เนี่ยนะครับยอดขายเสื้อที่มีชื่อนักเตะคนนั้นแปะอยู่ข้างหลังเนี่ยก็อาจจะพุ่งสูงขึ้นทันทีนะครับรวมถึงการดึงดูดสปอนเซอร์แล้วก็แฟนบอลกลุ่มใหม่ด้วยนะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับเราจึงเห็นที่หลายครั้งเนี่ยนะครับที่สโมสรเนี่ยซื้อนักฟุตบอลจากเช่นอย่างประเทศในเอเชียอย่างจีนอย่างญี่ปุ่นไปเนี่ยนะครับแล้วก็แทบไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าฝีเท้าเนี่ยก็ไม่ได้ว่าดีมากแต่ว่าเหตุผลที่เขาซื้อเพราะว่าเขาต้องการที่จะไปเปิดตลาดในประเทศ ในประเทศเหล่านั้นนะครับประการสุดท้ายเนี่ยนะครับมูลค่านะครับมันเพิ่มขึ้นผ่านการพัฒนาความสามารถของนักเตะเองนะครับสโมสรเนี่ยนะครับอาจซื้อนักเตะดาวรุ่งมาในราคาถูกนะครับพัฒนาจนเก่งนะครับแล้วก็ขายออกไปในราคาที่แพงกว่าเดิมหลายๆเท่านะครับอันนี้อารมณ์ก็คล้ายๆกับการซื้อของมาเก็งกำไรนะครับไอ้โมเดลธุรกิจในลักษณะของซื้อถูกนะครับพัฒนานะครับแล้วก็ขายแพงๆเนี่ยนะครับอันนี้เป็นหัวใจของสโมสรขนาดกลางหลายแห่งที่ไม่มีเงินถุงเงินถังเท่าทีมยักษ์ใหญ่นะครับพวกเขานะครับอยู่รอดได้ด้วยการปั้นดาวรุ่งแล้วขายทำกำไรนะครับเพื่อนำเงินมาหมุนเวียนดำเนินธุรกิจในสโมสรต่อไปนะครับการมีแมวมองที่เก่งเนี่ยแล้วก็ระบบพัฒนาเยาวชนที่ดีเนี่ยนะครับจึงเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาวนะครับนอกจากนี้นะครับแนวคิดเรื่องของค่าเสียโอกาสเนี่ยนะครับสำคัญมากในตลาดนักเตะนะครับเมื่อสโมสรใช้งบประมาณก้อนใหญ่ซื้อนักเตะคนหนึ่งเนี่ยนะครับหมายความว่าเงินก้อนนั้นอ่ะไม่สามารถเอาเงินไปทำอย่างอื่นได้นะครับเช่นซื้อนักเตะมา1 คนนะครับที่จ่ายในราคาแพงเนี่ยนะครับ

0: มันเสียโอกาสที่จะซื้อนักเตะอีกสองสามคนที่ราคาถูกกว่านะครับหรือปรับปรุงสนามซ้อมนะครับปรับปรุงห้องยิมสถานที่ออกกำลังกายของนักฟุตบอลอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ผู้บริหารสโมสรต้องชั่งน้ำหนักตลอดเวลาว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปเนี่ยนะครับจะให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุดตรงไหนนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดในทางเศรษฐศาสตร์อีกแนวคิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งซึ่งหลายคนเนี่ยมองข้ามไปรวมทั้งตัวผมเองด้วยนะครับ เพิ่งจะมาเข้าใจเมื่อฤดูกาลที่แล้วเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับก็คือเรื่องของค่าเสื่อมราคานะครับในทางบัญชีเนี่ยนะครับสโมสรเนี่ยเนื่องจากเขามองนักเตะเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นสินทรัพย์นะครับสโมสรเนี่ยเขาก็เลยจะทยอยตัดมูลค่าของนักเตะออกตลอดอายุสัญญานะครับคล้ายๆกับบริษัทเนี่ยนะครับเขาจะตัดค่าเสื่อมของเครื่องจักรหรือว่าของสิ่งที่เขาลงทุนไปนะครับเช่นซื้อนักเตะมา100 ล้านนะครับด้วยสัญญา5 ปีนะครับในทางบัญชีเนี่ยก็จะตัดค่าใช้จ่ายปีละ20 ล้านนะครับนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่สโมสรมักเซ็นสัญญายาวๆกับนักเตะที่ซื้อมาแพงนะครับพูดง่ายๆคือเพื่อที่จะทำให้ภาระทางบัญชีเนี่ยมันกระจายออกไปได้หลายๆปีนะครับแล้วก็ทำให้ตัวเลขในงบเนี่ยนะครับดูสวยงามขึ้นนะครับในแต่ละปีนะครับแต่ก็แน่แหละครับเหมือนอย่างที่พวกเราทุกคนทราบกันดีนะครับว่าการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะครับมันไม่ใช่ว่านักเตะค่าตัวสูงทุกคนจะทําผลงานได้ดีต่อเนื่องนะครับบางคนแบกรับความกดดันไม่ไหวนะครับบางคนเมื่อเปลี่ยนทีมนะครับเปลี่ยนแผนการเล่นเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนเพื่อนร่วมทีมเปลี่ยนโค้ชอะไรพวกนี้นะครับมันส่งผลต่อฟอร์มการเล่นนะครับมันกลับทำให้โชว์ฟอร์มไม่ออกนะครับมีเยอะแยะนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับผมมองว่ามันคือเสน่ห์ของฟุตบอลนะครับ
1: ถ้าอย่างนั้นหมายความว่าการซื้อขายนักฟุตบอลก็อาจจะเกี่ยวข้องกับพวกแรงงานหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับตลาดแรงงานเลยนะครับทีนี้ถ้าจะเข้าใจตลาดนักเตะในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจสิ่งที่เขาเรียกว่าบอสแมนรูนะครับหรือว่าคำตัดสินของบอสแมนนะครับไอบอสแมนรูเนี่ยนะครับมันต้องย้อนกลับไปในปี1995นะครับมันเป็นบอสแมนเนี่ยเป็นชื่อนักฟุตบอลนะครับนะครับบอสแมนเนี่ยนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวเบลเยียมที่ต้องการย้ายทีมหลังหมดสัญญานะครับในก่อนปี1995เนี่ยนะครับถึงแม้ว่านักเตะเนี่ยจะหมดสัญญากับสโมสรแล้วนะครับแต่ว่าสิทธิ์ในการซื้อขายเนี่ยยังคงเป็นของสโมสรอยู่นะครับในกรณีของบอสแมนเนี่ยนะครับสโมสรเดิมเนี่ยนะครับเรียกค่าตัวเขาเนี่ยจากทีมใหม่เนี่ยสูงมากๆเลยนะครับเลยทำให้ดีลล่มคือการค้าไม่การแลกเปลี่ยนนักเตะไม่เกิดนะครับบอสแมนก็เลยฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมของยุโรปนะครับแล้วก็ในปี1995เนี่ยนะครับศาลเขาตัดสินให้บอสแมนเนี่ยชนะนะครับผลก็คือหลังจาก1ปีขอโทษหลังจากปี1995เนี่ยนะครับนักเตะที่หมดสัญญาเนี่ยสามารถย้ายทีมได้อย่างอิสระนะครับโดยที่สโมสรใหม่เนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าตัวให้กับสโมสรเดิมนะครับไอ้แบบนี้นะครับในมุมทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยก่อนคดีบอสแมนเนี่ยนะครับตลาดนักเตะเนี่ยมันมีลักษณะที่เรียกว่าโมโนโซนี่หรือว่าตลาดผู้ซื้อรายเดียวนะครับคือสโมสรเนี่ยมีอำนาจต่อรองเหนือกว่านักเตะอย่างมากนะครับในขณะที่หลังคดีบอสแมนเนี่ยนะครับอำนาจต่อรองเนี่ยย้ายมาอยู่ในมือของนักเตะมากขึ้นนะครับตลาดมีการแข่งขันมากขึ้นนะครับค่าเหนื่อยของนักเตะเนี่ยนะครับจึงพุ่งสูงขึ้นอย่างมากนะครับเพราะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของพวกเขาได้ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังเกิดการหลั่งไหลของนักเตะต่างชาตินะครับข้ามพรมแดนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับทำให้ลีกใหญ่ๆเนี่ยมันกลายเป็นเวทีระดับนานาชาติอย่างแท้จริงนะครับในยะหนึ่งซึ่งน่าสนใจเหมือนกันนะครับก็คือคดีบอสแมนเนี่ยนะครับมันย้ายเม็ดเงินจากค่าตัวนะครับที่จ่ายระหว่างสโมสรเนาะสโมสรเก่ากับสโมสรใหม่จ่ายให้กับสโมสรเก่านะครับไปสู่ค่าเหนื่อยและโบนัสเซ็นสัญญาที่จ่ายให้นักเตะโดยตรงนะครับเป็นการเปลี่ยนทิศทางการไหลของเงินครั้งใหญ่ในวงการนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคดีบอสแมนเนี่ยก็มีด้านที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับนักวิเคราะห์บางคนเนี่ยชี้ว่า มันยิ่งทำให้ช่องว่างระหว่างสโมสรรวยกับสโมสรจนเนี่ยมันห่างกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าทีมใหญ่เนี่ยนะครับมีความสามารถมีศักยภาพทางการเงินที่สามารถจะจ่ายค่าเหนื่อยสูงนะครับย่อมหรือไอ้พวกทีมใหญ่ๆพวกนี้สามารถที่จะดึงนักเตะซูเปอร์สตาร์ที่หมดสัญญาไปแล้วนะครับเข้าสู่สโมสรได้ง่ายขึ้นนะครับในทางกลับกันนะครับทีมเล็กนะครับที่สูญเสียนักเตะที่ปั้นมากับมือโดยไม่ได้ค่าตอบแทนเนี่ยนะครับพวกนี้มันจะส่งผลในระยะยาวนะครับต่อระบบการพัฒนานักฟุตบอลเยาวชนนะครับนี่คือตัวอย่างว่าการเปิดเสรีตลาดนะครับแม้จะเพิ่มความยุติธรรมให้แรงงานนะครับแต่ก็อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการแข่งขันโดยรวมได้นะครับ
1: แล้วในปัจจุบันนี้ลีกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกคือลีกอะไรหรอคะ
0: ครับนาทีนี้ก็ต้องยกให้พรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับแต่ว่าพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ลีกฟุตบอลที่มีคนดูมากที่สุดในโลกเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นตัวอย่างชั้นเยี่ยมนะครับของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะครับรายได้หลักของสโมสรนะครับก็จะมาจาก3แหล่งใหญ่ที่ทำงานประสานกันนะครับแหล่งแรกแล้วก็อันนี้เป็นเงินก้อนใหญ่ที่สุดก็เหมือนที่เมื่อกี้พูดถึงไปนะครับก็คือลิขสิทธิ์ของการถ่ายทอดสดนะครับพวกนี้นะครับมันเงินก้อนนี้มันหมายถึงโฆษณานะครับรายได้จากการโฆษณานะครับอย่างมหาศาลเลยนะครับแล้วก็เงินก้อนนี้นะครับมันก็จะเงินก้อนนี้มันเป็นเงินของบริษัทที่จัดแข่งนะครับถ้าเป็นในลีกของพรีเมียร์ลีกก็คือบริษัทพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วบริษัทเนี้ยนะครับก็จะแบ่งเงินก้อนนี้ให้กับสโมสรต่างๆในลีกนะครับทำให้แม้แต่ทีมเล็กๆนะครับที่จบอันดับท้ายตารางก็ยังได้รับเงินมากกว่าแชมป์ของลีกในหลายประเทศนะครับแหล่งที่2นะครับก็คือรายได้ในวันแข่งขันนะครับอันเนี้ยรวมพวกค่าตั๋วค่าอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ที่นั่ง VIP นะครับสโมสรใหญ่ๆที่มีความจุสูงๆนะครับแฟนบอลเหนียวแน่นเนี่ยก็จะได้เปรียบตรงนี้มากนะครับเราจึงเห็นว่าหลายๆสโมสรเนี่ยนะครับลงทุนนะครับขยายสนามแล้วก็พัฒนาพื้นที่โดยรอบนะครับให้เป็นแหล่งบันเทิงที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปีไม่ใช่แค่วันแข่งขันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับแบบที่3คือรายได้เชิงพาณิชย์นะครับอันนี้นะครับเช่นพวกสปอนเซอร์บนเสื้อนะครับสิทธิ์ตั้งชื่อสนามการขายสินค้านะครับสโมสรที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับสามารถหาสปอนเซอร์ยักษ์ใหญ่ที่ยอมจ่ายเงินก้อนโตเพื่อให้แบรนด์ของตนเนี่ยนะครับปรากฏต่อสายตาผู้ชมหลายร้อยล้านคนทั่วโลกนะครับในระยะหลังๆเนี่ยนะครับหลายสโมสรพยายามเพิ่มสัดส่วนรายได้เชิงพาณิชย์นะครับเพื่อลดการพึ่งพาเงินจากลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดแต่เพียงอย่างเดียวนะครับมันก็เหมือนกับการที่เรามีรายได้หลายๆแหล่งก็เป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับความสำเร็จเนี่ยมันก็มาพร้อมต้นทุนนะครับรายจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะนะครับมันก็สูงขึ้นตามรายได้ไปด้วยนะครับโดยในฤดูกาล 2024-2025 เนี่ยนะครับค่าเหนื่อยรวมของสโมสรพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับทำสถิติสูงสุดอยู่ที่ราวๆ 4.4 พันล้านปอนด์ก็หลักแสนล้านบาทนะครับคิดเป็นสัดส่วนนะครับประมาณร้อยละ65นะครับของรายได้นะครับตัวเลขนี้มันก็สะท้อนข้อเท็จจริงที่ว่าแม้ลีกนะครับจะทำเงินมหาศาลนะครับแต่ว่ากำไรที่แท้จริงเนี่ยมันนิดเดียวเองนะครับเพราะว่าต้นทุนมันก็สูงไปด้วยนะครับอันนี้มันเป็นลักษณะเฉพาะของธุรกิจฟุตบอลที่ต่างจากธุรกิจทั่วไปครับ
1: จากการที่สโมสรมีรายได้มหาศาลแต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงมากๆเนี่ยเราสงสัยว่าแล้วผู้จัดการแข่งขันเนี่ยมีมาตรการการควบคุมการจัดการจำนวนเงินเหล่านั้นยังไงหรอคะ
0: ครับจริงๆคำถามนี้ดีมากเลยนะครับอันนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมากนะครับมันมีความเสี่ยงนะครับถ้าหากว่าจัดการไม่ดีแล้วเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงที่มันจะมีการล้มละลายเกิดขึ้นได้นะครับมันมีบางสโมสรนะครับอย่างในอิตาลีอะไรอย่างพวกนี้นะครับที่ล้มละลายนะครับไม่มีเงินสโมสรเนี่ยไม่มีเงินที่มาจ่ายค่าตัวนักเตะนะครับในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการกำกับดูแลตลาดนะครับที่เรียก market regulation นะครับ เมื่อปล่อยให้ตลาดทำงานอย่างเสรีเต็มที่แล้วเกิดปัญหาเนี่ยนะครับผู้มีอำนาจเนี่ยมันก็ต้องมาเข้ามาตั้งกฎกติกาเพื่อแก้ไขนะครับกฎเหล่านี้นะครับมันก็มีข้อถกเถียงอย่างมากเลยนะครับบางคนมองว่าอันนี้มันช่วยรักษาเสถียรภาพและความยั่งยืนนะครับแต่ว่าบางคนมันมองว่าอันนี้แหละเป็นการตอกย้ำความได้เปรียบของสโมสรใหญ่นะครับที่มีรายได้สูงอยู่แล้วนะครับและเมื่อกฎเนี่ยผูกกับการใช้จ่ายขอโทษกฎเนี่ยผูกค่าใช้จ่ายเอาไว้กับรายได้นะครับสโมสรที่หารายได้ได้มากกว่าก็ย่อมได้เปรียบนะครับก็ย่อมที่จะมีเงินในการใช้มากกว่านะครับในทางกลับกันนะครับทีมเล็กเนี่ยนะครับที่อยากไล่ตามด้วยการอัดฉีดเงินจากเจ้าของเนี่ยก็ทำได้ยากขึ้นเพราะว่ารายได้มันน้อยทีมเล็กรายได้มันน้อยมันก็ใช้จ่ายได้น้อยนะครับกลายเป็นว่ากฎที่ตั้งใจว่าจะสร้างความเท่าเทียมเนี่ยนะครับอาจกลับล็อกโครงสร้างความเหลื่อมล้ำเดิมเอาไว้นะครับนี่คือความซับซ้อนที่มันไม่ได้มีคำตอบตายตัวแล้วก็ยังเป็นประเด็นที่ตกเถียงกันจนกระทั่งปัจจุบันครับ
1: มันฟังดูเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับธุรกิจมากๆเลยนะคะแต่แล้วทำไมแฟนบอลจึงยอมจ่ายเพื่อทีมที่ตัวเองรักหรอคะ
0: โอ้อันนี้นี่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยนะครับมันมีคำกล่าวนะครับอย่าติดตลกในวงการฟุตบอลว่าคุณอาจเปลี่ยนศาสนาได้นะครับคุณอาจเปลี่ยนภรรยาได้นะครับแต่ว่าคุณไม่มีทางเปลี่ยนทีมเชียร์ได้นะครับการที่เราจะเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับคำอธิบายของเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมความภักดีเนี่ยนะครับทำให้แฟนบอลเนี่ยเป็นลูกค้าที่มีมูลค่าที่สุดในทางธุรกิจนะครับเขาจะเนี่ยนะครับเพราะถ้าหากว่าแฟนบอลพวกนี้มันมีความภักดีนะครับพวกเขาจะกลับมาสนับสนุนซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับไม่ว่าทีมจะเล่นดีหรือไม่นะครับต่างจากลูกค้าทั่วไปที่พร้อมเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นเมื่อไม่พอใจนะครับอันนี้หมายถึงว่าถ้าเป็นสินค้าอื่นเช่นกระเป๋าเช่นเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าคุณภาพไม่ดีแบบไม่ถูกใจเนี่ย ก็อาจจะเปลี่ยนไปซึ่งอันนี้มันไม่เกิดขึ้นกับวงการกีฬาอย่างฟุตบอลนะครับนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับเรียกลักษณะนี้ว่าเป็นอุปสงค์ที่ไม่มีความยืดหยุ่นนะครับหรือว่าที่มีความยืดหยุ่นน้อยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณออมได้ข้อมูลที่ต้องการครบถ้วนไหมครับ
1: ครบมากเลยค่ะหนูเริ่มอยากไปดูฟุตบอลบ้างแล้วขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ
0: ครับวันนี้นะครับหมดเวลาของรายการคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์นะครับขอให้ท่านผู้ฟังนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ในวันพุธหน้านะครับทางจุฬาเรดิโอพลัสของเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยจักรีตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังใช้สำหรับงานพิธีในตอนกลางคืนและยังเป็นแบบชุดยอดนิยมสำหรับงานฉลองสมรสตอนค่ำองค์ประกอบของชุดไทยจักรีได้แก่เสื้อตัวในไม่มีแขนและคอห่มทับด้วยสบายเฉียงแบบชายเดียวเปิดไหล่ข้างหนึ่งสบายปักดิ้นทองหรือไม่ปักก็ได้สบายนี้เย็บติดกับท่อนล่างซึ่งเป็นผ้านุ่งผ้านุ่งนั้นทำจากผ้าไหมยกทองหรือดิ้นทองแบบหน้านางมีชายพกและคาดเข็มขัดเมื่อจะใช้เครื่องประดับมักเลือกใช้สร้อยคอรัดแขนและสร้อยข้อมือซึ่งความงดงามของชุดไทยจักรีนี้ขึ้นอยู่ที่เนื้อผ้าการตัดเย็บและรูปร่างของผู้สวมใส่ช่วยขับให้ผู้หญิงไทยดูอ่อนช้อยสง่างามและเปล่งประกาย

0: อบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
1: See You Delight 101.5 FM
0: ดำเนินรายการโดยอินทนินต้นเรื่องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 11:55 น. ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
2: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
3: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
2: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
3: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plusโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
2: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
3: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
2: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
3: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
2: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
3: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
2: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
4: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
5: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
3: โหลดกันเยอะๆนะคะ
5: สังคมที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องช่วยกันพัฒนาชุมชนและผู้คนให้มีคุณภาพส่งเสริมความรู้และความสามารถยังเต็มเปี่ยมให้กับทุกคนโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่จะช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขที่ทุกคนในสังคมร่วมมือกันร่วมสร้างสังคมที่ดีโดยไทยยูนิวส์บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
6: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับสำนักพระราชวังแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพในวันที่12สิงหาคม2569สำนักพระราชวังได้แจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันพุธที่12สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นผ่านทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์เนื่องจากในวันนี้จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569โดยเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา 11:00 นพร้อมกับขอความร่วมมือให้แต่งกายสุภาพและสำหรับผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสำนักพระราชวังได้ขอความร่วมมือให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์และสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ระบุเป็นหมอตลอดชีวิตและยืนยันที่จะทำหน้าที่ต่อซึ่งตนไม่ได้ทำอะไรผิดนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.

0: เปิดเผยถึงการทำงานในกสทช.ว่าวันนี้ตนยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในฐานะประธานกสทช.และทราบจากข่าวแล้วว่านายกรัฐมนตรีได้นำชื่อของตนขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งส่วนในการประชุมบอร์ดกสทช.ครั้งต่อไปจะดำเนินการอย่างไรนั้นนายแพทย์สรณะระบุว่าต้องดูกันต่อไปและตนยังปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานกสทช.พรุ่งนี้ค่อยคิดสำหรับทางเลือกที่จะเดินหน้าต่อไปนั้นคงมีออปชันให้เลือกหลายทางซึ่งตนเป็นหมอก่อนที่จะรับตำแหน่งและทำหน้าที่อย่างสุจริตชนไม่ได้ขโมยใครไม่ได้ทำร้ายใครแต่รักษาคนไข้ด้วยความมั่นใจส่วนการที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระบุว่าไม่ได้มีข้อยกเว้นเรื่องอาชีพต้องรวมทั้งหมดที่ขาดคุณสมบัตินั้นนายแพทย์สรณะกล่าวว่าตนประกอบอาชีพที่ขัดหรือแย้งก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งแต่ยังคิดไม่ออกว่าการรักษาคนไข้ของตนไปกระทบกับกสทช.และย้ำว่าเป็นหมอตลอดชีวิตไม่ได้ทำอะไรผิดและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับสหราชอาณาจักรจัดทำแผนที่ความเสี่ยงภูมิอากาศเปลี่ยนเพื่อระบุตำแหน่งที่อาจเผชิญความเสี่ยงจากไฟป่าน้ำท่วมและผลกระทบอื่นๆจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศสำนักงานสำรวจแห่งชาติของสหราชอาณาจักรได้นำข้อมูลพิกัดสถานที่มาใช้วิเคราะห์เพื่อระบุบ้านเรือนเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานที่อาจเผชิญความเสี่ยงจากไฟป่าน้ำท่วมการกัดเซาะชายฝั่งและคลื่นความร้อนรุนแรงโดยชี้ว่าการรวมข้อมูลสภาพภูมิประเทศอาคารและความหนาแน่นของประชากรจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสามารถประเมินจุดที่ภัยธรรมชาติคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อชุมชนและบริการสำคัญได้อย่างแม่นยำและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom ทางสถานีวิทยุจุฬาค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จอมสุรางค์เรืองวพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันก็จะชวนท่านผู้ฟังนะคะมาพูดคุยกันในเรื่องที่คนที่อยู่ในแวดวงทางด้านของการบัญชีหรือว่าการสอบบัญชีทั่วโลกเนี่ยก็น่าจะยังให้ความสนใจกันอย่างต่อเนื่องนะคะนั่นคือเรื่องราวของบทบาทของ generative AI หรือว่า Gen AI นะคะที่นำมาใช้แล้วในบริษัทสอบบัญชีนะคะในวันนี้เราก็จะโฟกัสไปที่ขอบเขตการใช้งานของ Big 4firm นะคะซึ่ง Big 4ก็จะมีสาขาอยู่ทั่วโลกเนาะที่หลายๆท่านคุ้นเคยกันอยู่เพราะฉะนั้นในขอบเขตของเนื้อหาวันนี้ก็จะครอบคลุมถึง practice ที่ใช้ทั้งใน4 Big 4เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นPricewaterhouse, Deloitte, EY หรือว่า KPMG ก็ตามนะคะแน่นอนว่าทุกท่านก็จะคุ้นเคยกับแชทบอทในลักษณะของ ChatGPT นะหรือว่าเครื่องมือต่างๆที่สามารถจะนำมาช่วยในการเขียนได้นะคะไม่ว่าจะเอามาเขียนอีเมลช่วยสรุปเอกสารหรือว่าถ้าในแวดวงการศึกษาก็นำมาใช้ในการตรวจงาน assignment ต่างๆให้ feedback ได้นะคะเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีที่เราเรียกกันว่า generative AI ซึ่งในปัจจุบันแล้วเนี่ย Gen AI ก็ได้เริ่มเข้าไปอยู่ในกระบวนการต่างๆในงานทางด้านของการสอบบัญชีของบริษัทใน Big 4อยู่แล้วนะคะแต่ว่าคำถามสำคัญก็คือว่าเมื่อเรานำเอา Gen AI เข้ามาใช้ในงานทางด้านของการตรวจสอบบัญชีหรือว่า auditing เนี่ยมันจะทำให้คุณภาพของงานสอบบัญชีหรือที่เราเรียกกันว่า audit quality เนี่ยดีขึ้นจริงหรือเปล่าเนาะจะช่วยในการลดความผิดพลาดลงได้ไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นประเด็นกลับกันคือมันอาจจะทำให้ผู้สอบบัญชีหรือตัว human auditors เองเนี่ยเขาพึ่งพาเครื่องมือเหล่านี้มากเกินไปหรือเปล่าจนมันทำให้เรียกว่ามี trade off กับสิ่งที่เราเรียกกันว่า professional skepticism เนาะความสงสัยอย่างเป็นมืออาชีพอะไรต่างๆเนี่ยมันจะลดลงหรือเปล่านะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะดังนั้นในเซสชันวันนี้ดิฉันก็จะค่อยๆพาท่านผู้ฟังนะคะไปเรียนรู้กันว่า Big 4เนี่ยใช้ Gen AI มาทำอะไรบ้างในงานด้านของการสอบบัญชีแล้วการที่นำมาใช้เนี่ยแน่นอนว่ามีข้อดียังไง

เขาถึงนำมาใช้กันทุกๆเฟิร์มเลยนะคะแล้วความเสี่ยงมีไหมแล้วถ้าเราต้องเปรียบเทียบระหว่างออดิเตอร์ที่เป็น2เจเนอเรชันหรือว่าในเลเวลของประสบการณ์นะคะถ้าเทียบระหว่างออดิเตอร์ที่อาจจะจบใหม่เรียกว่าเป็นจูเนียร์สตาฟนะคะเทียบกับออดิเตอร์ที่มีประสบการณ์หลายปีเป็นระดับของซีเนียร์ออดิเตอร์หรือว่าexperience ออดิเตอร์เนี่ยเขามีการใช้ Gen AI ที่ต่างกันอย่างไรบ้างนะคะแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้คนใน Big 4เนี่ยเขาตัดสินใจที่จะยอมรับหรือว่ายังมีความลังเลหรือ concern ในการที่จะใช้ Gen AI มาใช้ในการทำงานจริงนะคะนี่ก็คือเป็นประเด็นที่จะคุยกันในวันนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยในรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมารีวิวกันสั้นๆก่อนนะคะว่า Generative AI เนี่ยคืออะไรนะคือเดิมทีเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงคำว่า AI ในงานทางด้านของการสอบบัญชีหรืองานสอบในงานด้านการทำบัญชีหรือการสอบบัญชีเนี่ยเราก็มักจะพูดถึงระบบที่ทำงานเฉพาะด้านใช่ไหมเช่นเรื่องของการนำ AI มาทำในเรื่องของโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ Data Analytics มาตรวจจับความผิดปกติในข้อมูลนะ Anomaly Detection หรือว่าช่วยดึงข้อมูลจากระบบต่างๆซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเป็น AI แบบจำเพาะเนาะทำงานเป็นเรื่องๆไปนะคะแต่ว่า Generative AI อย่างเช่นตัว LLM ที่เป็น Large Language Model โมเดลภาษาขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะก็คือจะต้องมีการใช้ข้อมูลจำนวนมหาศาลเลยนะในการที่จะมาเทรนเรียนรู้ทำให้สามารถที่จะตอบคำถามช่วยเขียนข้อความคอนเทนต์ใหม่ๆสรุปเนื้อหาอธิบายคอนเซปต์ต่างๆได้ในรูปแบบที่คล้ายกับ human user นะสามารถทำงานได้หลายอย่างในตัวเดียวกันนะตั้งแต่ช่วยเขียนอีเมลไปจนถึงอธิบายมาตรฐานทางด้านของการบัญชีการสอบบัญชีหรือว่าการควบคุมภายในนะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเรียกว่าคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยก็เลยทำให้ Big 4ก็มีการนำเอา Gen AI มาใช้ในการทำงานด้านการสอบบัญชีนะแต่ว่าบริษัท Big 4ก็คงจะไม่ได้ adopt ใช้ลักษณะของ Chat GPT เวอร์ชันที่เป็น public สาธารณะมาใช้ได้ตรงๆนะแต่ก็จะต้องมีการนำเอาโมเดลพื้นฐานนะเช่น Azure Open AI เรียกว่ามาปรับแต่งต่อด้วยข้อมูลแล้วก็ practice ของบริษัทเองสร้างเป็นเครื่องมือ Generative AI ภายในองค์กรแน่นอนว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญว่าด้วยความที่มีข้อมูลที่เป็น confidentiality เยอะในเรื่องของการสอบบัญชีนะดังนั้นการที่พัฒนามาเป็น internal เรียกว่า internally develop เนาะ Gen AI ก็จะสามารถช่วย protect ข้อมูลในตรงนี้ได้นะสามารถได้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลแนวปฏิบัติมาตรฐานของบริษัทเพื่อให้ตอบสนองงานทางด้านการสอบบัญชีแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงได้ดีขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าวิธีคิดที่ถูกต้องอ่ะคือเราจะไม่มอง Gen AI เป็นหุ่นยนต์ผู้สอบบัญชีที่มาแทนคนโดยสมบูรณ์นะแต่เราจะมองว่า Gen AI เนี่ยก็จะนำมาเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่จะมาช่วยเราทำงานในด้านของภาษาในด้านของการเขียนการ communicate แล้วก็การค้นคว้าหาข้อมูลที่ทำได้เร็วมากนะแต่พอมาถึงพาร์ทที่ต้องเรียกว่ามีการ make decision ให้ความเห็นเนาะความรับผิดชอบต่างๆเหล่านี้ก็จะยังคงอยู่ที่ human auditor นะทีนี้เพื่อให้เห็นรายละเอียดหรือว่าอินไซต์มากขึ้นนะคะว่าไอ้ที่เราพูดกันเนี่ยโอเคเรารู้ละว่า Gen AI เอามาใช้ทำอะไรได้บ้างแต่อันนี้ก็คือเป็นคอนเท็กซ์ทั่วไปในบริบทที่ผู้ใช้งาน User ทั่วไปอยู่ในองค์กรใดก็สามารถนำเอา AI มาใช้ในประเด็นเหล่านี้ได้นะคะแต่ถ้าเราจะมาดูในงานที่มัน specific มากขึ้นเนาะเป็นงานที่เป็นลักษณะของ accounting profession ของเราก็คืองานทางด้านการสอบบัญชีนะคะก็จะต้องไปคุยกับผู้ที่ทำงานในองค์กรนี้โดยตรงนะนั้นก็มีกลุ่มของนักวิจัยนะคะที่เขาก็ได้มีการไปทำการสัมภาษณ์นะคะนี่ก็เป็นงานวิจัยจากต่างประเทศที่มาแชร์กับท่านผู้ฟังในเซสชันนี้นะคะก็ได้มีการไปทำการสัมภาษณ์ในลักษณะที่เป็น semi structure interview นะคะก็สัมภาษณ์ผู้สอบบัญชีตัวจริงที่ทำงานอยู่ใน Big 4ครบทั้ง4เลยนะคะก็มีจำนวนทั้งหมด37คนที่เขาไปสัมภาษณ์ออดิเตอร์มานะระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูลก็ค่อนข้างที่จะยาวนานเหมือนกันก็37คนเขาก็ใช้เวลาในการอินเทอร์วิวจริงๆนะรวมถึงการฟอลโล่อัพต่างๆด้วยเป็นระยะเวลา1ปีกว่าทีเดียวนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็เขาพบว่า generative AI เนี่ยเริ่มถูกใช้งานนะคะในหลายช่วงของกระบวนการสอบบัญชีละทั้งในลักษณะของงานเอกสารนะ documentation งานทางด้านของการวางแผน audit planning เนาะการปฏิบัติงานภาคสนามที่เราเรียกว่า field work แล้วก็การ report ด้วยการรายงานนะคะแต่ว่ารูปแบบการใช้งานในตอนนี้เนี่ยก็คือในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลในช่วงปีที่ผ่านมานะก็ยังเป็นการช่วยงานแล้วก็เป็น assistant มากกว่านำ Gen AI มาทำงานเป็นแทนคนคนหนึ่งนะในงานด้านออดิตเพราะฉะนั้นเราจะลองมาดูตัวอย่างของประเภทงานหรือกระบวนการที่

ที่ได้มีการนำเอา Gen AI มาใช้ในงานด้านการสอบบัญชีแล้วนะคะงานแรกเลยที่เหมาะสมเหมือนกันนะคะกับ Gen AI เลยก็คืองานทางด้านของแอดมินเนาะแอดมินแทสงานเอกสารงานธุรการต่างๆแน่นอนว่าจากการสัมภาษณ์ผู้สอบบัญชีจากทั้ง4เฟิร์มเนี่ยเขาก็บอกตรงกันว่าผู้สอบบัญชีส่วนมากเนี่ยก็จะใช้ Gen AI เพื่อช่วยในการเขียนอีเมลแล้วก็ทำบันทึกข้อความที่มันดูเป็น professional tone มากขึ้นนะช่วยค้นหาแล้วก็สรุปมาตรฐานทางด้านการบัญชีหรือว่าแนวปฏิบัติของบริษัทนะที่เป็น client ของเขาช่วยฝึกแล้วก็อธิบายแนวคิดให้กับน้องๆในทีมก็คือ junior staff นะช่วยอธิบายโค้ดหรือว่าโปรแกรมสำคัญอันนี้ก็สำคัญสำหรับฝั่งที่เป็น IT audit นะมันในตัวของ participant ที่เข้าร่วมการสัมภาษณ์ก็จะมีฝั่งของ IT auditor ด้วยนะคะแล้วก็นำเอา Gen AI มาช่วยในการสรุปเอกสารยาวๆหรือจากจะต้อง compare เนาะเอกสาร2ฉบับหรือว่าช่วยจัดข้อมูลใน Excel นะเพราะฉะนั้นสำหรับjunior staff หรือว่า junior auditor ที่เพิ่งจบใหม่เนี่ยการจะเขียนหาอีเมลหา CFO นะหรือว่าหาผู้บริหารของลูกค้า CEO ของลูกค้าเนี่ยคืออย่างเป็นมืออาชีพเลยเนี่ยโดยที่ไม่พึ่งพา AI ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับ junior staff นั้นเขาก็เลยมองว่า Gen AI ก็เหมือนเป็นครูที่ช่วยในการสอนการสื่อสารของเขาคือช่วยร่างให้แล้วก็ให้ตัว human auditor หรือว่า junior staff เนี่ยเขามาปรับแก้ไขต่อเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ผลลัพธ์ที่ได้คือการสื่อสารภายในทีมแล้วก็กับลูกค้าก็ดูดีขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลามากขึ้นอันนี้ต้องบอกว่าก็อาจจะเป็นประเด็นที่คล้ายๆกับธุรกิจอื่นอินดัสทรีอื่นนะที่นำมาใช้ในเรื่องของงานทางด้านของเอกสารนะคะกลุ่มถัดมาก็คือมีการนำเอา Gen AI มาช่วยในการวางแผนการสอบบัญชี Audit Planning อันนี้ก็จะ specific มาที่ context ของงานสอบบัญชีละเพราะ Auditor เขาก็มองว่า Gen AI ก็จะช่วยทำให้เขาเนี่ยทำความเข้าใจธุรกิจของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้นเนาะทำให้ศึกษาตัว Industry แล้วก็ความเสี่ยงที่สำคัญใน Industry นั้นได้นะแถมยังช่วยคิดประเด็นความเสี่ยงช่วยระบุประเด็นความเสี่ยงเพิ่มเติมจากที่ทีมมีการidentify ไว้ล่วงหน้าแล้วเหมือนกันนะตัวอย่างเช่นถ้า auditor เนี่ยเขาอาจจะป้อนรายการความเสี่ยงที่ทีมระบุเข้าไว้แล้วเนี่ยเข้าไปในเครื่องมือ Gen AI เนาะแล้วแต่เนาะต้องบอกว่า Gen AI ที่เราพูดถึงคือ Gen AI ที่ใช้เฉพาะภายในองค์กรของบริษัทเท่านั้นนะคะแล้วให้ตัว Gen AI เนี่ยช่วยเสนอเพิ่มเติมว่ามันยังมีความเสี่ยง risk อะไรอีกไหมที่อยู่ในอินดัสทรีนี้ที่ทีมยังไม่ได้ consider อยู่ในแผนจะได้ทำให้การวางแผนการสอบบัญชีมันรอบด้านมากขึ้นนี่ก็เป็นประโยชน์หนึ่งนะคะถัดมาสามารถที่จะนำเอา Gen AI มาใช้ในfield work ได้ด้วยก็คือในการปฏิบัติงานภาคสนามนะต้องบอกว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยการใช้ Gen AI ในการทดสอบจริงๆยังอยู่ในช่วงที่เริ่มต้นแล้วก็ยังกระจายตัวไม่มากนะคะแต่ว่าก็มีตัวอย่างจากการสัมภาษณ์เหมือนกันว่าบางคนก็มีการนำเอา Gen AI มาช่วยในการออกแบบขั้นตอนการทดสอบรายได้นะคะแล้วก็ auditor ก็ให้ความเห็นว่าจริงๆในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการนำเอา Gen AI มาช่วยในการออกแบบการสุ่มตัวอย่างการส่งคำยืนยันยอดอัตโนมัติหรือว่าตรวจสัญญาหมายเหตุประกอบงบเพื่อหาเรื่องของความเสี่ยงได้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นชัดกว่าตอนนี้ก็คือการใช้ AI Gen AI ในการช่วยจัดทำเอกสารนะก็คือช่วยบันทึกกระบวนการทดสอบอธิบายเหตุผลในการสุ่มตัวอย่างหรือสรุปผลการทดสอบการควบคุมอะไรต่างๆนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่นำมาใช้กันอยู่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือมีการนำเอา Gen AI มาใช้ในเรื่องของ reporting แล้วก็ quality control นะฮะแล้วก็บอกว่าบางทีมก็มีการนำเอา Gen AI มาช่วยร่างบันทึกที่สรุปข้อค้นพบต่างๆพวก finding ต่างๆช่วยปรับคำในรายงานให้มันอ่านได้ง่ายแล้วก็ตรงแนวปฏิบัติ practice ต่างๆมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าถามในมุมของข้อเสนอแนะauditor เขาก็เสนอแนะว่าต่อไปเนี่ย Gen AI อาจจะนำมาช่วยในการตรวจสอบคุณภาพเอกสารการสอบบัญชีด้วยไหมโดยใช้ข้อมูลกรณีศึกษาเดิมของบริษัทมาเปรียบเทียบแล้วก็อาจจะชี้ให้เห็นที่เราควรจะปรับปรุงนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในภาพรวมของการนำเอา Gen AI มาใช้ในแต่ละส่วนของงานทางด้านของการสอบบัญชีนะนี้ถ้ามาดูในแง่มุมของข้อดีเมื่อกี้เกริ่นไว้ว่าเราจะมาพูดกันถึงว่าแล้วมันมีข้อดียังไงในการที่นำมาใช้ในงานสอบบัญชีมันจะช่วยในเรื่องของ audit quality ไหมนะคะก็คือจากมุมมองของผู้สอบบัญชีที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็เห็นตรงกันนะว่า Gen AI เนี่ยมีด้านบวก
ก็คือมีข้อดีที่สำคัญหลายประการต่อกระบวนการในการทำออดิตติ้งแล้วก็ในเรื่องของออดิตควอลิตี้ด้วยนะคะเช่นในเรื่องของการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแน่นอนว่าลดการทำงานซ้ำๆการค้นหาเอกสารการร่างเอกสารลดชั่วโมงทำงานบางส่วนเนาะจะได้ทำให้ทีมเขามีเวลาไปโฟกัสเรื่องที่

ต้องใช้ judgment มากขึ้นนะก็คือพูดง่าย AI ทำแทนยังไม่ได้ช่วยในการยกระดับการสื่อสารและความเป็นมืออาชีพอันนี้ก็น่าจะสอดคล้องกับอินดัสทรีอื่นเหมือนกันเพราะว่าการที่ทำให้เรามีอีเมลบันทึกแล้วก็รายงานต่างๆที่มันมีความเป็น professional มากขึ้นใช้ภาษาที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เกิดเขาเรียกว่า relationship ที่ดีระหว่าง auditor กับ client ด้วยเพราะว่าการสื่อสารมันชัดเจนนะคะช่วยทำให้เห็นมุมมองหรือว่าความเสี่ยงที่ทีม human auditor เองอาจจะมองข้ามไปเนาะอย่างที่บอกก็คือถ้า auditor มีการระบุตัวอย่างของกลุ่มความเสี่ยงที่เขา identify ไว้ก่อนแล้ว input หรือ prompt เข้าไปให้ Gen AI พิจารณาเพิ่มเติมก็จะทำให้งานมีความสมบูรณ์มากขึ้นค่ะช่วยลดความผิดพลาดเชิงเทคนิคได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่เราพิมพ์เนาะด้วย human ก็อาจจะมีการผิดพลาดในด้านของการ typo หรือว่าการคำนวณการอ้างอิงเอกสารผิดบ้างนั้นก็ให้ Gen AI มาช่วยควบคุมคุณภาพในด้านนี้นะคะแล้วก็แน่นอนว่าช่วยพัฒนาทักษะของตัวผู้สอบบัญชีที่เป็นฮิวแมนเองด้วยนะเขามองว่าหลายคนเนี่ยเขามองว่า Gen AI เนี่ยเป็นเสมือน Personal Tutor นะติวเตอร์ส่วนตัวที่สามารถจะไว้ใช้ถามในการทบทวนมาตรฐานด้านการสอบบัญชีหรือว่าให้ช่วยอธิบายแนวคิดต่างๆการควบคุมภายในเป็นยังไงการออกแบบการทดสอบรายการต่างๆก็เลยทำให้การเรียนรู้มันก็เร็วขึ้นนะโดยเฉพาะยุคที่เวลาไปอยู่ในไซต์งานของลูกค้าก็อาจจะน้อยลงแล้วก็โอกาสที่จูเนียร์สตาฟจะได้เรียนรู้หน้า งานกับพี่ๆก็อาจจะลดลงด้วยนะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยผลการสัมภาษณ์ตรงนี้ก็อาจจะสรุปได้ว่า Gen AI ก็มีศักยภาพในด้านบวกนะคะในด้านของการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพแต่ว่าก็แน่นอนว่าต้องมีการใช้อย่างมีการกำกับดูแลแล้วก็มีมาตรฐานด้วยนะคะแต่แน่นอนว่าเวลาที่เราพูดถึงข้อดีเนาะก็ขาดไม่ได้ที่จะต้องนึกถึงข้อจำกัดเหมือนกันทุกเทคโนโลยีก็จะมีข้อจำกัดแล้วก็ความเสี่ยงในการใช้งานนะซึ่งเช่นกันก็ได้มีการสัมภาษณ์กลุ่มผู้สอบบัญชีกลุ่มเดิมเหมือนกันว่าเออแล้วเขามองยังไงในด้านที่อาจจะเป็นด้านลบหรือความเสี่ยงนิดนึงนะคะก็ผู้สอบบัญชีที่ให้สัมภาษณ์เขาก็มีการเรียกว่า reflect เนาะความกังวล concern ที่น่าสนใจหลายด้านเหมือนกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเชื่อมโยงโดยตรงกับประเด็นทางด้านของคุณภาพของการสอบบัญชีนะคะก็อาจจะหยิบยกมาบางตัวอย่างมาแชร์กับท่านผู้ฟังนะคะยกตัวอย่างเช่นเขามองว่าการที่มีความเสี่ยงจากการที่ออดิเตอร์ที่เป็นฮิวแมนเนี่ยอาจจะพึ่งพา Gen AI มากเกินไปหรือเปล่านะคะคือถ้าหากน้องๆจูเนียร์ออดิเตอร์หรือแม้แต่ผู้สอบบัญชีที่เป็นระดับอาวุโสซีเนียร์ออดิเตอร์ใช้ Gen AIเป็นเรียกว่าเป็นคำตอบสำเร็จรูปเลยเนี่ยโดยที่เขาไม่ได้ไป validate หรือว่าไม่ได้ไปคิดเองต่อเนี่ยก็อาจจะทำให้ข้อสรุปที่ได้ก็อาจจะผิดพลาดหรือว่าจะไม่เหมาะสมกับคอนเทกซ์ของลูกค้านั้นๆได้นะแล้วก็มีความเสี่ยงที่ทักษะพื้นฐานเช่นเรื่องของการออกแบบการทดสอบการวิเคราะห์ธุรกรรมต่างๆก็อาจจะ develop ได้ไม่เต็มที่โดยเฉพาะ junior staff อันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่น่ากังวลเพราะว่าอาจจะเริ่มพึ่งพาการใช้ Gen AI เร็วเกินไปแล้วก็มากเกินไปก่อนที่เราจะ develop full ทักษะทางด้านนี้อยู่เองได้ตนเองนะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของความโปร่งใสการตรวจสอบย้อนกลับแน่นอนว่าประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือ Gen AI เนี่ยก็เป็นเสมือน black box กล่องดำตัวหนึ่งคือเราไม่เห็นชัดเราเห็นไม่ชัดเลยว่าไอ้ข้อมูลที่เรา input พร้อมเข้าไปเนาะถูกนำมาประมวลผลตรงกลางใน black box เนี่ยยังไงแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นอีกครั้งเลยก็คือจะเป็นคำตอบ output ที่ออกมาแล้วเนาะดังนั้นเราก็ถ้าเราจะต้องไปอธิบายให้กับ regulator หรือว่า internal auditor ในฐานะที่เราเป็น external auditor เนี่ยว่าข้อสรุปนี้มาจากหลักฐานใดเราไม่สามารถจะพูดได้ว่ามาจากการที่ให้black box model ของ Gen AI ช่วยคำนวณให้นะงั้นผู้สอบบัญชีหลายคนเขาก็เลยเน้นว่าถึงเราจะใช้ Gen AI ก็ยังจะต้องมีเรื่องของ audit trail หรือร่องรอยการตรวจสอบที่อธิบายได้ว่าทีมใช้ข้อมูลอะไรแล้วก็ตัดสินใจอย่างไรนะนอกจากนี้ก็มีความคอนเซิร์นแน่นอนว่าในเรื่องของ confidentiality แล้วก็ความปลอดภัยของข้อมูลด้วยนะเพราะข้อมูลของลูกค้าก็จะเป็นลักษณะของข้อมูลที่ sensitive confidential ข้อมูลงบการเงินรายละเอียดเงินเดือนสัญญาต่างๆนะคะก็มีความลับเป็นระดับของความลับสูงเลยแล้วก็การที่เรา input ข้อมูลเหล่านี้เข้า Gen AI ถ้าเราควบคุมไม่ดีพอก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในด้านข้อมูลรั่วไหลนะคะเพราะฉะนั้นหลายบริษัทก็เลยจำกัดให้ใช้ Gen AI กับงานที่ไม่ใช้ข้อมูลลูกค้าโดยตรงหรือว่าใช้เฉพาะ Gen AI ภายในขององค์กรที่ได้ผ่านการทดสอบการควบคุมแล้วนะคะอีกปัญหาหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของ hallucination อันนี้ก็ไม่ได้เป็นเฉพาะในงานทางด้านการสอบบัญชีแต่เป็นปัญหาของ Gen AI ทั่วไปเหมือนกันคือการมโนคำตอบนะคะ

ผู้สอบบัญชีหลายคนก็เขาก็ชี้ให้เห็นว่าบางครั้งเนี่ย Gen AI ตอบอย่างมั่นใจมากเลยแต่ว่าคำตอบกลับไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือว่าไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่งอันนี้ถ้าเป็น Senior Auditor เขาอาจจะ Verify ได้แต่ Junior Auditor ก็อาจจะไม่แน่ใจเหมือนกันว่า Gen AI ถูกหรือว่าสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าสิ่งที่เราสนใจก็คือการต้อง Validate ผลลัพธ์ที่ได้จาก AI

นะคะคือผู้บริหารบางคนก็กังวลว่าถ้าให้จูเนียร์ออดิเตอร์เนี่ยใช้ Gen AI ตั้งแต่วันแรกทำให้เขาไม่เคยลงมือทำขั้นตอนการตรวจสอบด้วยตนเองเลยนะคะพอเขาขึ้นเป็นซีเนียร์หรือแมเนเจอร์ก็อาจจะขาดประสบการณ์แล้วก็ขาดพวก professional intuition ต่างๆได้นะนี่ก็เป็นประเด็นที่ต้องคอนเซิร์นไว้แล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่อง professional skepticism เนาะความเสี่ยงต่อเรื่องของการสงสัยอย่างเป็นมืออาชีพมันจะหายไปไหมถ้าใช้ Gen AI มากเกินไปนะคะนี่ก็เป็นจุดที่จะต้องระมัดระวังในการออกแบบหรือว่าการควบคุมการนำ Gen AI มาใช้ด้วยนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่หลีดมาตั้งแต่ต้นคือว่าแล้วการที่เราแบ่งมุมมองของผู้สอบบัญชีเป็นมุมของกลุ่มผู้สอบรุ่นใหม่จูเนียร์ออดิเตอร์กับกลุ่มผู้มีประสบการณ์เรียกว่าเป็นซีเนียร์ออดิเตอร์แล้วกันนะคะเขามีวิธีการใช้ Gen AI ต่างกันยังไงนะคะสรุปโดยคร่าวๆก็คือว่าจูเนียร์ออดิเตอร์เขามักจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานเอกสารเนาะงานทดสอบที่ยังจะเป็นลักษณะของเบสิกหรือว่ารูทีนอยู่ดังนั้นเขาก็จะมองว่า Gen AI ก็มาช่วยลดภาระงานตรงนี้ได้พอสมควรเพราะว่าเขาสามารถใช้ Gen AI เป็นตัวช่วยเริ่มต้นเนาะเช่นร่างกระดาษทำการให้หน่อยช่วยเขียนอีเมลถึงลูกค้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ก็แน่นอนว่าแม้กระทั่งตัวจูเนียร์ออดิเตอร์เองเขาก็ยังมีความกังวลว่าถ้าเขาใช้ Gen AI มากเกินไปเนี่ยเขาจะถูกมองว่าใช้ช็อตคัททางลัดไม่ได้ลงแรงเองหรือเปล่านะแล้วก็ประเด็นในเรื่องของกังวลใจว่า AI จะมาทดแทนงานของตนหรือเปล่านะแต่ถ้ามาดูในมุมของกลุ่มผู้สอบบัญชีอาวุโสจะเรียกว่า Season Auditor Experience Auditor ก็ได้นะในกลุ่มนี้เขาจะใช้ Gen AI ในเชิงที่เป็น value added เพิ่มมูลค่ามากกว่าเช่นใช้ไปช่วยในการคิดความเสี่ยงเพิ่มเติมนะในกรณีต่างๆช่วยหา case study ที่คล้ายกันในอดีตนะช่วยตรวจสอบคุณภาพงานของjunior auditor ในทีมนะก็เพราะนั่นก็คือจะใช้ Gen AI เป็นที่ปรึกษาที่มาเสริมการทำงานมากกว่าที่จะเป็นแหล่งคำตอบหลักๆของเขาเลยนะแล้วก็จะให้ความสำคัญกับการตรวจสอบผลลัพธ์ด้วยนะโดยที่เขามีประสบการณ์เบื้องต้นอันนี้ก็เป็นข้อดีของการใช้ของระดับsenior auditor นะคะงั้นเขาก็จะเน้นในการใช้ Gen AI เพื่อยกระดับคุณภาพนะประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือว่าแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่เรียกว่าสนับสนุนหรือว่าอาจจะเป็น barrier ในการที่จะนำ Gen AI มาใช้ใน Big 4นะคะนี่ก็อาจจะด้วยเวลาจำกัดก็อาจจะขอสรุปกับท่านผู้ฟังคร่าวๆนะคะว่าแน่นอนว่าประสบการณ์และความคุ้นเคยกับ Gen AI นะเขาบอกว่าคือถ้าใครเคยใช้แล้วได้ก็เรียกว่า positive feedback ที่ดีก็มักจะอยากใช้ต่อนะแต่ถ้าใครที่ใช้แล้วรู้สึกว่าคำตอบมัน generic เกินไปไม่เฉพาะเจาะจงหรือใช้เวลาตรวจสอบมากในเรื่องของคำตอบที่ได้จาก AI ก็จะรู้สึกว่าไม่คุ้มค่านะคะถ้าไปดูใน nature หรือลักษณะวิชาชีพของการสอบบัญชีเองเนี่ยงานสอบบัญชีจะจัดว่าอยู่ในกลุ่มของอินดัสทรีที่มีความเสี่ยงสูงนะต้องถูกดูแลกำกับอย่างเข้มงวดดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าการใช้ Gen AI จะต้องระมัดระวังแล้วก็ใช้ดุลพินิจมากขึ้นนะประมาณนี้แต่ว่าโดยรวมๆถ้ามองในมุมของการรับรู้ประโยชน์ของการใช้งานหรือความง่ายในการใช้งานนั้นก็เป็นไปตามทฤษฎีของการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆก็แน่นอนว่าเห็นถึงประโยชน์ในการที่ Gen AI มาช่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ใช้งานง่ายเพราะส่วนใหญ่ Gen AI ที่ใช้ภายในองค์กร Big 4ก็จะหน้าตาคล้ายๆแชทบอททั่วไปนะคะแล้วก็ถ้ามองในมุมของโซเชียลบ้างโซเชียลอิทธิพลทางสังคมบ้างทัศนคติของลูกค้าแมเนเจอร์หรือว่าเพื่อนร่วมทีมผู้บริหารก็มีผลนะว่าถ้าลูกค้ากังวลเรื่องข้อมูลมากหรือผู้บริหารยังไม่มั่นใจเนี่ยการใช้เครื่องมือพวกนี้ก็จะถูกจำกัดสโคปนิดนึงนะคะสุดท้ายก็โดยรวมๆนะคะเขาก็มองว่าการนำ Gen AI เข้ามาใช้ใน Big 4ก็คงจะไม่ใช่แค่เรื่องว่าแบบจะมีเครื่องมือหรือไม่ก็ตามนะแต่เป็นเรื่องของระบบทั้งหมดนะที่อาจจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานมีวิธีการเทรนนิ่งคนแล้วก็เป็นถึงเรื่องของการคอมมิวนิเคตกับลูกค้าแล้วก็ regulator ให้เหมาะสมด้วยนะคะดังนั้นก่อนจบเซสชันนี้กันไปนะคะดิฉันก็อาจจะขอฝาก key takeaway นะคะจากผลการศึกษาเรื่องของ generative AI ในการนำมาใช้ในงานสอบบัญชีของ Big 4ว่าโดยรวมๆก็แน่นอนว่ามีความสำคัญต่อทั้งวิชาชีพสอบบัญชีแล้วก็สายการศึกษาทางด้านของการบัญชีด้วยนะคะเพราะว่า Gen AI ก็ดูแล้วก็เหมาะสมที่จะเป็น assistant มากกว่าที่จะมา replace human auditor นะคะตามผลการสัมภาษณ์ในตรงนี้นะส่วนคุณภาพการสอบบัญชีจะดีขึ้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบการใช้งานนะถ้าเราออกแบบ Gen AI ให้ช่วยในการใช้งานที่เป็นรูทีนงานค้นคว้าข้อมูลนะอันนี้ก็แน่นอนว่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแต่ถ้าใช้แทนการคิดของคนนะหรือมาทดแทนทักษะของจูเนียร์

0: อย่างออดิเตอร์อันนี้ก็อาจจะทำให้ออดิตควอลิตี้ลดลงไปด้วยในระยะยาวนะเพราะบทบาทของสถาบันการศึกษาแล้วก็การพัฒนาวิชาชีพเนี่ยหลายคนใน Big Four ก็เขาก็สะท้อนให้เห็นว่าจูเนียร์ออดิเตอร์ที่คุ้นเคยกับ Gen AI เนี่ยจากการที่เขาเรียนมาเองหรือใช้ส่วนตัวเนี่ยมักจะมีความได้เปรียบในการที่ทดลองใช้เครื่องมือเหล่านี้ในที่ทำงานนะเพราะฉะนั้นในมุมของการศึกษาก็เลยหมายความว่าเอ๊ะในฐานะที่เราอยู่ในแวดวงการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตหรือว่าทางด้านของการสอบบัญชีอาจจะต้องมีการสอดแทรกการใช้ Gen AI อย่างรับผิดชอบเข้าไปด้วยนะทั้งในด้านของเทคนิคพร้อมให้ดีตรวจสอบคำตอบแล้วก็ด้านจริยธรรมในเรื่องของการรักษาความลับแล้วก็การใช้วิจารณญาณว่าข้อมูลใดควรแชร์หรือไม่แชร์กับ AI นะงั้นสุดท้ายแล้วเรา Gen AI ก็จะทำให้เราเนี่ยกลับมาทบทวนได้นะว่าเรื่องอะไรคือ value ของตัวผู้สอบบัญชีนะเมื่อเราเอาเครื่องมือต่างๆเหล่านี้มาใช้แทนในงานบางส่วนแล้วเนี่ยบทบาทของผู้สอบบัญชีก็แน่นอนว่ายิ่งต้องเน้นไปที่เรื่องของการใช้ดุลพินิจการเข้าใจเรื่องของบริบทธุรกิจนะคะการสื่อสารนั่นเองก็ถ้าเราปรับตัวใช้ Gen AI ได้อย่างฉลาดนะคะแล้วก็มีการกำกับดูแลการใช้งานที่ดีก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีในการยกระดับวิชาชีพทางด้านของการสอบบัญชีได้ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ Innovative Wisdom ด้วยกันในวันนี้นะคะก็หวังว่าประเด็นทางด้านของ Gen AI ใน Big Four จะช่วยให้ทุกท่านมองเห็นภาพอนาคตของงานสอบบัญชีได้ชัดเจนขึ้นนะคะว่าอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีล่ะแต่เป็นเรื่องของคนเป็นเรื่องของซิสเต็มแล้วก็คุณค่าทางวิชาชีพของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: โปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์
1: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 น.ถึง 10:00 น.ดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ 9:30 น.ไปจนถึง 10:00 น.เป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันด้วยแล้ววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรั่นพิมพ์ลลิตพัฒน์ราภาพิรมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้หากเป็นท่านคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์นะคะจะมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังกันด้วยซึ่งต้องบอกว่ามีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือเป็นเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะผ่าตัดหัวใจนั่นเองหลายท่านนะคะเป็นโรคหัวใจแล้วก็ได้ไปปรึกษาคุณหมอไปพบแพทย์นะคะแล้วก็จะมีการทำการผ่าตัดหัวใจแต่การเตรียมตัวการดูแลตัวเองหรือว่าการเตรียมความพร้อม

0: ่อนที่จะผ่าตัดหัวใจเนี่ยจะต้องทำอะไรยังไงบ้างวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์พินโยเจริญสุขค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับรันในรายการนะคะและขณะนี้ท่านอาจารย์พินโยอยู่ในสายกับรันแล้วสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณรันนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับครับกับผมครับอาจารย์พินโยเจริญสุขครับก็เป็นอาจารย์ประจำครับสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุครับที่คณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็วันนี้นะครับ
0: ให้อาจารย์มาเลยว่าต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมยังไงสำหรับคนที่จะต้องผ่าตัดหัวใจค่ะ
1: ได้เลยครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนการผ่าตัดหัวใจนะครับซึ่งหลายคนนะครับอาจกำลังเตรียมเข้ารับการผ่าตัดนะครับหรือว่ามีคนในครอบครัวนะครับที่กำลังจะเข้ารับการทำผ่าตัดหัวใจนะครับอาจจะเกิดคำถามมาว่าเราควรเตรียมตัวอย่างไรนะครับเพื่อให้การผ่าตัดนั้นปลอดภัยและฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งจริงๆแล้วการเตรียมตัวก่อนทำผ่าตัดหัวใจนะครับมีความสำคัญไม่แพ้การทำผ่าตัดในห้องผ่าตัดเลยนะครับเพราะว่ามีงานวิจัยนะครับหลายงานนะครับได้พูดถึงแนวทางครับในการดูแลนะครับผู้ป่วยหากว่าเรานะครับมีการเตรียมตัวที่ดีก็จะสามารถช่วยลดภาวะแทรกซ้อนลดอาการติดเชื้อและช่วยให้กลับมามีชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังทำผ่าตัดนะครับครับซึ่งปัจจุบันนะครับโรคหัวใจก็ถือว่าเป็นสาเหตุหลักๆนะครับอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับของการเสียชีวิตนะครับรวมถึงในประเทศไทยเองด้วยนะครับซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่นะครับก็จำเป็นจะต้องได้รับการทำผ่าตัดนะครับเช่นการทำผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจนะครับการซ่อมหรือว่าการเปลี่ยนลิ้นหัวใจนะครับรวมไปถึงการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่นะครับบริเวณหัวใจทรวงอกนะครับซึ่งการผ่าตัดเหล่านี้นะครับเป็นการทำผ่าตัดที่ใหญ่ครับซึ่งร่างกายของเรานะครับจะต้องเผชิญกับความเครียดอย่างมากในการที่จะเตรียมความพร้อมก่อนการทำผ่าตัดนะครับซึ่งสำหรับผู้ป่วยนะครับที่เข้ารับการทำผ่าตัดหัวใจนะครับก็ปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะผู้ใหญ่และผู้สูงอายุนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยอายุน้อยลงเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณ30ขึ้นไปก็จะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางด้านหัวใจแล้วนะครับซึ่งจะต้องเข้ารับการทำผ่าตัดนะครับซึ่งนอกจากนี้ครับผู้ป่วยหลายท่านครับยังมีโรคประจำตัวหลายอย่างครับหรือว่าบางท่านอย่างเช่นในผู้สูงอายุเองนะครับอาจจะมีภาวะเปราะบางได้นะครับซึ่งภาวะเปราะบางก็หมายถึงว่าในสภาวะที่ร่างกายครับมีกำลังสำรองลดลงนะครับทำให้ระบบของร่างกายทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพนะครับเมื่อเกิดความเครียดเช่นการผ่าตัดและการติดเชื้อก็จะส่งผลให้ปรับตัวได้ไม่ดีนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับก่อนทำผ่าตัดผู้ป่วยหรือว่าญาตินะครับก็ยังมีความกังวลความกลัวเกี่ยวกับการผ่าตัดนะครับนอกจากนี้ยังขาดความเข้าใจครับเกี่ยวกับโรคที่ตัวเองเป็นนะครับจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมนะครับเราถึงต้องมีการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการทำผ่าตัดหัวใจในโรงพยาบาลนะครับให้คุมทุกด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายจิตใจรวมไปถึงภาวะโภชนาการด้วยนะครับเพื่อจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนและเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวได้อย่างปลอดภัยครับซึ่งในวันนี้นะครับก็อย่างที่เรียนแจ้งไปนะครับว่าการเตรียมความพร้อมก่อนทำผ่าตัดหัวใจนะครับก็จะพร้อมร่างกายจิตใจโภชนาการสังคมนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยหรือคนไข้ครับสามารถทนต่อการผ่าตัดได้แล้วก็ลดภาวะแทรกซ้อนได้นะครับนอกจากนี้ยังส่งเสริมการหายของแผลและลดการติดเชื้อลดระยะเวลาการใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยนะครับระยะเวลานอนโรงพยาบาลก็จะลดลงคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นนะครับจึงเป็นที่มาของวันนี้นะครับว่าทำไมเราถึงจะต้องมาเตรียมตัวล่วงหน้านะครับเตรียมความพร้อมก่อนทำผ่าตัดหัวใจนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์เองก็จะมาพูดเรื่องการเตรียมความพร้อมนะครับอย่างแรกเลยข้อที่1 นะครับเราจะต้องมีการเข้ารับการประเมินสุขภาพก่อนการทำผ่าตัดนะครับซึ่งเวลาที่เราจะทำการผ่าตัดหัวใจครับทางโรงพยาบาลก็จะมีการประเมินสุขภาพก่อนทำผ่าตัดนะครับก็คือผู้ป่วยจะต้องมีความพร้อมมากๆนะครับก่อนที่จะเข้ารับการทำผ่าตัดนะครับขั้นตอนแรกก็จะมีการประเมินสุขภาพนะครับเราจะต้องไปตรวจสุขภาพอย่างละเอียดอีกทีนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นการซักประวัติการตรวจร่างกายการตรวจทางห้องปฏิบัติการเองนะครับเพื่อต้องการค้นหา

จัยอะไรก่อนทำผ่าตัดที่จะมีภาวะเสี่ยงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นระยะผ่าตัดหรือว่าภาวะเซ็กซ์ตอนหลังผ่าตัดนะครับซึ่งตัวอย่างที่เราอาจจะต้องเตรียมไปอย่างเช่นเขาอาจจะมีการถามเกี่ยวกับโรคประจำตัวของเรานะครับซึ่งอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคปอดโรคไตอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงนะครับสูงหลังผ่าตัดนะครับรวมถึงประวัติการแพ้ยานะครับแล้วก็จะมีการประเมินเกี่ยวกับยาที่รับประทานเป็นประจำนะครับโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เข้ารับการทำผ่าตัดหัวใจนะครับส่วนใหญ่จะได้รับยาต้านเกล็ดเลือดนะครับหรือว่ายาและยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับซึ่งยา2กลุ่มนี้ก็จะต้องมีการประเมินก่อนนะครับว่าจะสามารถลดยาได้หรือไม่เพราะว่าในระหว่างผ่าตัดหรือว่าหลังผ่าตัดอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นภาวะเลือดออกมากได้นะครับหรือว่าเลือดหยุดยากได้นะครับรวมถึงจะต้องมีการประเมินการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับนอกจากนี้จะต้องมีการเตรียมความพร้อมเรื่องผลเลือดนะครับไม่ว่าจะเป็นความสมบูรณ์ของเลือดการทำงานของไตตับระดับน้ำตาลนะครับรวมถึงระดับอัลบูมินนะครับก็คือจะเป็นตัวบ่งบอกถึงภาวะโภชนาการของคนไข้ว่ามีความพร้อมหรือไม่นะครับนอกจากนี้ก็ยังเนื่องจากผ่าตัดหัวใจนะครับก็จะมีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยนะครับเป็นการประเมินว่าลักษณะคลื่นไฟฟ้าหัวใจอยู่ในภาวะปกติหรือเปล่านะครับนอกจากนี้ในคนไข้บางกลุ่มโรคผ่าตัดหัวใจเช่นโรคลิ้นหัวใจอย่างเงี้ยครับจะต้องมีการประเมินการตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจหรือว่าเอ็กโคด้วยนะครับดูการทำงานของลิ้นหัวใจแล้วก็ดูประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจนะครับว่าหัวใจสามารถสูบฉีดเลือดออกไปได้ดีหรือเปล่านะครับนอกจากนี้นะครับในผู้สูงอายุนะครับอาจจะเจอผู้สูงอายุมาทำผ่าตัดหัวใจนะครับเขาอาจจะมีการประเมินเรื่องภาวะเปราะบางของผู้สูงอายุได้นะครับรวมถึงความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันนะครับว่าก่อนทำผู้สูงอายุทำกิจวัตรประจำวันได้เท่าไหร่นะครับถ้าสมมติว่าเรามีคะแนนในการทำกิจวัตรประจำวันที่สูงแสดงว่าการผ่าตัดก็อาจจะมีความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนลดลงการฟื้นตัวก็จะรวดเร็วขึ้นนะครับมากกว่าในผู้สูงอายุที่การทำกิจวัตรประจำวันที่น้อยนะครับรวมถึงในผู้สูงอายุนะครับอาจจะมีการประเมินเกี่ยวกับภาวะการสับสนหลังผ่าตัดได้หรือว่าดีดีเหลี่ยมนะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้ครับก็จะส่งผลต่อการฟื้นตัวเป็นอย่างมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่1นะครับในการเตรียมตัวก็คือเข้ามาเตรียมประเมินสุขภาพก่อนทําผ่าตัดนะครับลําดับต่อไปก็คือจะเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับเกี่ยวกับความแข็งแรงของร่างกายนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าก่อนผ่าตัดควรจะมีการพักผ่อนอย่างเดียวนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับว่าหากมีการประเมินแล้วว่าก่อนการทำผ่าตัดหัวใจนะครับไม่มีข้อห้ามอะไรนะครับผู้ป่วยนะครับสามารถออกกำลังกายก่อนผ่าตัดเบาๆได้นะครับซึ่งจะทำให้การฟื้นตัวหลังทำผ่าตัดนั้นได้ดีขึ้นนะครับซึ่งการออกกำลังกายนะครับเราจะมีเป้าหมายก็คือเพื่อเพิ่มสมรรถภาพของหัวใจปอดและกล้ามเนื้อนะครับซึ่งจะส่งผลให้สามารถทนต่อความเครียดจากการผ่าตัดได้ดีขึ้นนะครับหลังทำผ่าตัดก็จะสามารถลดอาการโอกาสการเกิดภาวะปอดแฟบได้นะครับหรือว่าปอดอักเสบนอกจากนี้นะครับในคนไข้ที่มีการเตรียมความพร้อมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเบาๆไม่แรงไม่นะครับจะสามารถกระตุ้นให้สามารถลุกขึ้นเดินได้เร็วขึ้นหลังทำผ่าตัดนะครับซึ่งการออกกำลังกายที่แนะนำนะครับก่อนที่เราจะมาทำผ่าตัดนะครับในกรณีที่เราไม่ได้มีข้อห้ามนะครับก็จะแนะนำเป็นการเดินครับการเดินออกกำลังกายนะครับจะเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุดนะครับในการเตรียมตัวก่อนทำผ่าตัดหัวใจเลยนะครับเพราะว่าทำได้ง่ายปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มนะครับซึ่งหากทางทีมสุขภาพประเมินแล้วว่าสามารถออกกำลังกายได้นะครับแนะนำให้เดินครับเป็นความหนักปานกลางเหมือนเดินอยู่ในบ้านในสวนสาธารณะก็ได้ครับประมาณครั้งละ30-45 นาทีครับอย่างน้อย3สัปดาห์อย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันครับโดยอาจจะเริ่มระยะเวลาสั้นๆก็ได้ครับประมาณ10-15 นาทีครับแบบนี้ก็ได้นะครับต่อเนื่องก่อนทำผ่าตัดนะครับซึ่งแม้ว่าการออกกำลังกายนะครับจะมีประโยชน์นะครับในการเตรียมก่อนทำผ่าตัดหัวใจนะครับแต่สิ่งที่สำคัญนะครับในคนไข้เนื่องจากการทำผ่าตัดหัวใจนะครับคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องหัวใจอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอาจจะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือว่าลิ้นหัวใจรั่วลิ้นหัวใจตีบอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาการเดินหรือว่ามีการออกกำลังกายที่หนัก

มากเกินไปสมมติถ้ามีอาการแน่นหน้าอกเหนื่อยผิดปกติหายใจไม่อิ่มเวียนศีรษะหน้ามืดใจสั่นนะครับควรจะหยุดแล้วก็ประเมินตัวเองแล้วก็อาจจะต้องรีบไปพบแพทย์นะครับซึ่งในกรณีนี้ก็อาจจะต้องมีการปรึกษาทางทีมสุขภาพก่อนนะครับในการก่อนที่เราจะเริ่มออกกำลังกายนะครับอันนี้ก็จะแนะนำเตรียมการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายนะครับลดภาวะปอดแฟบปอดอักเสบสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับต่อมานะครับอย่างที่3ในการเตรียมความพร้อมก็คือการฝึกหายใจครับสำคัญมากหลังผ่าตัดหัวใจนะครับส่วนใหญ่คนไข้จะได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจเลยนะครับในห้องผ่าตัดเพราะฉะนั้นหลังออกจากห้องผ่าตัดนะครับผู้ป่วยเกือบร้อยละร้อยนะครับจะมีท่อช่วยหายใจอยู่นะครับซึ่งท่อช่วยหายใจก็จะอยู่ในหลอดลมนะครับก็คืออยู่เพื่อช่วยหายใจตรงบริเวณปอดนะครับซึ่งหลังทำผ่าตัดนะครับผู้ป่วยมักจะหายใจไม่ได้เต็มที่นะครับเนื่องจากอาจจะมีอาการเจ็บแผลผ่าตัดแล้วก็ผ่าตัดหัวใจเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่ครับทำให้เสี่ยงต่อปอดแฟบแล้วก็ปอดอักเสบได้นะครับดังนั้นก่อนผ่าตัดก็คืออยากจะแนะนำเรื่องการฝึกการหายใจนะครับก็คืออย่างเช่นการหายใจเข้าออกลึกๆครับซึ่งเป็นวิธีง่ายๆที่เราทำกันอยู่แล้วนะครับซึ่งผู้ป่วยนะครับสามารถฝึกได้ด้วยตนเองเลยก่อนผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นที่บ้านนะครับก่อนมาทำผ่าตัดนะครับก็ลักษณะการฝึกก็คือนั่งตัวตรงนะครับหายใจเข้าทางจมูกช้าๆให้ลึกนะครับลึกสุดว่าหน้าอกและหน้าท้องขยายนะครับแล้วก็กั้นหายใจไว้ประมาณ 2-3 วินาทีครับแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากนะครับทำซ้ำประมาณ 5-10 ครั้งครับวิธีนี้นะครับจะช่วยให้ปอดของเรานะครับขยายตัวได้ดีขึ้นเพิ่มออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายนะครับก็จะช่วยลดการคลั่งของเสมหะด้วยนะครับและที่สำคัญเลยก็คือหลังทำผ่าตัดจะช่วยลดอาการปอดแฟบและปอดอักเสบได้นะครับซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยนะครับในการหลังทำผ่าตัดนะครับนอกจากนี้ยังมีการฝึกการไออย่างถูกวิธีด้วยนะครับซึ่งหลังจากทำผ่าตัดผู้ป่วยส่วนใหญ่นะครับที่เจอจะไม่กล้าไอนะครับเพราะว่าแผลผ่าตัดหัวใจจะอยู่ที่กึ่งกลางหน้าอกเลยนะครับเพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่จะกลัวเจ็บนะครับแล้วก็กลัวแผลแยกนะครับเพราะฉะนั้นการแต่ว่าการไอนี่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าหลังผ่าตัดอาจจะมีเสมหะอยู่ในปอดมากนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกไอตั้งแต่ก่อนผ่าตัดก็จะมีประโยชน์นะครับวิธีการก็คือนั่งตัวตรงครับเหมือนเดิมนะครับหายใจเข้าลึกๆการหายใจ 2-3 วินาทีนะครับจากนั้นเราหาหมอนครับหมอนใกล้ๆตัวนะครับมาประคองที่หน้าอกนะครับซึ่งปกติหลังทำผ่าตัดมันจะมีแผลนะครับที่หน้าอกประคองนะครับแล้วก็กอดหมอนไว้ที่หน้าอกนะครับแล้วก็ไอออกมานะครับได้เลยนะครับไม่ใช่แค่เหมือนกระแอมอะไรออกมาครับให้ไอออกมาเลยจะได้ฝึกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังผ่าตัดเราจะไม่กล้าไอพอไม่กล้าไอก็จะเกิดมีเสมหะข้างคางนะครับแล้วก็เกิดปอดติดเชื้อได้นะครับอันนี้ก็อยากให้ฝึกเตรียมตัวไว้นะครับนอกจากนี้นะครับหลังพอเราเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลนะครับทางทีมสุขภาพเขาจะให้ช่วยฝึกการหายใจนะครับหรือว่าท่านผู้ฟังอาจจะเคยเห็นในทีวีที่เขาจะมีลูกบอล3ลูกนะครับแล้วก็ให้ดูดนะครับให้ดูดให้ลูกบอลลอยจนถึงด้านบนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการฝึกหายใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพอไปในโรงพยาบาลก็จะมีการฝึกดูดนะครับเขาเรียกว่าเครื่องไตโฟนะครับเพื่อจะช่วยเพิ่มสมรรถภาพการทำงานของปอดได้ดีขึ้นนะครับต่อมานะครับระดับที่4เลยการเตรียมตัวเรื่องโภชนาการนะครับเราก่อนทำผ่าตัดเนี่ยครับเราจะต้องเตรียมร่างกายให้แข็งแรงนะครับผู้ป่วยคนไหนที่มีปัญหาเรื่องภาวะทุพโภชนาการนะครับเนี่ยจะต้องเตรียมการรับประทานอาหารให้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับสำคัญก็เลยต้องเพิ่มอาหารที่มีโปรตีนนะครับคุณภาพสูงก็จะดีนะครับเช่นปลาไข่นมถั่วนะครับเนื้อสัตว์ไม่ติดมันนะครับเพราะว่าโปรตีนเหล่านี้ครับจะมีส่วนช่วยส่งเสริมซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะครับหลังทำผ่าตัดช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็แผลผ่าตัดก็จะหายเร็วขึ้นได้นะครับนอกจากนี้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาทุพโภชนาการมากๆอย่างนี้ครับทางทีมสุขภาพก็อาจจะมีการพิจารณาให้อาหารเสริมทางการแพทย์ได้นะครับอันนี้ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับต่อมานะครับระดับที่5นะครับการเตรียมความพร้อมอย่างที่กล่าวไปด้านร่างกายนะครับสำคัญมากแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจก่อนทำผ่าตัดหัวใจนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะกลัวนะครับเพราะว่าการทำผ่าตัดหัวใจเป็นการทำผ่าตัดที่ใหญ่มากนะครับในทางการแพทย์เลยนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาผ่าตัดอย่างน้อยประมาณ

0: ถึง5ชั่วโมงนะครับส
1: ่
0: วนใหญ่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมด้านจิตใจก็มีความพร้อมครับเพราะว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุบางท่านเนาะอาจจะรู้สึกกังวลกลัวการผ่าตัดกลัวดมยาสลบแล้วไม่ตื่นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการเตรียมด้านจิตใจนะครับเวลาเราไปปรึกษาทีมสุขภาพเนี่ยครับทางทีมสุขภาพก็จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดนอกจากนี้ละครับในตัวผู้ป่วยเองแล้วก็ตัวญาติเนี่ยครับสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดได้นะครับเช่นว่าเป็นโรคอะไรเหตุใดจึงต้องผ่าตัดขั้นตอนการผ่าตัดเป็นอย่างไรเนี่ยครับแล้วก็หลังผ่าตัดจะต้องพบอะไรบ้างนี่นะครับเช่นนอน ICU นะต้องใส่ท่อช่วยหายใจแน่ๆมีสายระบายเลือดนะครับออกจากบริเวณแผลนะครับแล้วก็การกระตุ้นการลุกเดินหลังทำผ่าตัดนะครับนอกจากนี้ครับถ้าสมมุติมาในโรงพยาบาลแล้วทางทีมสุขภาพของเราเองนะครับก็จะมีการสนับสนุนซัพพอร์ตจิตใจไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ป่วยแล้วก็ญาติเองนะครับซึ่งเราก็จะเปิดโอกาสนะครับให้ผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวสอบถามได้เพราะฉะนั้นผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวนะครับของท่านผู้ฟังนะครับสามารถสอบถามได้เลยนะครับทางทีมสุขภาพก็จะสามารถให้ข้อมูลได้ทุกอย่างอย่างที่กล่าวไปนะครับถึงแม้อาจจะไม่ได้สอบถามแต่ทางทีมสุขภาพในโรงพยาบาลเองเราก็จะมีข้อมูลเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเตรียมตัวด้านจิตใจได้นะครับนอกจากนี้นะครับอาจจะต้องทางครอบครัวเองนะครับนอกจากตัวผู้ป่วยที่มีความกังวลความกลัวแล้วนะครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับที่เป็นมีญาติที่จะเข้ารับการทำผ่าตัดนะครับอาจจะต้องส่งเสริมให้กำลังใจนะครับในตัวผู้ป่วยที่จะทำผ่าตัดเองนะครับรวมถึงซัพพอร์ตสนับสนุนด้านอื่นๆด้วยอย่างเช่นการทานอาหารการออกกำลังกายการปฏิบัติตัวอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจากหลายๆงานวิจัยนะครับพบว่าการที่ผู้ป่วยก่อนทำผ่าตัดนะครับมีโซเชียลซัพพอร์ตหรือว่าการสนับสนุนทางสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติหรือใครก็แล้วแต่มาซัพพอร์ตเขาไม่ว่าจะเป็นตัวทีมสุขภาพเองนะครับจะสามารถให้ผู้ป่วยครับรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ลดความวิตกกังวลก่อนการทำผ่าตัดได้นะครับนอกจากนี้นะครับการจิตใจสมมุติว่าก่อนจะเข้ามาเรารู้สึกเครียดไม่ว่าท่านผู้ฟังอาจจะเครียดว่าจะเป็นตัวผู้ป่วยเองอาจจะญาติเนี่ยครับอย่างที่บอกไปครับฝึกการหายใจฝึกผ่อนคลายหรือว่าอาจจะฟังเพลงก็ได้นะครับซึ่งหลายๆงานวิจัยนะครับเขาจะมีการให้ผู้ป่วยฟังเพลงที่ชอบก่อนทำผ่าตัดนะครับก็จะช่วยลดความดันก่อนผ่าตัดได้นิดหน่อยนะครับอาจจะช่วยลดการเต้นของหัวใจลดลงเพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เวลาเราตื่นเต้นชีพจรหรือว่าความดันเราก็จะสูงขึ้นในหลายงานวิจัยก็จะให้ผู้ป่วยฟังนะครับได้เหมือนกันนะครับต่อมาเราอาจจะฝึกสมาธิเนาะนะครับถ้าสมมุติว่าผู้ป่วยชอบทำฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกสมาธิได้นะครับอาจจะฟังบทสวดอะไรก็ได้นะครับตามที่ท่านผู้ฟังหรือผู้ป่วยหรือครอบครัวนะครับที่จะสามารถสนับสนุนทางด้านจิตใจให้กับผู้ป่วยได้นะครับเทคนิคนี้ก็จะช่วยลดวิตกกังวลลดอัตราการเต้นของหัวใจลดความดันโลหิตได้เบื้องต้นก่อนทำผ่าตัดนอกจากนี้ก็จะสามารถให้นอนหลับได้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะจากประสบการณ์นะครับโดยเฉพาะคนไข้จะมีการตื่นเต้นไม่ว่าแต่คนไข้หมายถึงตัวอาจารย์เองก็จะตื่นเต้นอยู่แล้วน้องเวลาก่อนทำผ่าตัดหรืออะไรเพราะอาจารย์เคยทำผ่าตัดอย่างอื่นด้วยเหมือนกันเนี่ยก็จะมีความตื่นเต
1: ้
0: นเทคนิคที่กล่าวมาเนี่ยครับก็จะสามารถซัพพอร์ตด้านจิตใจแล้วก็คลายความเครียดลดความวิตกกังวลลงได้นะครับซึ่งความกลัวด้านจิตใจเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราเตรียมความพร้อมก็จะสามารถลดได้นะครับและอย่างต่อมานะครับก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านโรคประจำตัวนะครับการทำผ่าตัดถ้าผู้ป่วยนะครับมีโรคประจำตัวต้องควบคุมโรคประจำตัวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมก่อนทำผ่าตัดนะครับเช่นโรคเบาหวานนะครับก็ต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ลดลงนะครับอาจจะไม่ได้ปกติเพราะเราเป็นโรคเบาหวานให้อยู่ในลดลงในระดับสามารถทำผ่าตัดได้นะครับก็จะสามารถลดเรื่องแผลติดเชื้อได้แผลหายช้าก็จะสามารถลดลงได้นะครับรวมถึงการติดเชื้อในกระแสเลือดก็จะสามารถลดลงได้นะครับรวมถึงระยะเวลานอนโรงพยาบาลก็จะลดลงนะครับต่อมาก็คือในผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับอันนี้ก็จะต้องควบคุมนะครับระดับความดันโลหิตสูงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติหรือว่าลดลงจากเดิมให้ได้นะครับก็จะสามารถลดความเสี่ยงเรื่องเลือดออกระหว่างผ่าตัดได้ลดการทำงานของหัวใจได้นะครับแล้วก็รวมถึงภาวะแทรกซ้อนหลังทำผ่าตัดได้เพราะฉะนั้นในท่านผู้ฟังนะครับที่มีญาติจะทำผ่าตัดหรือผู้ป่วยเองที่มาฟังอยู่นะครับจะต้องควบคุมโรคประจำตัวให้อยู่ในระดับที่สามารถเข้ารับการผ่าตัดได้นะครับซึ่งสามารถปรึกษาทีมสุขภาพก่อนได้เลย

0: ยนะครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการเลิกสูบบุหรี่และงดแอลกอฮอล์สำคัญมากนะครับก่อนทำผ่าตัดหัวใจนะครับก็คือแนะนำให้เลิกสูบบุหรี่ลดการสูบบุหรี่ถ้าเลิกได้ก็จะดีนะครับรวมถึงงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนทำผ่าตัดนะครับเพราะว่าบุหรี่จะส่งผลหลายด้านนะครับในการทำผ่าตัดนะครับเพราะว่ามันจะรบกวนการลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างไม่ว่าจะเป็นแผลนะครับแผลหายชาก็เกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงลดภาวะการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับก็สิ่งสำคัญเลยต้องเตรียมอยู่7อย่างนะครับตรวจสุขภาพออกกำลังกายฝึกการหายใจและประทานอาหารที่มีประโยชน์ครับเตรียมความพร้อมด้านจิตใจควบคุมโรคประจำตัวนะครับแล้วก็ลดบุหรี่เลิกบุหรี่งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย4สัปดาห์ก่อนทำผ่าตัดนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับอยากจะฝากถึงผู้ป่วยท่านผู้ฟังและครอบครัวเองนะครับว่าความร่วมมือของผู้ป่วยในการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะช่วยให้การรักษาประสบความสำเร็จครับการดูแลตนเองตั้งแต่วันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการรับประทานอาหารการควบคุมโรคประจำตัวหรือการเลิกสูบบุหรี่ลดแอลกอฮอล์นะครับเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพของหัวใจและช่วยให้การผ่าตัดเป็นไปอย่างปลอดภัยและฟื้นตัวได้เร็วขึ้นครับคุณดันครับเบื้องต้นประมาณนี้เลยครับ7หัวข้อครับเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนทำผ่าตัดหัวใจครับ
1: โอ้โหเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายแล้วก็เป็นความรู้ที่แน่นนะคะ7ข้อที่อาจารย์ได้สรุปมาให้เทคนิคสำหรับการเตรียมตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมนะคะในการที่จะต้องผ่าตัดหัวใจนะสำหรับใครที่เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วก็มีการปรึกษาคุณหมอปรึกษาแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องทำการผ่าตัดหัวใจครั้งนี้ถือว่าคุณผู้ฟังจะได้นำไปปฏิบัติหรือแม้กระทั่งใครที่เป็นคุณผู้ฟังแล้วมีคนรอบตัวนะคะก็สามารถนำไปส่งต่อมอบความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับคนรอบตัวเราได้นั่นเองค่ะแต่ว่าหมดเวลาพอดีเลยค่ะอาจารย์ขาคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วทางรายการต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์พินโยเจริญสุขค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการนะคะสำหรับช่วงนี้ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์พินโยมากๆเลยค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการคลินิก 101.5 ค่ะยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสวันนี้รันพร้อมทั้งท่านอาจารย์และทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 นถึง 8:30 นทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: คำพ่อสอนขอขอบใจท่านทั้งหลายที่ได้มาในวันนี้เพื่อให้พรโดยผ่านท่านนายกรัฐมนตรีเป็นการให้กำลังใจที่จะปฏิบัติงานต่อไปตามที่ท่านนายกได้กล่าวก็กล่าวในทางที่ดีว่าทำงานมาเป็นเวลากว่า47ปีก็เป็นผลให้ประเทศชาติมีความเจริญข้อนี้ก็เป็นการยกย่องเป็นการให้กำลังใจแต่กลับทำให้เกิดความหนักใจอยู่เหมือนกันว่าทำงานมาเป็นเวลาถึง47ปีกว่าแล้วสภาพหรือสถานการณ์ของประเทศก็ยังมีความยุ่งยากไม่ใช่น้อยในทุกด้านในด้านการทำมาหากินก็ตามในด้านความเป็นอยู่ก็ตามหรือในด้านระเบียบในการปกครองหรือในการอาชีพแม้สถานะทางความมั่นคงก็ยังไม่ดีตามที่ควรจะเป็นข้อนี้ก็เป็นความหนักใจเพราะหมายความว่างานที่ทำมานั้นแม้มีผลก็ตาม แต่ยังไม่พอจะต้องให้มีผลดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ประเทศมีความมั่นคงมีความผาสุกราบรื่นอย่างเต็มที่แต่ถ้าดูอีกทางหนึ่งชีวิตของคนเราก็ตามชีวิตของหมู่คณะหรือประเทศชาติก็ตามก็ย่อมต้องประสบความเจริญและความเสื่อมสลับกันไปเป็นธรรมดาทุกคนก็ทราบดีว่าในชีวิตของแต่ละคนก็ผ่านเวลาที่เป็นสุขและบางทีก็มีความทุกข์อันนี้ประเทศชาติก็เป็นเช่นเดียวกันก็มีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างแต่ก็ขออย่าให้มากเกินไปเพราะว่าถ้ามากเกินไปแม้สุขมากเกินไปก็ทำให้คนเราไม่สบายได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าทุกข์มากความเป็นอยู่ของคนเราอยู่ไม่ได้มันตรอมใจไม่มีกำลังใจลงท้ายก็ล่มจมพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตวันเสาร์ที่4ธันวาคม2536

0: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 นถึง 13:00 นไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน
1: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอพลัสสโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัสFM 101.5 MHz ค่ะเรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งอยู่กับอ้อมอารดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานและแขกรับเชิญที่จะนำเอาเรื่องราวความสุขความประทับใจเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจกิจกรรมดีๆโครงการดีๆมาฝากคุณผู้ฟังในสโมสรคุณสุขแห่งนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์10โมงถึง10โมงครึ่งค่ะสำหรับสโมสรคุณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปพูดคุยกับกิจกรรมนะที่จังหวัดลำปางค่ะเป็นกิจกรรมที่ดูแลผู้สูงอายุที่จังหวัดลำปางจะเป็นยังไงน่าสนใจขนาดไหนไปคุยกันเลยดีกว่าในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
2: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราท่านนี้ในวันนี้นะคะอาจารย์สว่างแก้วกันทาผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุและก็เป็นหัวหน้าโครงการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางด้วยระบบอาสาสมัครดูแลที่บ้านและกลไกท้องถิ่นในพื้นที่เทศบาลเมืองลำปางและพื้นที่เทศบาลตำบลห้างฉัดแม่ตาลจังหวัดลำปางค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: สวัสดีครับผมอยู่เชียงใหม่ด้วยความยินดีเลยครับ
2: ค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยถึงตัวโครงการการอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำมูลนิ

0: ธิให้ได้รู้จักกันสักนิดนึงค่ะสำหรับมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์คะ
1: ครับขอบคุณครับมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุฟังชื่อแล้วเหมือนกับเอาผู้สูงอายุไปทำงานแต่จริงๆแล้วเนี่ยหมายถึงว่าเราพัฒนากระบวนการระบบในการดูแลสารทุกข์สุขดิบทุกปัญหาที่ผู้สูงอายุได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับแต่ว่าเราถึงว่าเป็นระบบงานการดูแลระบบงานด้านผู้สูงอายุนะครับทีนี้เราก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2542ซึ่งเป็นปีผู้สูงอายุสากลที่ตามประกาศขององค์การสหประชาชาตินะครับเราก็ใช้ตรงนั้นปีผู้สูงอายุสากลเป็นแลนด์มาร์คหรือเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งมูลนิธินะครับนี่จุดมุ่งหมายกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือผู้สูงอายุที่ได้โอกาสแต่ขณะเดียวกันเราก็มองเห็นว่าผู้สูงอายุมีจำนวนมากแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มีกำลังวังชาและก็เป็นเราเรียกว่าอะไรเป็นคุณประโยชน์หรือว่าเป็นทรัพยากรทางสังคมหนึ่งผมก็อยากจะชวนผู้สูงอายุเหล่านี้มาทำงานเพื่อผู้สูงอายุได้โอกาสครับประมาณนั้นครับ
0: อุ๊ยตั้งแต่ปี42 2542ปีนี้2569 27ปีแล้วนะคะอาจารย
1: ์ใช่ครับ27ปีแล้วครับครับนานมากแล้วนะครับ
0: ยาวนานมากเลยค่ะ
1: ครับครับลักษณะของเราก็คือว่าเราสะท้อนปัญหาของผู้สูงอายุหรือว่าทุกปัญหาที่ผู้สูงอายุได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นจากภัยพิบัติจากภาวะความยากจนจากภาวะด้านสุขภาพแต่สุขภาพนี่ไม่ค่อยเป็นห่วงเพราะมีเจ้าของงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขสปสช.หรือว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยแต่ว่าเราก็มองไปว่าเขาจะเข้าถึงบริการเหล่านั้นอย่างไรเวลาเขาเจ็บป่วยเขาจะไปได้และเขาจะได้รับการรักษาอย่างไรนะครับนี่ผมก็มองเห็นว่าทั่วประเทศไทยเนี่ยมีชมรมผู้สูงอายุมากกว่า30,000กว่าชมรมเนี่ยเราจะใช้ศักยภาพทรัพยากรบุคคลเหล่านั้นมาช่วยผู้สูงอายุที่ยากไร้อย่างไรในระบบอาสาจิตอาสานะฮะในการดูแลผู้สูงอายุคำว่าดูแลนี่ไม่ได้หมายถึงว่าต้องไปประคบประงมดูไปดูแลด้านสุขภาพอย่างเดียวนะฮะดูแลทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยหรือว่าสุขาภิบาลที่อยู่อาศัยแล้วก็ถ้าเป็นสุขภาพจิตสุขภาพกายเนี่ยมันมีหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขเขาดูแลอยู่แล้วอย่างที่ผมกล่าวครับข้างต้นว่าทำยังไงให้ผู้สูงเยอะอายุเหล่านั้นเข้าถึงแหล่งรักษาครับทีนี้ก็มันมีหลายประเด็นในปัจจุบันนี้มีหลายประเด็นครับไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งเราไปประชุมกับกองโรคเอดส์เขาก็สงสัยกันเอ๊ะทำไมได้สว่างมาผู้สูงอายุเป็นเอดส์เหรอบอกผมไม่ทราบว่าผู้สูงอายุเป็นเอดส์หรือไม่แต่ว่าการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุนั่นแหละที่เราโฟกัสที่เราเน้นนะครับซึ่งตอนนั้นก็คือถ้าลูกหลานไปทำงานต่างไปส่วนใหญ่ก็สมุทรปราการกรุงเทพอะไรก็ตามแต่ถ้าติดเชื้อขึ้นมาแล้วเขาก็ต้องกลับมาอยู่ภูมิลำเนาก็เป็นภาระหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องมาดูแลลูกเหล่านั้นนะครับ
0: อ
1: ันนี้แหละคือผลกระทบของโรคเอดส์ต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุครับ
0: อ๋อค่ะแล้วในส่วนของโครงการนี้ล่ะคะอาจารย์คะในส่วนของตัวโครงการที่เราทำนี้ทราบว่าเป็นโครงการนำร่องใช่ไหมคะอาจารย์โครงการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางด้วยระบบอาสาสมัครดูแลที่บ้านและกลไกท้องถิ่นเนาะอันนี้เราทำในพื้นที่เทศบาลเมืองลำปางและก็ในพื้นที่เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลจังหวัดลำปางเหมือนกันโครงการนี้มีที่มาที่ไปยังไงแล้วเราเลือกพื้นที่ในการทำงานจากอะไรคะอาจารย์คะ
1: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะว่าในส่วนของอำเภอห้างฉัตรตำบลห้างฉัตรแม่ตาลของอำเภอห้างฉัตรเนี่ย เราเคยทำงานกันเมื่อ 2550ต้นๆน่ะนะฮะมาก่อนแล้วก็เราก็ไปเสริมศักยภาพให้ชมรมผู้สูงอายุทำงานเพื่อสังคมมากกว่าทำงานเพื่อนอกเหนือไปจากที่เขาทำกับสมาชิกชมรมเขานะครับทีนี้ผมก็นึกถึงว่าชุมชนในเมืองลำปางเนี่ยงานของมูลนิธิเราเห็นปัญหาแต่ว่าในเชิงลึกๆแล้วยังไม่มีใครเข้าไปส่วนใหญ่เราก็จะทำรอบนอกนะฮะซึ่งมันทำได้ง่ายกว่าเขาว่างั้นนะฮะคือถ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำในชุมชนในหมู่บ้านชนบทพยักหน้าว่าเอาด้วยมันก็ง่ายจบง่ายทำได้ง่ายแต่ทีนี้ชุมชนในเมืองในเขตเทศบาลเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรความสลับซับซ้อนมันมีหลายปัจจัยนะที่จะทำให้ทำงานได้ทีนี้ถ้าพูดถึงที่ไปที่มาเนี่ยก็ในอดีตเนี่ยผมเคยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้กับสสสทีนี้มหาวิทยาลัยสยามนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสยามเนี่ยเขาก็ได้รับทุนจากสสสุ่มตัวอย่างออกมาทั่วประเทศได้5จังหวัดหนึ่งในนั้นคือจังหวัดลำปางก็คงจะได้รับคำแนะนำจากสสด้วยแหละบอกว่าให้มาคุยกับผมซึ่งมันก็เข้าทางคนนี้ว่าผมอยากจะผมทำจากเชียงใหม่ลำพูนลำปางก็มีอยู่บ้างปรับปลายเชียงรายแพร่น่านแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภาคเชียงใหม่และภาคเหนือนะครับที่เราทำงานอยู
0: ่
1: ทีนี้พอคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยสยามติดต่อมาว่าได้พื้นที่ลำปางผมก็มันเข้าทางเราเลยอย่างเงี้ยผมสนใจทางด้านพัฒนาชุมชนอยู่แล้วนี่นะครับนั้นที่วิธีการของเราจะไม่เอากิจกรรมอะไรตามที่ตัวของโครงการมันระบุอย่างนั้นนะครับก็เราทำที่เชียงใหม่อย่างที่โครงการตั้งชื่อโครงการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านอะไรทำนองนั้นนะครับก็ทีนี้เราก็ดูแลอย่างที่ผมกล่าวต้นๆนะก็คือว่าไม่ได้ดูแลเรื่องสุขภาพอย่างเดียวดูแลทุกอย่างที่ผู้สูงอายุประสบปัญหาอย่างนี้นะครับแต่วิธีการของเราก็ใช้ผลของการสำรวจของมหาวิทยาลัยสยามนี่แหละของคณะวิจัยเนี่ยสำรวจออกมาแล้วเราก็ส่งข้อมูลให้กับนักวิจัยขนาดเดียวกันเราก็มีหลักฐานอยู่ว่างว่าเราเก็บข้อมูลแล้วเราเจออะไรก็เอามาสังเคราะห์มาวิเคราะห์สังเคราะห์ออกมาเจอปัญหาอะไรก็เราก็จะแตะไปตรงนั้นคือเราจะไม่นำกิจเราจะไม่บอกชาวบ้านว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรแต่ว่าต้องเอาปัญหามาคุยกันก่อนว่าภาพลบมันเป็นแบบเนี้ยถ้าอยากจะให้เป็นภาพบวกชุมชนต้องการจะเป็นอย่างไรก็คุยกันครับทีนี้คุยกันพบว่าผู้สูงอายุคนจะเป็นอยู่อย่างนี้สมมติว่าผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นภาพลบใช่ไหมฮะทีนี้เราก็ชวนเขาคิดต่อไว้ว่าแล้วเราจะทำให้มันเป็นภาพบวกยังไงถ้าเราไม่ทำอะไรก็ผู้สูงอายุก็จะแย่แต่ถ้าผู้สูงอายุอยู่ดีกินดีขึ้นเราควรจะตั้งเป้าไว้ว่าอย่างไรก็คิดง่ายๆว่าไม่มีคนดูแลก็เปลี่ยนคำว่าไม่มีให้เป็นมีซะว่าผู้สูงอายุมีคนดูแลไงผมก็สอนแบบง่ายๆอย่างนี้แหละแนะนำไม่ใช่สอนแนะนำแบบง่าย
0: ๆไม่มีง่ายมีซะ
1: ครับใช่ทีนี้พอเราตั้งเป้าอย่างนั้นนะครับถ้ามีคนดูแลด้านไหนดูแลอย่างไรทำอย่างไรเพราะฉะนั้นกิจกรรมมันจะเกิดตรงนี้ครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ครับ
0: แล้วในส่วนของกลไกท้องถิ่นล่ะคะอาจารย์ในส่วนของกลไกท้องถิ่นเข้ามาตรงไหนเข้ามามีส่วนร่วมยังไงบ้างคะ
1: โอเคครับถ้าเราทำกับชมรมผู้สูงอายุอย่างห้างฉัตรเนี่ยเร

0: แล้วก็ห้างสัตว์เองเนี่ยเขาก็ทำงานกับท้องถิ่นอยู่แล้วมันก็ง่ายขึ้นนะครับว่าทีนี้เราก็เชิญท้องถิ่นเข้ามาร่วมด้วยนะฮะมาร่วมด้วยร่วมฟังแล้วก็เชิญเขาว่าแทนที่เขาจะไประดมชาวบ้านทำเวทีชุมชนเพื่อตั้งงบประมาณมาสนับสนุนงานผู้สูงอายุเนี่ยคุณไม่ต้องทำแล้วมาทำด้วยกันแล้วก็ให้มันเป็นถ้าเป็นเทศบาลก็ให้มันเป็นข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติไปถ้าเป็นอบต.ก็เป็นข้อบัญญัติของอบต.ไปในประเด็นผู้สูงอายุและผู้ได้โอกาสนะครับอันนี้ก็จะไปเสริมงานเขาครับว่าแทนที่เขาจะต้องไปทำเวทีชุมชนเองแต่ก็อย่างว่าได้หนึ่งตำบลอาจจะมีหลายหมู่บ้านแต่เราจะทำแค่สองสามหมู่บ้านให้เป็นตัวอย่างแล้วที่เหลือก็ให้เทศบาลไปจัดการตามหน้าที่ภาระงานของเขาเองอย่างนี้นะครับ
1: ค่ะเพราะว่าของเรามันเป็นนำร่องใช่ไหมคะอาจารย์คะเรานำร่องในสองพื้นที่นี้ก็เหมือนกับว่าเราเองก็เหมือนกับเข้าไปมีส่วนร่วมนะขอเข้าไปมีส่วนร่วมเนาะขอไปร่วมไม้ร่วมมือกับทางท้องถิ่นเนาะเพื่อที่จะลองทดลองนำร่องเอาโครงการของเราไปทดลองนำร่องตรงนี้สิในงานที่ทางเทศบาลทางท้องถิ่นเนี่ยเขาทำอยู่แล้วแหละเราก็จะมีในรูปแบบของเราเนี่ยเข้าไปช่วยเสริมให้เขาสักนิดนึงว่าเอ้ยแบบเนี้ยพอเราไปนำร่องแล้วมันไปได้ไหมมันเหมาะไหมเขาสามารถนำไปปรับได้ไหมอย่างนี้ใช่ไหมคะเนาะพอทำแล้วเป็นยังไงคะตอบรับจากท้องถิ่น
0: ผมเคยเป็นกรรมการสุขภาพตำบลมาก่อนนะฮะของแห่งหนึ่งในเชียงใหม่นี่นะครับทีนี้บางทีเจ้าหน้าที่เขาก็คิดเองอ่ะตามที่เขาอยากทำตามที่เขามีงบประมาณอยากจะทำนะฮะบางทีก็จะเอาเงินไปทำถนนไปทำซุ้มหมู่บ้านทำอะไรมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นของจับต้องได้เป็นรูปธรรมมันเป็นอินฟราสตรักเจอร์ซึ่งมันเห็นไงแต่ถ้าเป็นกระบวนการวัตถุประสงค์ของผมก็คือ1สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเราใช้หลักว่าเราช่วยเขาด้วยกันเอง
1: ค่ะ
0: นะครับครับช่วยเขาช่วยกันเองทีนี้ถ้าจะดูความยั่งยืนของโครงการเนี่ยถ้าทำแบบนี้ผมมีความเชื่อว่ามันจะยั่งยืนกว่าหมายความว่าเขาจะรู้ปัญหาเขาจะรู้วิธีแก้ปัญหาถ้าปัญหาเกิดขึ้นใหม่เขาก็จะรู้วิธีใช่ไหมฮะแต่ถ้าทำอะไรทำกิจกรรมเสร็จแล้วจบส่วนใหญ่แล้วทำกิจกรรมจบมันก็โครงการก็จบแต่ความยากจนมันไม่มีจบอ่ะจะต้องแก้ไขตลอดไป
1: สำหรับโครงการนำร่องอันนี้เป็นนำร่องก่อน2พื้นที่มีระยะเวลานี่เริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่คะอาจารย์คะ
0: มันรู้สึกว่าที่แรกว่าจะเอาปีหนึ่งแต่ไม่พอไม่ใช่ไม่พอไม่ทันเวลาทีนี้เขาก็ลดเหลือแปดเดือนนะฮะ8 เดือนก็โครงการนี้จะสิ้นสุดในเดือนประมาณกลางเดือนตุลาครับ
1: อ๋อปีนี้แล้วก็เป็นโครงการที่ทำในช่วงเวลาปีนี้
0: ใช่อันนี้มันเป็นโครงการนำร่องทดลองดูว่าเขาเรียกว่าอะไรทางหนีทีไล่เป็นยังไงแล้วก็ถ้าเราจะดำเนินต่อไปมันมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงเราก็จะรู้เมื่อได้ผลหรือได้แนวโน้มที่ว่ามันจะไปต่อได้เนี่ยชาวบ้านเอาด้วยชาวบ้านเป็นร่วมเป็นเจ้าของด้วยเนี่ยเราก็จะปรับคิดกลับมาในสยามก็คือว่าเราจะพัฒนาให้มันขยายพื้นที่มากขึ้นเช่นสมมุติว่าห้างฉัตรมันมีหลายตำบลเราเริ่มตำบลเดียวเนี่ยเราอาจจะขยายไป 2-3 ตำบลก็ได้ในชุมชนเมืองเขาแบ่งเป็นเขตเป็นแขวงเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่ว่าเราทำเขตเดียวชุมชนเดียว
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเรารู้แล้วว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับเรากำลังทดลองอะไรอยู่เนี่ยถ้าเรารู้แล้วทดลองขับรถอย่าขับรถไปทางไหนยังไงเนี่ย พอระยะที่สองเรารู้ว่าเราจะเก็บ

0: ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างไร
1: ค่ะจะได้รู้ว่าจะต้องปรับปรุงพัฒนาแก้ไขยังไงนะคะสำหรับการที่นำไปขยายผลนะ
0: ใช่
1: ที่ค่ะได้เลยค่ะเหลือนาทีสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์แป๊บเดียวโน้ตรายการเรานี่เวลาสั้นเลย
0: ใช่
1: เหลือนาทีสุดท้ายอาจารย์มีอะไรอยากฝากไว้เกี่ยวกับโครงการนี้นะคะที่ทำเรื่องผู้สูงอายุที่ในเรื่องของระบบชุมชนและกลไกท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้อง อยากฝากอะไรไว้ความคาดหวังหรือแผนที่วางไว้ต่อไปมีอะไรยังไงบ้างนาทีสุดท้ายเชิญค่ะอาจารย
0: ์ครับก็ขอบคุณมากเลยครับก็เรากำลังชวนกันว่าทำยังไงให้มันมีการมีส่วนร่วมของชุมชนมากขึ้นแล้วเราก็ใช้ภาษาเหนือบอกว่าโครงการจิตอาสาแอลหาอุ้ยแอลหาแปลว่าไปเยี่ยมเยียนนะครับทีนี้ถ้าเราบอกว่าโครงการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมันภาพมันก็จะออกไปเป็นดูแลรักษาสุขภาพซึ่งบอกว่าไปแอลหาอุ้ยเนี่ยเราก็ต้องมีคำจำกัดความว่าแอลหานี้ไม่ได้ไปพูดคุยเฉยๆแต่เราไปดูว่ามีปัญหาอะไรก็นี่ผมคิดว่าถ้าเราทำกับชุมชนแบบนี้เป็นการช่วยชุมชนให้ช่วยเหลือกันเองเนี่ยแล้วก็โดยมีองค์กรต่างๆที่เข้าไปเป็นเขาเรียกว่าวิทยากรกระบวนการเรานำให้เขาคิดแล้วก็ไปสู่การแก้ปัญหาเนี่ยนะครับเราจะถึงผมจะบอกทีมงานบอกว่าเราไม่คิดนำเขานะเราชวนเรานำให้เขาคิดแล้วก็โจทย์มันจะอยู่ตรงนั้นเลยครับทางออกมันจะอยู่ตรงนั้นนะครับทีนี้ถ้าหากสนใจงานผู้สูงอายุก็ติดต่อมาได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์053215671แล้วก็676สองเบอร์ครับติดต่อมาได้
1: นี่เป็นเบอร์ของทางมูลนิธิใช่ไหมคะ
0: จับเบอร์ของมูลนิธิเลยครับ053ครับ
1: ค่ะย้ำหมายเลขติดต่อมูลนิธิอีกครั้งค่ะอาจารย์คะ053อะไรนะคะ
0: 215671215676ครับ2เบอร์นี
1: ้นะคะก็ติดต่อสอบถาม
0: กัน
1: ได้แต่เบอร์ส่ว
0: นต
1: ั
0: วของผมก็มือถือผมก็088261561จำได้ไหมครับ
1: ค่ะ0882615618นะคะก็สามารถติดต่อกับอาจารย์สว่างแก้ว
0: ครับ
1: ค่ะติดต่อกับอาจารย์สว่างแก้วกันทาได้นะคะติดต่อไปทางมูลนิธิงานผู้สูงอายุนะคะก็สามารถติดต่อไปได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่อาจารย์บอกไว้หรือพิมพ์เข้าไปใน Google ก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุนะคะช่องทางต่างๆในการติดต่อจะขึ้นมาทั้งหมดเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะสำหรับเรื่องราวดีๆนะการพัฒนาค่ะการพัฒนาในพื้นที่ที่นำมาฝากกันด้วยที่จังหวัดลำปางนะคะโดยมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุที่ร่วมกับทางสสมหาวิทยาลัยสยามแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดลำปางและอีกหลายๆพื้นที่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็ทีมงานทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับด้วยความยินดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
1: นั่นคืออาจารย์สว่างแก้วกันทาผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุนะคะกับเรื่องราวของโครงการสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางด้วยระบบอาสาสมัครดูแลที่บ้านและกลไกท้องถิ่นในพื้นที่เทศบาลเมืองลำปางและพื้นที่เทศบาลตำบลห้างฉัดแม่ตาลจังหวัดลำปางค่ะช่วงหน้าบอกเล่าข่าวสังคมกันค่ะ
2: ช่วงบอกเล่าข่าวสังคม
1: บอกเล่าข่าวสังคมมีข่าวมาฝากกันนะคะบางจากร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในพิธีเปิดงานโครงการหลวง57พร้อมร่วมสืบสานภูมิปัญญาไทยและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตร

0: ชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนคณะผู้จัดงานอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวงรวมถึงผู้แทนโครงการส่วนพระองค์และผู้บริหารองค์กรผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้นายชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานบางจากร่วมเฝ้ารับเสด็จในฐานะองค์กรผู้สนับสนุนการจัดงานโครงการหลวง57พร้อมทั้งทูลเกล้าถวายผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์จากจังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดพัทลุงเพื่อร่วมเผยแพร่คุณค่าของงานหัตถกรรมไทยและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมในปี2569นี้บางจากร่วมสนับสนุนการจัดงานโครงการหลวง57ต่อเนื่องเป็นปีที่3พร้อมทั้งสนับสนุนบัตรเติมน้ำมันบางจากสำหรับการเดินทางของเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องรวมถึงการขนส่งผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงสู่พื้นที่จัดงานตลอดจนมอบสิทธิพิเศษแก่สมาชิกบางจาก Green Miles ผ่านแอปพลิเคชันบางจากรับฟรีไอศกรีมอะโวคาโดสูตรออริจินัล1ในเมนูซิกเนเจอร์ยอดนิยมของโครงการหลวงจำนวน310แรกนะคะไปรับกันได้เลยนะคะบางจากขอเชิญชวนร่วมงานโครงการหลวง57ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองศึกษาเรื่องราวการดำเนินงานและผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงผ่านนิทรรศการต่างๆชื่นชมความงดงามของไม้ดอกเมืองหนาวและพบกับกุหลาบควีนสุธิดากุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับพระราชทานนามาภิไธยเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ4รอบซึ่งนำมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในงานนี้ด้วยนะคะร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจับจ่ายใช้สอยจากร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวงโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนโครงการหลวงโดยงานนี้จัดขึ้นจนถึงวันที่12สิงหาคม2569นี้ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพค่ะหมดเวลาของสโมสรคุณสุกันแล้วนะคะวันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สโมสรคุณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: 12สิงหามาศพิลาศล่าธงสีฟ้าโบกสวยไปทั่วถิ่นมะลิขาวปราวพร้อมหอมแผ่นดินแทนชีวินชาวไทยใจภักดีรำลึกคุณพระชนนีพันปีหลวงใจทุกดวงรู้รักเทิดศักดิ์ศรีกราบแม่ของแผ่นดินปิ่นทาตรีจุฬานี้น้อมศิระเทิดพระคุณด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญ
1: ลูกชายคนโตชื่อโดดเดี่ยวชอบเก็บเนื้อเก็บตัวเล่นเกมอยู่บนห้องนอนชั้น2ลูกสาวคนเล็กของผมชื่อต้อยติ่งกลับมาจากโรงเรียนก็เปิด YouTube ซ้อมเต้นคัฟเวอร์เพลงเกาหลีอยู่ในห้องนั่งเล่นนั่นคุณแม่ผมก็คุณย่าของหลานชื่อพึมพำนั่งจองแท็บเล็ตแต่งรูปดอกไม้รอส่งไลน์ให้กับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนนู่นเพลินใจภรรยาผมเองอยู่กินกันมา20กว่าปีแล้วเที่ยงคืนนู่นกว่าจะได้หลับได้นอนก็เฝ้าหน้าจอรอกด F สั่งกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้ากระโปรงกางเกงเครื่องสำอางโอ้ยสารพัดนะครับออนไลน์ใช้ได้แต่อย่าใช้จนทำให้หัวใจของครอบครัวอ่อนแอพักจากโลกออนไลน์สักนิดแล้วซ่อมแซมความสัมพันธ์บางอย่างของครอบครัวที่กำลังจะหายไปในแต่ละปีจะมีปริมาณขยะทั่วประเทศเพิ่มขึ้นในปี2566มีจำนวนขยะทั้งสิ้น 26.96 ล้าน

0: ันแล้วมันจะเยอะขนาดไหนคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าในบ้านเรามีขยะขนาดใหญ่เท่าฝูงปลาวาฬสีน้ำเงินว่ายน้ำมาพร้อมกันถึง 140,000 ตัวแล้วแต่ละตัวกำลังแหวกว่ายไปมาดำผุดดำว่ายเต็มไปทั่วทุกภาคในประเทศบางตัวเปรอะเปื้อนด้วยขยะมูลฝอยและของเน่าเสียบางตัวมีสารอันตรายมากมายที่พร้อมก่อมลพิษได้ตลอดเวลาและบางตัวกำลังพ่นน้ำพ่นขยะรีไซเคิลที่รอการจัดการและยากต่อการย่อยสลายช่วยกันลดปัญหาขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นปัญหาขยะปัญหาของทุกคนปฏิเสธถุงพลาสติกและโฟมแยกขยะให้เป็นนิสัยใช้อย่างคุ้มค่าลดขยะจากบรรจุภัณฑ์ใหม่และนำกลับมาใช้ซ้ำจุฬาเรดิโอพลัสอยากให้ทุกคนช่วยกันทำให้โลกใบนี้ของเราน่าอยู่ขึ้นด้วยการลงมือทำอย่างจริงจัง
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
0: จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
2: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวและสถานการณ์สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะคะชวนติดตามฟังกันได้หลากหลายช่องทางเช่นเคยทั้งที่ www.thaipbspodcast.com ฟังผ่านแอปพลิเคชันพอดแคสต์ก็ได้นะคะหรือว่าจะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณจากเราก็ได้เช่นกันวันนี้อยู่กับคุณปัทภีเรืองศรีและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
4: สวัสดีท่านผู้ฟังครับ
3: มีเรื่องราวมาฝากจากที่ฝั่งยุโรปนะคะเพราะว่าไฟป่าเนาะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือเรียกว่าปีนี้ปีที่แล้วว่าแรงแล้วปีก่อนนู้นก็แรงปีนี้แรงที่สุดเท่าที่เห็นมาเลย
4: เราเห็นภาพกันทุกอาทิตย์เลยภาพไฟป่าแบบโหมกระหน่ำเป็นพื้นที่แบบกว้างขวางมากๆเลยในยุโรปเห็นแบบเยอะมากเลย
3: หลายประเทศแบบแทบจะครบทุกประเทศเลยที่เราเห็นภาพเนาะ
4: ใช่ครับแต่ถ้าโดนหนักๆเนี่ยก็ต้องเจาะไปทางยุโรปตะวันออกก็คือฝั่งสเปนฝรั่งเศส
3: ทางตะวันตก
4: ฝรั่งเศสโดนหนักมากปีนี้โดนไปตอนนี้นะครับ 758,000 ไร่เป็นอย่างน้อยตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2อ่ะเนี่ยคือเยอะที่สุดแล้วเท่าที่จะมีมา
3: ก็ตั้งแต่เก็บสถิติมา
4: ใช่ตั้งแต่เก็บสถิติมาหลังสงครามโลกก็คือเยอะที่สุดแล้วแล้วสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าเขาก็สงสัยว่าทำไมถึงเกิดขึ้นทีนี้ทางการฝรั่งเศสก็มีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยปีนี้จับไปแล้วประมาณ420คน
3: เราจะคิดว่าไฟป่าเนี่ยมันอ้าวก็มันร้อนนี
4: ่
3: อากาศมันร้อน
4: ใช
3: ่แต่ทำไมถึงมีผู้ต้องสงสัย
4: เพราะว่าหลายครั้งก็มีการว่ามันก็มีความสงสัยว่าทำไมถึงเกิดไฟป่าคือบางครั้งเราก็มีแล้วก็สงสัยแหละว่าอากาศร้อนมันก็อาจจะเกิดไฟขึ้นมาได้วัลลุขึ้นมาได้แต่ทางการบางครั้งก็สงสัยว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนไปเร่งหรือเปล่าคือตัวจุดปะทุหรือเปล่าใช่
3: บางที่ทำไมไฟมันเกิดขึ้นแบบหลายๆจุดใกล้กันแปลกๆ
4: ใช่เพราะตามสถิติเนี่ยของรัฐบาลฝรั่งเศสนะฮะเขาเก็บสถิติมาเนี่ยพบว่า9ใน10ของกรณีการเกิดไฟป่าเนี่ยเป็นฝีมือมนุษย
3: ์ใ
4: ช่
3: เยอะเลยนะ
4: เป็นฝีมือมนุษย
3: ์ 90% เลยเหรอ
4: ใช่มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง
3: ค่ะ
4: ใช่ครับแล้วก็มันก็เลยมีการสอบสวนขึ้น

0: เวลาเกิดไฟป่าก็ต้องมีการสอบสวนขึ้นซึ่งก็พบว่ามนุษย์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องหลายกรณีแล้วเช่นกันก็เลยมีการจับกลุ่มผู้คนมากถึง420คนเป็นอย่างน้อยแล้วนะปีนี
1: ้แค่ปีนี้นะ
0: ใช่และ
1: 2-3 เดือน
0: น่าสนใจคือใน420คนเนี่ย166คนเป็นผู้เยาว
1: ์เอ้าเหรอ
0: ใช่ครับก็คือว่าแต่ว่าในกรณีเนี่ย420คนเนี่ยมันก็จะมีกรณีที่แตกต่างกันไปก็อย่างหนึ่งเคสเนี่ยในคดีหนึ่งเนี่ยมันจะมีเป็นชายวัย23ปีเขาตั้งใจก่อไฟ10ครั้งใน5วันในจังหวัดวาก็คือทางตอนทางใกล้ๆหมักเซยอะครับแต่ว่าไอ้ตรงนั้นที่มันจะมีไฟป่ารุนแรงอยู่ตรงนั้นคนนี้โดนไป15ปีโดนตัดสินแล้วนะฮะโดนจำคุกไป15ปีปรับอีก 150,000 ยูโรก็คือเอาให้ล่มละลายกันไปเลย
1: ล่มจมกันเลย
0: ล่มจมกันไปเลย
1: บอกว่าก่อไฟนี่แปลว่าเขาวางเพลิงถูกไหม
0: ใช่เขาตั้งใจวางเพลิงอันนี้ทางสื่อท้องถิ่นเขาบอกว่าคนนี้ตั้งใจวางเพลิง10ที
1: ่เขาบอกไหมคะว่าแรงจูงใจคืออะไร
0: ไม่ได้ชัดไม่ได้บอกชัดเจนทีนี้มันก็มีอีกบางกรณีที่จุดไฟบ้างหลายที่ก็ตัดสินลดหลั่นกันไปทีนี้มันจะมีกรณีที่มีคนที่ทั้งตั้งใจใช่ครับหรือบางกรณีที่อาจจะดูไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะดูคนก่อเหตุอาจจะดูไม่ได้แบบตั้งใจจะก่อไฟขนาดนั้นอย่างมีกรณีนึงเป็นโฮมเลสอะครับ
1: เป็นคนไร้บ้าน
0: คนไร้บ้านใช่เป็นคนไร้บ้านหรืออีกกรณีนึงเป็นผู้ที่มีเป็นออทิสติก
1: ก็อาจจะมีความบกพร่อง
0: ใช่มีความบกพร่องอะไรเงี้ยโยนขี้บุหรี่ไปก็โดนสอบสวนเหมือนกันใช่ทีนี้หลายคนอย่างทนายความบางคนเขาก็สงสัยว่ายอดขนาดเนี้ยมันสูงเกินไปหรือเปล่าย
1: อดจำนวนคน
0: ใช่เพราะมัน400กว่าคนเนี่ยถือว่าเยอะอยู่นะรุนแรงอยู่นะมากเกินไปหรือเปล่าม
1: ันแค่ไม่กี่เดือนเองไง
0: ใช่แค่ไม่กี่เดือนคือว่าเพราะว่าหน้าร้อนมันประมาณกลางปีใช่ไหมฮะแล้วไฟป่ามันเกิดขึ้นประมาณนี้แหละประมาณพฤษภามิถุนากรกฎาคมไล่มาประมาณ 3-4 เดือนที่ผ่านมาจับไป400กว่าคนเนี่ยทนายความหลายคนก็ให้สัมภาษณ์ว่าเฮ้ยก็สงสัยเหมือนกันว่ายอดขนาดเนี้ยมันเยอะไปหรือเปล่าแต่ว่าตัวของอัยการผู้สอบสวนอย่างทาง BBC ก็ไปสัมภาษณ์อัยการที่บอกโดครับเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยการสอบสวนปีเนี้ยมันค่อนข้างเข้มงวดอยู่แล้วค่อนข้างที่จะจริงจังเพราะว่าการก่อไฟบางครั้งต่อให้ไม่ได้ตั้งใจมันก็อาจจะสร้างผลกระทบอย่างเป็นวงกว้างก็ได้โดยเฉพาะในปัจจุบันซึ่งโอเคในแง่นึงอากาศร้อนอากาศอะไรมันทำให้สถานการณ์ไฟป่ามันรุนแรงขึ้นด้วยแต่ว่าเราจะสอบสวนยังไงเราจะสอบสวนยังไงก็คือว่าโดยปกติเนี่ยถ้าไฟมันก่อขึ้นเวลาเขาสอบสวนถ้าเราก่อไฟขึ้นเขาไม่จะสอบสวนเป็น V shape เวลาไฟดับลงแล้ว
1: oh.
0: เวลาไฟดับลงแล้วปุ๊บเขาก็จะตามหาจุดปกติถ้าลมมันมาลมมันมีทิศทางมักจะออกมาเป็นรูปตัว V ฉะนั้นเราก็เวลาสืบสวนก็จะย้อนกลับเข้าไปแต่ถ้าบางกรณีอย่างเงี้ยครับถามว่ากรณีวางเพลิงผู้เชี่ยวชาญเขาก็มองว่ากรณีวางเพลิงมันมีมากไหมปกติกรณีวางเพลิงจะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่กรณีที่มันเกิดไฟป่ารุนแรงมักจะเป็นกรณีโดยไม่ได้ตั้งใจมากกว่า
1: อุบัติเหตุบ้างอะไรบ้าง
0: อย่างเช่นบุหรี
1: ่
0: แต่ทีนี้การจะเกิดไฟป่าจากสมมติโยนขี้บุหรี่ไปจะเกิดไฟป่ามันก็ไม่ได้เกิดง่ายขนาดนั้นมันก็ต้องมีปัจจัยที่ทำให้เกิดไฟลุกลามขึ้นด้วยเขามีกฎอยู่เขาเรียกว่ากฎ30ใช่ชื่อกฎว่ากฎ30ถ้าสมมุติโยนขี้บุหรี่ไปแล้วจะทำให้เกิดไฟป่ากฎ30นี้คืออะไรบ้าง1ที่ตรงนั้นต้องมีอุณหภูมิ30องศาเซลเซียส
1: อ๋อต้องร้อน
0: เป็นอย่างน้อยนะ
1: สำหรับที่นู่นมันร้อนมาก
0: 30องศาเซลเซียสซึ่งต่างประเทศถือว่าร้อนมาก
1: 2
0: ความชื้นในอากาศต้องไม่เกิน 30% คือต้องแห้งเลยแหละใช่แล้วก็ลมจะต้องไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วลม
1: ไม่เกินเหรอ
0: ใช่
1: ไม่งั้นเดี๋ยวพัดไฟดับ
0: ใช่ๆๆและก็ขี้บุหรี่ที่โยนไปเนี่ยจะต้อง เหลือไม่ต่ำกว่า 30%

0: ขออ๋อ
1: ใช่ก็คือต้องเหลือคีบที่มันไหม้พอต่อไปอีก 30% คือดูดหมดมวลเหลือก้นบุหรี่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้น
0: สมมติว่ามันน้อยเกินเราโยนไปแป๊บเดียวมันก็ดับ
1: แล้วก็ดับแล้วใช
0: ่
1: มันก็จะมีกฎนี้อยู่ซึ่งเวลาเขาสอบสวนก็ต้องดูองค์ประกอบทั้งหมดว่ามันเข้ากับองค์ประกอบนี้หรือไม
0: ่
1: แต่โอเคในแง่นึงผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าถ้าในสภาพอากาศปัจจุบันมันแห้งกว่าเดิมอ่ะมันก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้ไฟมันลุกลามมากขึ้นด้วยก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าถ้าไปมองในแง่ของคนที่ตั้งใจวางล่
0: ะ
1: คนที่ตั้งใจวางโอเคในส่วนคนที่ไม่ได้ตั้งใจวางอาจจะมีอย่างที่บอกคีบบุหรี่ทำบาร์บีคิวตั้งปิกนิก
0: เออแล้วมันแบบพลาด
1: แล้วก็ไหลใช่หรือบางครั้งก็สมมุติเป็นบ้านแล้วก็เกิดไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้ปุ๊บก็ลามอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะฮะแต่ถ้าเกิดในแง่ของคนที่เขาตั้งใจวางเพลิงอ่ะในแง่ของอุบัติเหตุเราอาจจะเราเข้าใจอยู่แล้วมันไม่ได้ตั้งใจเกิดขึ้นแต่คนตั้งใจวางเพลิงทำไมเขาตั้งใจวางเพลิงจนเกิดเนี่ยจนเกิดการจับกุมแบบควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมากมายขนาดนี้ก็มองลงไปอาจจะมีทั้งประมาทคือจุดเล่นๆแต่ว่าแบบเรียบร้อยไปแล้วก็หรือวางเพลิงเอาประกัน อันนี้สำคัญหลายกรณีก็จะพบเห็นว่าเป็นการวางเพลิงเอาประกันหรือป่วยจิตเวชจะมีโรคจิตเวชประเภทหนึ่งที่เขาแบบชอบจุดไฟ
0: ชอบหลงไหลในไฟ
1: ใช่จุดไฟ
0: นึกออก
1: วังก็จะเกิดปัญหานี้ได้หรืออันเนี้ยเคสนี้น่าสนใจมีบางเคสน่าสนใจในจำนวนผู้ที่ถูกจับกุมเนี่ยเชื่อไหมมีนักดับเพลิงด้วยฮ
0: ะ
1: ใช่
0: นักดับเพลิงเป็นคนเผาป่าเหรอ
1: ใช่
0: เพื่อ
1: ให้
0: เดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าไฟป่ามันลามสร้างความเสียหายก็ต้องเรียกหน่วยดับเพลิงมาดับเป็นฮีโร่เหรอ
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้
1: เออมีกรณีนี้ด้วยผมก็แปลกใจเหมือนกันนะว่ามีผมก็เห็นชื่อแล้วมีนักดับก็มีนักดับเพลิงถูกจับด้วยในกรณีที่การไอ้ควบคุมตัวเน
0: ี่
1: ย
0: นี่เป็นกรณีของการทำคอนเทนต์อยากได้แสงอะไรอย่าง
1: นี้อะไรประมาณนั้น
0: เออ
1: และอาสาสมัครกู้ภัยบางคนก็โดนจับด้วยเพราะว่าในฝรั่งเศสนะครับถ้าอาสาสมัครลงไปปฏิบัติหน้าที่ก็จะมีประโยชน์เรื่องของการลดหย่อนภาษีอะไรได้ด้วย
0: อ๋อคุณเป็นอาสาคุณไม่ได้ได้เงินตอบแทนแต่คุณได้เครดิตภาษีใช่ไหม
1: นี่มันก็เป็นเรื่องของฝรั่งเศสที่แบบว่าที่เป็นปัญหาอยู่ว่าเออไฟป่าลุกลามแต่ก็มีการจับกลุ่มแบบเป็นวงกว้างเยอะมากมายขนาดนี
0: ้
1: ซึ่งเอาจริงๆมันจริงๆบางครั้งอ่ะไม่ใช่บางครั้งหรอกเรื่องของไฟป่ามันไม่สนุกเนาะมันสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ
0: ผลกระทบมันใหญ่มาก
1: ใช่ครับในแง่ของการป้องกันนักสิ่งแวดล้อมอะไรเขาก็มองว่าจริงๆเราควรเพิ่มพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อจะได้ป้องกันไฟป่ามากขึ้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แต่ว่าในแง่ของคนมันก็ต้องมีกฎหมายที่ต้องอะไรว่าช่วยควบคุมพฤติกรรม
0: ก็คิดก็แปลกอย่างนึงสมมุตินะถ้าเป็นแถวบ้านเราอ่ะมันยังพอจะนึกว่าแบบไม่ใช่แค่ไทยนะก็อินโดนีเซียแล้วเพื่อนบ้านเราที่เราทำเกษตรนะคล้ายกันก็จะถ้าสมมุติคิดว่าจะมีใครจะโดนจับเรื่องของการที่ทำให้ไฟไหม้ป่าเนี่ยมันก็จะต้องเป็นกรณีของการเผาถ่าน
1: ใช่ใช่จริงๆประเทศไทยก็มีกฎหมายเรื่องของเขาก็พยายามควบคุมกันทุกปีนะผมก็เห็น
0: แต่ก็ยังถกเถียงกันอยู่เนาะว่าถ้าไม่ให้เผาแล้วจะให้เกษตรกรทำอย่างไร
1: เกษตรกรบอกว่าถ้าคุณไม่เผามันเผาแล้วมันง่ายอะฮะเผาเกลี้ยงปุ๊บ
0: มันง่ายมันไว
1: มันไว
0: ทุนมันทุนต่ำ
1: ใช่
0: แต่ผลกระทบมันก็นะ
1: ใช่แล้วก็เป็นหมอกควันมา
0: ข้ามประเทศ
1: ข้ามประเทศมา
0: ฝั ่งยุโรปก็ข้ามเหมือนกัน
1: ใช่เป็นปัญหาเหมือนกัน
0: นั่นแหละในทางสถิตินี่ตัวเลขถือว่าน่าประหลาดใจมาก
1: ประหลาดใจมากเพราะ400คนโดนจับเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะปีนี
0: ้ 90% ด้วยนะคุณผู้ฟัง
1: แล้ว 90% ในจำนวนไฟที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือมนุษย์มันก็ต้องมีการสอบสวนกันต่อไปก็ต้องมีการหาสาเหตุเพื่อป้องกันกันต่อไปเพราะว่าเราก็โอเคบรรยากาศของโลกมันร้อนขึ้นมันก็เป็นตัวที่ซ้ำเติมอยู่แล้วแต่ทำยังไงให้มันไม่ให้สถานการณ์มันหนักไปกว่านี้ปีติดต่อไปเนี่ยถ้าสภาพอากาศมันแย่ลง
0: ซึ่งมันน่าจะแย่ลงละ
1: ใช่
0: เพราะซูเปอร์เอลนีโญมาแล้ว
1: ก็แย่เลย
0: นะ 90% ฝีมือมนุษย์แต่ว่าจะเป็นความประมาทส่วนหนึ่งแล้วก็เจตนาอีกส่วนหนึ่งแต่ยังไงก็ดีก็ถือว่าคนที่ป้องกันที่ทำงานหนักกว่าคนที่เริ่มทำให้เกิดไฟเยอะเลย
1: ใช่
0: นะคะ
1: ก็ต้องติดตามกันต่อไปเน
0: า
1: ะ
0: สถานการณ์อีกร้อนอีกเป็นเดือน
1: ๆอู้แย่เลยยังไม่หมดฤดูร้อน
0: จริงอ่ะเรื่องไฟมันก็มีผลกระทบต่อสุขภาพนะคุณผู้ฟังท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้หลายคนก็เดี๋ยวนี้หันมาดูแลสุขภาพกันเยอะแล้วอย่างนึงที่ได้ยินคนพูดกันเยอะตัวดิฉันเองด้วยนะก็คือเรื่องของโปรตีนพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยคือแต่ก่อนอะย้อนไปสัก10ปีเราจะรู้สึกว่าคนที่อายุเยอะเขาก็จะไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ไม่ค่อยอะไรเนาะเพื่อที่จะแบบเหมือนอะไรอ่ะพูดง่ายๆคืออายุเยอะขึ้นก็กินผักกินปลาดีกว่
1: า
0: แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเขาก็มีกระแสที่ทำให้คนกินโปรตีนกันตั้งแต่วัยรุ่นวัยกลางคนแล้วก็วัยแบบค่อนๆไปทางอายุเยอะแล้วก็ยังบอกกันว่าควรจะกินโปรตีนให้พอแล้วก็ออกกำลังกายอะไรแบบนี้ให้แบบเรามีกล้ามเนื้อ
1: เพื่อที่ผลิตภัณฑ์ผมเห็นรีเสิร์ฟโปรตีนเป็นกินเว
0: มีเขิมโปรตีนกันทุกอย่างเลยนะมีแบบคือนมเองอ่ะก็เติมโปรตีน
1: ใช่ครับ
0: ขายในท้องตลาดกันแต่ทีเนี้ยโอเคเขาบอกว่ากล้ามเนื้อโปรตีนสร้างกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อจะช่วยพยุงกระดูกเราพอเราแก่ตัวไปเราจะไม่เรียกว่าอายุยืนจะไม่แบบกระดูกหักง่ายล้มเจ็บตัวอะไรฟื้นตัวง่ายอะไรเงี้ยก็เถอะแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญบอกว่าบางทีการกินโปรตีนมากเกินไปมันอาจจะทำให้อายุไขของเราสั้นลงก็เป็นได
1: ้เอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ
0: ก็มีคำถามที่ผู้เชี่ยวชาญเขาตั้งมาให้คนฟังได้คิดกันเพราะว่าบางทีอ่ะกินโปรตีนเยอะๆเราไม่ออกกำลังกายอาจจะทำให้ไขมันเพิ่มอาจจะมีการดื้ออินซูลินแล้วเท่าไหร่ถึงจะพอดีนี่ก็เป็นคำตอบที่อ่ะเดี๋ยวมาฟังกันว่าอะไรยังไงบ้างคะเพราะว่าทุกวันนี้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอาหารโปรตีนสูงไม่ว่าจะเป็นพวกแบบที่คุณปัตภีบอกเนาะเครื่องดื่มใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เชคผง
1: ซีเรียล
0: อุตสาหกรรมนี้มันมีมูลค่ากว่า 78,000 ล้านดอลลาร์ในโลกนะมันโตขึ้นเยอะเลยนะคะทีนี้นักวิทยาศาสตร์บอกว่าถ้ากินอย่างเดียวไม่ออกกำลังกายสุขภาพแย่ลงแน่นอน
1: มันเหมือนไม่มีที่ให้เอาของพวกนี้ไปใช้
0: ถูกต้องเพราะว่ามันจะสะสมเป็นไขมันถ้าไม่ออกกำลังกายนะ
1: ครับ
0: และเขาทดสอบมาลองวิจัยมาแล้วเพียงแค่4เดือนเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าร่างกายสะสมไขมันมากขึ้นแล้วก็ด้วยความที่สะสมอะไรแบบนี้ก็จะทำให้ดื้ออินซูลินแม้ว่าจะกินแคลอรี่เท่าเดิมนะคุณบอกว่าคุณกินโปรตีนเพิ่มแต่คุณไม่ได้กินแคลอรี่เพิ่มแต่ยังไงก็ดีอ่ะมันก็จะมีผลกระทบอยู่ดีถ้าคุณไม่ออกกำลังกายเป็นงานวิจัยที่เขาทำกันหลายสำนักแล้วก็ออกมาในทิศทางเดียวกันแล้วทีนี้มันก็จะตามมาด้วยมะเร็งเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจสุดท้ายอายุอาจจะสั้นลงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นบทความที่ผู้เชี่ยวชาญจากที่อังกฤษตีพิมพ์ลงใน Telegraph ดังนั้นเขาก็เป็นข้อมูลสถิติจากประชากรชาวอังกฤษที่เขาบอกว่า1ใน3ของประชากรวันๆเนี่ยนั่งเฉยๆไม่ได้ทำอะไรอย่างน้อย6ชั่วโมงเวลา6ชั่วโมงจากเวลาที่ตื่นนอนนะ
1: ครับ
0: ไม่นับเวลานอนแล้วยิ่งอายุเลย50ไปไม่ขยับยิ่งไม่ขยับเข้าไปใหญ่ดังนั้นก็เรียกได้ว่าประชากรส่วนมากมีวิถีชีวิตที่แบบเอ่ยเฉยอ่ะ
1: อันนี้ก็คุ้นๆเหมือนกัน
0: เลยคุ้นๆแล้วเราก็ยังไม่ได้ถึง50แต่ก็เป็นอย่างนั้นไปแล้ว
1: เริ่มแล้ว
0: ไม่ได้อยู่อังกฤษก็จริงแต่คุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะเป็นเหมือนกันนั่งฟังเราอยู่ก็อาจจะอยู่ในที่ทำงานหรืออาจจะนั่งรถติดอยู่ก็เป็นได้
1: ประเทศไทยเนี่ยเสียเวลากับการจราจรไป 2-3 ชั่วโมงต่อวันเลยนะ
0: ใช่อันนี้จริงไม่เถียงตั้งแต่เด็กจนอายุขนาดนี้ก็ครึ่งชีวิตไปแล้ว
1: ก็มีส่วนเหมือนกันนะ
0: บนถนนที่เราขยับไม่ได้เนาะ
1: ครับ
0: ทีนี้เขาก็เลยแนะนำว่าถ้าเกิดจะมาสร้างกล้ามเนื้อด้วยการกินโปรตีนเฉยๆเนี่ยอันตรายแหละเพราะว่าเวลาที่โปรตีนมันย่อยไปเนี่ยมันกลายเป็นกรดอะมิโนแต่มันจะมีเหตุผลที่มันกลายเป็นอันตรายเนี่ยเพราะว่ามันจะมีสารเคมี ต่างๆที่ไม่ค่อยคงตัวที่ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่มันจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันแล้วมันอาจจะทำลาย DNA ในเซลล์ต่างๆของเราได้ยิ่งเรากินโปรตีนเยอะมันก็จะยิ่งมีสารเคมีพวกเนี้ยเยอะตามมาด้วยนอกจากนี้เขาไปทดลองในหนูทดลองนะคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: ให้ลองกินอาหารที่มีโปรตีนต่ำกว่าปรากฏว่าอายุมันยืนยาวขึ้น 30% แต่อันนี้ในหนูนะ
1: ครับ
0: สำหรับคนเนี่ยเขายังทดสอบกันไม่เสร็จ ก็ต้องรอดูกันต่อไปใช่ว่าวันนึงถ้าวิจัยเรื่องนี้เสร็จแล้วมันอะไรยังไงเราอาจจะได้รื้อโปรแกรมการกินอาหารของเรากันใหม่ ปีที่แล้วมีการวิจัยที่เดนมาร์กศึกษาผู้ใหญ่ในกลุ่มของผู้ใหญ่ประมาณ 6,000 กว่าคนเปรียบเทียบกันระหว่างคนที่อาหารทั้งหมดอ่ะกินเป็นโปรตีนไม่ถึง 10% ก็ไปกลุ่มนึงกินโปรตีนปานกลาง 10-19% ของอาหารทั้งหมดในแต่ละวันแล้วก็คนที่กินโปรตีนเยอะคนที่กินโปรตีนเยอะเนี่ยเขานับเป็น 20% ขึ้นไปเขาบอกว่าคนกลุ่มที่กินโปรตีนน้อยมีโอกาสเป็นเบาหวานประเภทที่2แล้วก็เสียชีวิตก่อนวัยอันควรน้อยกว่าเอาแล้ว
1: ตอนแรกก็กินน้อยเป็นน้อย
0: กำลังโหลดโปรตีนกันทุกวันทุกวันเอาแล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดไม่ได้มองลึกไปถึงขนาดว่าโอ๊ยฉันจะเป็นโรคนั้นนี้อยากหุ่นดี
1: ครับ
0: หลายคนก็บอกกินโปรตีน
1: ใช่กินอย่ากินแป้งกินแบบอกไก่กินแบบโปรตีนให้มันอิ่มไป
0: กินโปรตีนน้ำหนักอาจจะขึ้นได้อันนี้ผู้เชี่ยวชาญเขาว่าไว้เอ๊ะเดี๋ยวบางคนอาจจะบอกว่าเอาก็กล้ามเนื้อขึ้นไงน้ำหนักจึงขึ้นแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญจากอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดไปดูตามงานวิจัยนะปรากฏว่าถ้าจะลดน้ำหนักแล้วบอกว่าให้กินโปรตีนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพราะว่าการกินอาหารที่มีโปรตีนต่ำจะช่วยปรับวิธีการเผาผลาญของร่างกายของเราที่จะทำให้มีการเผาผลาญพวกไขมันในตัวเราแล้วก็เผาผลาญแคลอรี่ได้มากขึ้น แม้กระทั่งในเวลานอนอ่ะงงและทีเนี้ยเพราะว่าที่ฟังมาก่อนอันนี้ทั้งหมดคุณผู้ฟังอาจจะกำลังคิดเหมือนกันไหนบอกว่ากินโปรตีนเยอะแล้วพอสร้างกล้ามเนื้อมีกล้ามเนื้อมันจะเป็นเตาเผาแคลอรี่ที่จะเผาผลาญแม้กระทั่งในเวลาเราอยู่เฉยๆไงหรืออันนี้อยู่บนพื้นฐานของการที่ว่าไม่ออกกำลังกายซึ่งเขาไม่ได้พูดนะคุณผู้ฟังอันเนี้ยเขาอ้างอิงงานวิจัยที่เขาบอกเอาไว้แบบนี้โดยที่เขาไม่ได้บอกว่าในงานวิจัยเนี่ยมันหมายถึงว่าออกกำลังกายมากน้อยหรือไม่อย่างไรมันมีการวิจัยอีกที่ใช้หนูทดลองหนูก็อ่ะได้กินก็สองกลุ่มเหมือนเดิมมีกลุ่มที่กินโปรตีนน้อยกับกลุ่มที่กินโปรตีนเยอะกลุ่มหนูทดลองที่มันได้กินโปรตีนน้อยเนี่ยมันก็ผอมลงแล้วก็ปรากฏว่าน้ำตาในเลือดดีกว่าทั้งที่กินเยอะคือปริมาณอาหารเยอะแต่สัดส่วนโปรตีนน้อยในทางกลับกันไอ้เจ้ากลุ่มหนูทดลองที่กินอาหารที่มีโปรตีนสูงกว่าก็น้ำหนักขึ้นมากกว่าซึ่งถ้าเขานักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าถ้าจะให้อธิบายก็คือเวลาคนกินโปรตีนสักไม่ถึง 10% ของอาหารที่กินทั้งหมดเนี่ยตับจะเริ่มสร้างฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อว่า FGF21 ซึ่งไม่ต้องไปจำมันหรอกนะคะแต่ว่าผลมันก็คือจะทำให้สมองจะไปส่งผลให้สมองของเราสั่งการและสุดท้ายเนี่ยมันจะใช้พลังงานในร่างกายมากขึ้นก็เลยกลายเป็นการเผาผลาญแคลอรี่เพิ่มมากขึ้นคือคนกินโปรตีนต่ำจะรู้สึกไม่ค่อยอิ่มขนาดนั้นก็เลยกินแคลอรี่เข้าไปมากขึ้นเขาบอกอย่างนี้แต่ก็ยังน้ำหนักลดแล้วก็มวลไขมันก็ลดกลับกันอีกแล้ว
1: ท่านผู้ชมอาจจะปวดหัววิ่งวิ่งแล้วว่า ควรจะกินอะไรดี
0: ดิฉันเดี๋ยวอ่านให้คุณผู้ฟังไว้เนี่ยดิฉันก็รู้สึกว่ามันขัดกับที่รู้มาทั้งหมดเลยเราก็นำเสนอเรื่องราวสุขภาพแบบนี้ให้คุณผู้ฟังมาเรื่อยๆอ่ะนะ
1: ครับ
0: เออ แต่วันนี้เนี่ยเนื้อหามันแปลกไป
1: กินคาร์บก็กินคาร์โบไฮเดรตเยอะก็ไม่ดีกินโปรตีนเยอะก็ไม่ดีกินอะไรดีทีนี้ชีวิตเอาง่ายจัดสัดส่วนให้มันพอดีแล้วกัน
0: อาจจะเป็นคำนั้นเป็นคำตอบสุดท้ายทีนี้ถามไม่ได้บอกว่าโปรตีนไม่ดีไม่ใช่ว่าฟังเราแล้วคุณผู้ฟังบอกไม่กินละ
1: ครับ
0: ก็ไม่ใช่เพราะว่าอาหารที่มีโปรตีนบางชนิดก็อย่างสำคัญอยู่โดยเฉพาะอาหารกลุ่มที่มีโปรตีนชนิด BCAA เราจะเห็น BCAA เยอะเดี๋ยวนี้เขาโฆษณากันก็คือพวกแบบลูซีนไอโซลูซีนวาลีนอะไรเงี้ยคือชนิดย่อยของกรดอะมิโนซึ่งอันเนี้ยถ้ากินเยอะไปเนี่ยไม่ค่อยดีมีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังกันอีกเยอะเวลาเราหมดคุณผู้ฟังแต่จะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังคงเป็นอะไรที่ศึกษากันอยู่อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการรับประทานโปรตีนฟังตรงนี้แล้ววันไหนมีข้อมูลอัปเดตเดี๋ยวเราจะเอามาเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังฟังกันแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญแนะนำสรุปกว้างๆก็คือวันหนึ่งมื้อหนึ่งให้กินโปรตีนประมาณสัก15กรัมไม่ต้องเยอะมากจนเกินไปแล้วถ้าจะกินโปรตีนก็เพิ่มสัดส่วนของโปรตีนจากพืชให้มันเข้ามาใกล้เคียงกับโปรตีนจากสัตว์แล้วก็อาจจะมันจะมีพวกแบบกรดไขมันโอเมก้า3วิตามิน B12 อะไรอย่างมากขึ้นอาจจะดีกับตัวเองแล้วก็ดื่มน้ำให้เยอะขึ้นหลายๆคนดื่มน้ำไม่พออาจจะมัวแต่สนใจเรื่องของโปรตีนอะไรไม่ทันได้ดูเรื่องการดื่มน้ำก็อันนี้ทิ้งท้ายไว้ว่าอ่ะอาจจะยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจนเรื่องโปรตีนแต่ที่แน่เดินสายกลางไว้อาจจะดีที่สุด
1: กินอย่างพอดี
0: เออจริง
1: กินอย่างพอดีแล้วก็ดูแลสุขภาพออกกำลังกายพักผ่อนที่เพียงพอ
0: ให้ร่างก
1: ายใช่ให้ร่างกายทำงานอย่างปกติ
0: อ่ะก็เป็นองค์รวมเอามาฝากกันสำหรับหน้าต่างโลกวันนี้นะคะคุณผู้ฟังติดตามกันได้นะคะ www.thaipbspodcast.com application podcast และรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: Thai PBS Podcast View the world via the voice
3: จุฬา Radio Plus ร่วมกับ Thai PBS Podcastเปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHzทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนฟังการวิเคราะห์อนาคตการเมืองไทยผ่านมุมมองของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ที่ติดตามสถานการณ์การเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่องในรายการ50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวพบกับศาสตราจารย์ชยันชัยพรอาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินรายการโดยนันทวัฒน์กิ่งนอก50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวคุยกับผีเสื้อปีกบางรายการที่จะชวนคุณไปเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการพูดคุยเกี่ยวกับผลงานวรรณกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคมสำหรับคนพิการฟังแนวคิดและประสบการณ์ตรงจากคนพิการเพื่อร่วมกันสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเรื่องความหลากหลายในสังคมไทยทุกวันเสาร์เที่ยงตรงติดตามฟังรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิตติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและกัญญาสอนตันสุปผลเจ้าของเพจรีวิวหนังสืออ่านอีกครั้งก็ยังชอบมาร่วมเรียนรู้พร้อมเปิดรับและอยู่ร่วมกับคนพิการด้วยความเข้าใจให้เพิ่มขึ้น
4: ติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญรู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองดำเนินรายการโดยปวินนามัยบ่ายคล้อยและวิทยากรประจำรายการวันจันทร์วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลกโดยรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์วันอังคารมิติโลกมิติไทยโดยคุณกวีจงกิจถาวรเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดย TDRI วันพุธคลังเศรษฐกิจคนเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่1และ2เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต Life Long Learning โดยดร.ภัทรสิริรัตนการสัปดาห์ที่3จัดการองค์ความรู้เพื่อให้การค้าและการพัฒนาในภูมิภาคดียิ่งขึ้นโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนหรือ ITD และทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายของเดือนร่วมอัปเดตทิศทางประเทศในอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 8:05 นถึง 8:55 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองทางจุฬาเรดิโอพลัส
5: CU Delight 101.5 FM
6: ความจริงวรรณคดีก็ดีเพลงไทยก็ดีมีความสำคัญอย่างหนึ่งแสดงให้เห็นว่าชาติของเราหรือคนไทยเราหรือที่อยู่ในที่นี่ได้มีวิวัฒนาการมาอย่างไรได้รับเล่าเรียนความรู้หรือว่ามีวิชาความรู้มีศิลปะวิทยาค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาอันนี้สำคัญมากส่วนความคิดที่อยากจะได้ของใหม่ๆของชาติอื่นมาประดับสติปัญญานั้นไม่แปลกพระราชวาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณห้องประชุมโรงเรียนจิตรลดาวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2518เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

วันเฉลิมสมเด็จแม่ได้แต่คิดขอน้อมจิตรำลึกถึงคนึงหาพระคุณแม่มากล้นเหลือคนนานาลูกเกิดมาโชคดีมีแม่งามไปเมืองไหนถูกถามถึงนามแม่ว่าสวยแท้ราชินีแห่งสยามควีนสิริกิติ์จำขึ้นใจในพระนามชมว่างามเพริดปริ้งยอดหญิงไทยแม่รักชายห่วงชายชายก็รู้ชายจะสู้สุดชีวาอย่าสงสัยจะทำตัวให้สมแม่วางใจจะรักไทยกู้ศักดิ์ศรีจักรีวงศ์จะรักหญิงที่เขาเข้าใจแม่จะแน่วแน่พุทธศาสตร์ถือพระสงฆ์การสวดมนต์ไหว้พระจะดำรงจะมั่นคงรักชาวไทยไม่เสื่อมคลายขอถวายสมเด็จแม่เพียงแค่นี้จงโชคดีมีสุขทุกจากหายอย่าคิดมากทำพระไทยให้สบายเรื่องลูกชายแม่อย่าเศร้าเขารักดีชายขอกราบลงที่ตักพร้อมรักแท้ชายรักแม่สุดหัวใจชายไม่หนีชายจะเป็นกำลังใจป้องภัยรีมอบชีวีและเลือดเนื้อเพื่อแม่เอ่ยพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารถวายพระพรชัยมงคลพระราชมารดาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2515ในระหว่างที่ทรงศึกษาวิชาการทหารณโรงเรียนในร้อยดันทรูนเครือรัฐออสเตรเลียขณะนั้นพระองค์ทรงเจริญพระชนมายุได้20พรรษาบทพระราชนิพนธ์นี้เป็นบทที่สุดซาบซึ้งสะท้อนให้เห็นถึงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อพระราชมารดา

ที่จบลงไปนั้นคือเพลง You're Gonna Be Always Loved By Me นะคะข้อความที่อ่อนโยนเปี่ยมด้วยอารมณ์จากพ่อแม่ถึงลูกสะท้อนความรักนะคะในการเลี้ยงดูทารกแรกเกิดความปรารถนาที่จะปกป้องพวกเขาจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงคำมั่นสัญญาที่จะทำให้ลูกๆมีความมั่นคงด้วยความรักด้วยการบ่มเพาะด้วยการเลี้ยงดูนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีความหมายดีมากๆที่สะท้อนถึงความรักความผูกพันระหว่างแม่ลูกนะคะก่อนหน้านั้นกับบี้บอร์เรตนะคะกับ Growing Up Rising You นะคะซึ่งก็เป็นภาพสะท้อนที่อ่อนโยนถึงความงดงามของการเป็นคุณแม่วัยสาวที่บางทีอาจจะยุ่งเหยิงเพราะว่ายังไม่คุ้นชินกับการเป็นคุณแม่นะคะก็ต้องพยายามค้นหาเส้นทางชีวิตของตนเองไปพร้อมๆกับการชี้นำลูกๆให้เติบโตอย่างมีคุณภาพนะคะแล้วก็เอเฮลเลอร์นะคะเป็นเพลงกล่อมเด็กที่อ่อนโยนแสดงถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความตั้งจิตตั้งใจคำอธิษฐานภาวนาที่จะปกป้องสนับสนุนลูกๆตลอดชีวิตนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายดีมากๆอีกเพลงหนึ่งที่ See You Delight นำเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ซึ่งเป็นวันแม่นะคะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเล่าไว้ในบทพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาว่าเรื่องภาษาไทยที่เกี่ยวกับสมเด็จแม่นั้นเมื่อข้าพเจ้าอายุได้ 6-7 ขวบสมเด็จแม่ทรงสอนให้อ่านหนังสือวรรณคดีต่างๆจำได้ว่าที่ง่ายและสนุกเหมาะสำหรับการเริ่มต้นก็คือเรื่องพระอภัยมณีต่อด้วยเรื่องอื่นๆได้แก่เรื่องอีเหนาและรามเกียรติ์เป็นต้นเรื่องอีเหนาเป็นเรื่องที่โปรดมากทรงให้ข้าพเจ้าอ่านคัดบทกลอนต่างๆให้ทำให้ข้าพเจ้าท่องได้หลายตอนทรงมีวิธีการสอนแปลกๆเช่นอ่านอีเหนาตอนเห็นดอกปานันสำคัญคิดเหมือนวันพี่ลิขิตด้วยนะขาท่านสอนว่าดอกปานันหรือดอกลำเจียกกลีบใหญ่และแข็งแรงพอจะเขียนตัวหนังสือได้ให้เก็บมาลองเขียนกลอนแต่เราเขียนด้วยเล็บไม่ได้เพราะเราตัดเล็บสั้นก็ให้หาหมายเขียนสมเด็จแม่ทรงจำเก่งบทแปลกๆที่ทรงจำได้ตั้งแต่ทรงพระเยาว์บทกลอนที่ทรงเล่าว่าเด็ดตาท่องให้ฟังก็มาสอนเราต่ออีกสมเด็จแม่ทรงอ่านหนังสือมากมีทุกประเภทไปไหนก็ต้องไปซื้อมาไว้และทรงใช้หนังสือนั้นเป็นประโยชน์มากที่สุดจนทุกวันนี้ท่านก็ยังอ่านมากเวลางานยุ่งๆบางทีเราก็ไม่มีเวลาอ่านหนังสือแต่ไม่ทราบว่าท่านทำอย่างไรของท่านจึงมีเวลาท่านซื้อหนังสือของท่านเองส่งซื้อพระราชทานให้ข้าพเจ้าอ่านจนโตก็ยังทำส่งแนะนำทั้งการอ่านในใจและการอ่านดังๆซึ่งมีรับสั่งว่าจะช่วยให้ภาษาพูดของเราดีขึ้นทรงสนับสนุนให้ตั้งห้องสมุดสะสมหนังสือ

0: ที่จบลงไปนั้นคือเพลงของ Michael Bublé Forever Now แล้วก็ Hailstorm Dear Daughter ค่ะรวมถึง Taylor Swift นะคะกับ The Best Day ซึ่งก็เป็นเพลงที่มีความหมายเพราะมากๆสะท้อนถึงความรักความผูกพันของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนะคะ The Best Day ก็เป็นเพลงที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่คุณแม่ของเธอนะคะแอนเดรียสวิฟต์ค่ะโดยบอกเล่าเรื่องราวความทรงจำในวัยเด็กความอบอุ่นจากแม่ในช่วงวัยรุ่นที่โดยเฉพาะยิ่งช่วงที่อกหักความรักความผูกพันอันลึกซึ้งในครอบครัวเทเลอร์สวิฟต์เขียนเพลงนี้เพื่อเป็นของขวัญเซอร์ไพรส์ให้คุณแม่ของเธอนะคะ The Best Day ค่ะ See You Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้คุณสุนทรโอชาที่นี่รายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์คุณแมนสังครักษ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินดำเนินรายการค่ะวันแม่ที่ความรักความผูกพันระหว่างแม่ลูกไม่ได้มีวันนี้วันเดียวแต่ว่าวันแม่หรือแม่เป็นบุคคลที่อยู่ในจิตใจของลูกๆต่อเนื่องยาวนานตลอดชีวิตเลยทีเดียวนะคะฟังเพลงจากซีลีนดอนเพลงนี้ค่ะ A Mother's Prayer นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่มีการนำเพลง The Prayer อันโด่งดังมาดัดแปลงเป็นเพลงที่พูดถึงความรู้สึกที่ลึกซึ้งความรักความผูกพันระหว่างแม่ลูกนะคะเนื้อเพลงแสดงถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขการปกป้องอย่างสุดกำลังแล้วก็คำวิงวอนของแม่ที่มีต่อลูกขณะที่ลูกเติบโตแล้วก็เผชิญกับความไม่แน่นอนในชีวิตความไม่แน่นอนของโลกค่ะมาร์ตินา แมคไบรด์กับ In My Daughter's Eyes นะคะเพลงนี้เป็นงานประพันธ์ของเจมส์เลเทอร์แล้วก็มีพอลวอลลี่มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ค่ะเป็นเพลงที่สะท้อนถึงความเป็นแม่ความเปราะบางการเติบโตพูดถึงแม่ที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นวีรบุรุษผู้กล้าหาญในสายตาของลูกๆแต่ก็ตระหนักดีว่าแท้ที่จริงแล้วลูกต่างหากที่เป็นคนเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือแม่ด้วยการเป็นแรงบันดาลใจให้เป็นคนที่ดีขึ้นมีพละกำลังในการทำงานดำเนินชีวิตต่างๆมากยิ่งขึ้นเบนสันบูลนะคะกับมอมม่า2ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกขอบคุณนะคะคิดถึงแล้วก็ความจริงอันเจ็บปวดของการแก่ชรานะคะโดยบูลทำเพลงนี้ให้กับแม่ของเขาและทุกคนที่เป็นเหมือนผู้ปกครองสะท้อนถึงความกลัวที่จะต้องสูญเสียคนที่เลี้ยงดูคนที่ดูแลเราในที่สุดอะไรประมาณนั้นแม้จะรู้ว่าเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องที่ไม่มีใครก็ฝืนได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight พบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: โอเค here he goes say I'm such a big boy
2: I'm such a big boy
1: yeah
2: Dad, I'm such a big boy
3: you are such a big boy
2: yeah.

0: ตอร์แพทย์หญิงอ่อนนงโพแก้ววรางกูร
1: ภาวะโพรงสมองข้างน้ำความดันปกติคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าภาวะโพรงสมองข้างน้ำความดันปกติคืออะไรภาวะโพรงสมองข้างน้ำความดันปกติหรือ normal pressure hydrocephalus เป็นโรคที่เกิดจากการสะสมของน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังภายในโพรงสมองมากกว่าปกติเนื่องจากความผิดปกติของการไหลเวียนหรือการดูดกลับของน้ำไขสันหลังส่งผลให้โพรงสมองขยายตัวและกดเบียดเนื้อสมองแม้ว่าความดันของน้ำไขสันหลังที่ตรวจวัดได้จะอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ตามค่ะโรคนี้พบได้บ่อยในผู้สูงอายุและมักมีอาการคล้ายกับโรคสมองเสื่อมโรคพาร์กินสันหรือภาวะเสื่อมจากหลอดเลือดสมองค่ะจึงทำให้การวินิจฉัยมักล่าช้าหรือคลาดเคลื่อนได้ค่ะอย่างไรก็ตามอาการนี้นับเป็นหนึ่งในสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่สามารถรักษาได้ค่ะดังนั้นหากได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องและได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นผู้ป่วยจำนวนมากสามารถมีอาการดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเดินและการทรงตัวซึ่งก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างมีนัยสำคัญค่ะด้านสาเหตุของภาวะโพรงสมองข้างน้ำความดันปกติแบ่งออกได้เป็น2ชนิดค่ะ1ชนิดไม่ทราบสาเหตุไอดิโอพาติกซึ่งเป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปสันนิษฐานว่าเกิดจากความผิดปกติของการดูดกลับน้ำไขสันหลังที่ค่อยเป็นค่อยไปตามวัยค่ะและ2ชนิดที่มีสาเหตุ secondary เกิดจากภาวะที่มีการรบกวนการไหลเวียนหรือการดูดกลับของน้ำไขสันหลังที่ผิดปกติเช่นผู้ป่วยมีภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองมีการบาดเจ็บที่ศีรษะหรือเคยมีภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบค่ะด้านอาการสำคัญของโรคจะประกอบไปด้วย3อาการเด่นที่เรียกว่าฮาคิมไตรแอดได้แก่1ความผิดปกติของการเดินซึ่งมักเป็นอาการแรกและพบได้บ่อยที่สุดผู้ป่วยจะเดินช้าลงก้าวสั้นยกเท้าได้ลำบากลักษณะคล้ายกับเท้าติดพื้นมีฐานการเดินกว้างเสียการทรงตัวหกล้มง่ายอาการนี้จะแตกต่างจากโรคพาร์กินสันตรงที่มักไม่มีอาการสั่นที่เด่นชัดและตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาพาร์กินสันได้น้อยค่ะ2ความบกพร่องด้านการรู้คิดผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการหลงลืมสมาธิลดลงคิดและตอบสนองช้าลงความสามารถในการวางแผนจัดการตัดสินใจลดลงซึ่งเป็นลักษณะของความผิดปกติของสมองส่วนหน้าโดยที่อาการความจำมักจะไม่รุนแรงเท่ากับโรคอัลไซเมอร์ในระยะแรกค่ะและ3ความผิดปกติของการควบคุมการขับถ่ายโดยเริ่มจากอาการปัสสาวะบ่อยปัสสาวะเล็ดและอาจจะมีอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ได้ค่ะโดยทั้ง3อาการนี้มักจะมีอาการดำเนินมากขึ้นภายในช่วงเวลาเป็นหลักเดือนถึงปีหากไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยอาจจะเสียความสามารถในการเดินการดูแลตนเองได้ค่ะด้านการวินิจฉัยก็จะอาศัยการซักประวัติการตรวจร่างกายทางระบบประสาทและการประเมินการเดินร่วมกับการตรวจภาพถ่ายทางรังสีของสมองค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือการตรวจสแกนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะพบโครงสมองที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติค่ะโดยผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคนี้แพทย์อาจจะมีการเจาะระบายน้ำไขสันหลังประมาณ 30-50 มิลลิลิตรและมีการประเมินการเดินและการทำงานด้านการรู้คิดค่ะว่าหากมีอาการที่ดีขึ้นแสดงว่าผู้ป่วยมีแนวโน้มตอบสนองต่อการผ่าตัดใส่สายระบายน้ำไขสันหลังค่ะด้านการดูแลและการรักษาค่ะการรักษาที่เป็นมาตรฐานของโรคนี้ก็คือเป็นการผ่าตัดใส่สายระบายน้ำไขสันหลังหรือ Cerebral Spinal Fluid Shunt Surgery ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการใส่สายระบายจากโพรงสมองลงสู่ช่องท้องหรือ Ventriculo

0: เพอริโตเนียลชั้นเพื่อเป็นการระบายน้ำไขสันหลังส่วนเกินและลดแรงกดต่อเนื้อสมองค่ะนอกจากนี้ค่ะผู้ป่วยควรได้รับการดูแลแบบองค์รวมร่วมกับการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูการเดินและการทรงตัวร่วมกับการลดความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับภาวะโพรงสมองข้างน้ำความดันปกติที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนงโพแก้ววรางกูร
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
3: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทย U News ด้วยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาวันนี้เราก็มาพบกันในวันพุธที่12สิงหาคม2569วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลายหน่วยงานทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างพร้อมเพรียงกันอย่างเช่นในวันนี้ที่ท้องสนามหลวงครับทางรัฐบาลก็ได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปถวายพระราชกุศลตั้งแต่เวลา7 นาฬิกาที่ผ่านมาส่วนทุกจังหวัดก็ได้มีการจัดพิธีที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่แต่ละจังหวัดจะเห็นว่าเหมาะสมรวมถึงในต่างประเทศก็ได้มีการจัดพิธีที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลซึ่งก็ได้มีการพิจารณาจัดพิธีตามที่เห็นสมควรเหมาะสมและจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยมหาเถรสมาคมได้พิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลครับสำหรับวัดไทยในต่างประเทศก็ได้มีการจัดพิธีตามที่วัดไทยแห่งนั้นๆเห็นสมควรและเหมาะสมนอกจากนั้นก็ยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนสิงหาคมตามความเหมาะสมนอกจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ยังมีหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนก็ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเช่นเดียวกับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังก็ได้มีการจัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569ก็ยังคงมีประชาชนเดินทางไปร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับทั้งที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังรวมถึงภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆซึ่งในวันนี้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังนั้นก็ได้เปิดรับบริจาคโลหิตตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาที่ผ่านมาและก็จะเปิดไปจนถึงช่วง13:30 นก็คือบ่าย 3:30 นั่นเองนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ยังคงมีพอมีเวลานะครับที่ทุกท่านจะสามารถเดินทางไปร่วมบริจาคโลหิตกันได้ถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะไปบริจาคโลหิตกันการบริจาคโลหิตนั้นนอกจากจะเป็นการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแล้วทุกท่านก็ยังได้สุขภาพที่ดีกันด้วยนะครับและพิเศษครับสำหรับช่วงวันที่10ถึง14สิงหาคมนี้ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติก็ได้มีการมอบตราไปรษณียกรที่ระลึกพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้บริจาคโลหิตที่ได้ลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์ด้วยนะครับจนถึงวันที่14สิงหาคมนี้ก็สามารถที่จะไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยครับมาดูกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติกันอีกที่หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมก็ได้มีการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินโดยทางโรงเรียนก็ได้มีการจัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์5รูปเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีผู้อำนวยการคณาจารย์บุคลากรผู้ปกครองและก็นักเรียนได้ร่วมกันตักบาตรจากนั้นนักเรียนก็ได้ทำพิธีเคารพธงชาติสวดมนต์และก็เริ่มเข้าสู่กิจกรรมน้อมรำลึกพระผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินโดยคณะผู้บริหารคณาจารย์ผู้ปกครองและนักเรียนก็ได้พร้อมกันยังบริเวณสถานที่ที่จัดพิธีต่อจากนั้นท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายประถมก็ได้วางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระฉายาลักษณ์ต่อจากนั้นท่านผู้อำนวยการก็ได้กล่าวคำน้อมรำลึกถึงพระผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน และทุกคนก็ได้นั่งสมาธิสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา1นาทีต่อจากนั้นก็เป็นกิจกรรมมอบรางวัลเนื่องในวันภาษาไทยและวันแม่แห่งชาติโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับในการจัดกิจกรรมสำหรับที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมครับมาดูข้อมูลสภาพอากาศกันบ้างครับคุณผู้ฟังวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงข้อมูลสภาพอากาศในวันนี้ซึ่งประเทศไทยตอนบนนั้นก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรดังนั้นชาวเรือในช่วงนี้ก็อาจจะต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนช่วงนี้ก็คงจะต้องงดนำเรือออกจากฝั่งก่อนนะครับวันนี้ที่ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นเดียวกันกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งเหมือนกันแต่ว่าปริมาณฝนก็จะอยู่ที่ร้อยละ60ภาคกลางเช่นเดียวกันครับปริมาณฝนก็จะอยู่ที่ร้อยละ60ภาคตะวันออกร้อยละ60ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่เช่นเดียวกับภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับคุณผู้ฟังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะได้วางแผนในการเดินทางกันแล้วถ้าหากว่าท่านคิดว่าจะออกไปทำธุระที่ไหนหรือว่าหลายๆท่านไปกันเป็นครอบครัวอาจจะพาคุณแม่ไปเที่ยวไปรับประทานอาหารกันที่ไหนหรือหลายครอบครัวก็อาจจะเป็นครอบครัวที่มีลูกเล็กเด็กแดงคุณพ่อคุณแม่จะพาลูกๆ กันไปไหนก็คงจะได้วางแผนกันบ้างแล้วในการเดินทางแล้วก็เรื่องของข้อมูลสภาพอากาศต่างๆเพื่อการรับมือโดยเฉพาะช่วงนี้เรายังอยู่ในหน้าฝนนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะเดินทางออกไปไหนก็ตามเตรียมร่มเตรียมหมวกเตรียมเสื้อกันฝนกันเอาไว้ด้วยก็จะทำให้ทุกๆท่านนั้นไม่เปียกฝนเวลาที่เราจะต้องเดินทางออกไปไหนก็แล้วแต่เพราะว่าเปียกฝนทีหนึ่งเนี่ยถ้าเรากลับมาบ้านแล้วไม่ได้สระผมก็อาจจะทำให้เป็นหวัดไม่สบายกันได้ฉะนั้นทุกๆท่านก็ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองกันด้วยนะครับวันนี้รายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาก็ยังคงมีเรื่องราวหลากหลายเช่นเคยนะครับที่เราจะมาอัปเดตกันแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวครับที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังทั้งในช่วงรอบรั้วทั่วไทยจารึกรอยไทยและช่วงสนทนาสถาบันครบครันในทุกช่วงและก็มีให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องตลอด1ชั่วโมงครับเราจะเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการกันเลยนะครับกับช่วงรอบรั้วทั่วไทยครับ
1: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: เข้าสู่ช่วงแรกของรายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษากับช่วงรอบรั้วทั่วไทยครับเรื่องแรกครับคุณผู้ฟังก็จะเป็นเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราก็จะได้ติดตามไปพร้อมๆกันกับคุณธัญวรรณศรีวาจนะเชิญทุกท่านพบกับคุณธัญวรรณได้เลยครับ
2: วันแม่ปีนี้มอเกษตรชวนเที่ยวงานโครงการหลวง57ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์งานโครงการหลวง57จัดโดยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ภายใต้แนวคิด พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569รวมถึงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สนับสนุนการดำเนินงานของโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องตลอดจนเผยแพร่การดำเนินงานและผลสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงส่งเสริมการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงภายในงานพบกับผลผลิตจากมูลนิธิโครงการหลวงและผลิตภัณฑ์งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมทั้งเวทีสาธิตของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โซนเซ็นทรัลคอร์ทศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ปีนี้นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้นำวัตถุดิบชั้นดีจากโครงการหลวงมารังสรรค์เป็นเมนูอาหารไทยอาหารว่างที่สร้างสรรค์โชว์เสน่ห์ของผักผลไม้และสมุนไพรจากยอดดอยได้อย่างน่าประทับใจสามารถรับชมการสาธิตแบบใกล้ชิดได้ไอเดียเมนูสุขภาพกลับไปทำที่บ้านรายงานข่าวโดยธัญวรรณศรีวาจนะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0: ขอบคุณคุณธัญวรรณศรีวาจนะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับและเดี๋ยวเราจะไปกันที่ภาคอีสานกันบ้างครับคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนครพนมว่าเขาจะมีอะไรมาอัปเดตกับคุณผู้ฟังบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันกับคุณภกายพัฒน์เจริญพันธ์ได้เลยครับ
3: มหาวิทยาลัยนครพนมผนึกพลังทุกภาคส่วนยกระดับสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดสากลมหาวิทยาลัยนครพนมเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากจากเวทีนำเสนอความก้าวหน้าและแสดงสินค้าต้นแบบภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งมุ่งยกระดับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดที่กว้างขึ้นโดยมีนายวรวิทย์พิมพนิษฐ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยดร.สถิตลิ้มพงพันธ์นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนมและศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ธวัชชัยสุปดิษฐ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมร่วมถ่ายทอดแนวทางการยกระดับสินค้าเกษตรนครพนมกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเชื่อมโยงความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อต่อยอดนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สร้างโอกาสทางการตลาดและรายได้ให้กับชุมชนพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของนครพนมอย่างยั่งยืนจากข่าวแรกมาต่อกันที่ข่าวที่2ค่ะมหาวิทยาลัยนครพนมร่วมนำร่องดัชนีนวัตกรรมสังคมขับเคลื่อนงานวิจัยตอบโจทย์ชุมชนอีสานมหาวิทยาลัยนครพนมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาดัชนีนวัตกรรมสังคมระดับภูมิภาคในการประชุม North Eastern Social Innovation Index Workshop and Networkโครงการนำร่องสำหรับมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือณจังหวัดขอนแก่นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คมศักดิ์หาญชัยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการพัฒนารอบตัวชี้วัดนวัตกรรมสังคมสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทยทั้งนี้มหาวิทยาลัยนครพนมในฐานะสถาบันอุดมศึกษานำร่องมุ่งนำกรอบดังกล่าวมาต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืนทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้ภกายพัฒน์เจริญพันธ์รายงาน
0: ขอบคุณคุณภกายพัฒน์เจริญพันธ์จากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนครพนมด้วยนะครับจากภาคอีสานเราไปที่ภาคใต้กันบ้างครับวันนี้คุณสวนีดาโอจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับคุณสวนีได้เลยครับ
4: สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวจากสถานีวิทยุมอ.ปัตตานีค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จับมือภาคีเครือข่ายเดินหน้าสร้างสุขภาวะเด็กชายแดนใต้ดัน GHA Active School สู่ต้นแบบโรงเรียนสอนศาสนาเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาดร.นายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานในการประชุมพัฒนาและขับเคลื่อนโมเดลส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษาสอนศาสนาเอกชนโดยมีดร.เพ็ญสุขมากผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนียลาผู้บริหารสถานศึกษาสอนศาสนาเอกชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมโดยในการประชุมในครั้งนี้นะคะมุ่งร่วมกันพัฒนาแนวทางส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษาสอนศาสนาเอกชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการวิจัยเป็นฐานในการออกแบบและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดร.เพ็ญสุขมากกล่าวว่าสสส.ร่วมกับสอบต.สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนียลาและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อรับมือกับปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเคลื่อนไหวและการมีกิจกรรมทางกายอย่างเหมาะสมพร้อมคำนึงถึงบริบทด้านศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทั้งนี้ค่ะคณะผู้วิจัยได้พัฒนา GHA Active School Model โดยเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของผู้บริหารครูนักเรียนผู้นำศาสนาผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายร่วมกันบูรณาการกิจกรรมทางกายให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและชีวิตประจำวันของนักเรียนควบคู่กับการวางแนวทางขยายผลติดตามและประเมินผลเพื่อให้การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษาสอนศาสนาเอกชนสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้านดร.นายแพทย์สมหมายบุญเกลี้ยงผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.กล่าวว่าการขับเคลื่อนงานดังกล่าวควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสิทธิที่นักเรียนทุกคนควรได้รับรวมถึงการดูแลเด็กพิเศษและเด็กพิการที่มีข้อบกพร่องด้านร่างกายหรือสติปัญญาเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมอีกทั้งควรสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับอย่างทั่วถึงพร้อมส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้งานง่ายและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่มาประยุกต์ใช้ในการดูแลและพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาสอนศาสนาเอกชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปสวนีดาโอสถานีวิทยุมอ.ปัตตานี
0: ขอบคุณคุณสวนีดาโอจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีด้วยนะครับจากภาคใต้คราวนี้เรากลับขึ้นมากันที่ภาคเหนือตอนล่างไปติดตามเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรกันครับคุณผู้ฟังวันนี้คุณอดิเรกมีบุญจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตกันนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันได้เลยครับ
5: มาติดตามรับฟังเรื่องราวจากทางมหาวิทยาลัยนเรศวรในช่วงของรอบรัวทั่วไทยนะครับเริ่มต้นที่ในส่วนแรกที่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรครับจัดโครงการแสดงรำเดี่ยวมาตรฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทยประจำปีการศึกษา2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อ่อนอุษาสุวรรณบรเทศคณบดีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรครับได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการแสดงรำเดี่ยวมาตรฐานทางด้านนาฏศิลป์ไทยประจำปีการศึกษา2569โดยมีทางดร.อุบลวรรณโตอวยพรหัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดงคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้มาร่วมกล่าวรายงานทั้งนี้มีผลงานของนิสิตชั้นปีที่4ที่นำมาแสดงจำนวนทั้งสิ้น23ชุดณ โรงละครเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยโครงการดังกล่าวครับเป็นการสนับสนุนให้กับนิสิตชั้นปีที่4สาขานาฏศิลป์ไทยภาควิชาศิลปะการแสดงคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้นำความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามาใช้ในการแสดงทักษะการรำไทยตามหลักและแบบแผนของการแสดงด้านนาฏศิลป์ไทยอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการแสดงออกและฝึกให้มีประสบการณ์การทำงานเป็นทีมเพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคมและเป็นการเผยแพร่ผลงานนิสิตต่อสาธารณชนโดยมีผู้ปกครองนิสิตศิษย์เก่าและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆให้ความสนใจเข้าชมแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยนะครับไปในพื้นที่ของทางจังหวัด

0: การแสดงที่งดงามอาหารพื้นถิ่นของดีเมืองตากและกิจกรรมอีกมากมายครับที่รอให้ทุกคนมาร่วมสัมผัสกันโดยในส่วนแรกนี้เนี่ยนะครับก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างเช่นวันที่28สิงหาคม2569นะครับเวลา 7:00 นมีพิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดตากโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากจะมีการทำพิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดตากจำนวน3แห่งด้วยกันครับซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้คนจังหวัดตากได้ความเคารพนับถือและมีความเกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์ทั้งศาลหลักเมืองตากเก่าศาลหลักเมือง4มหาราชวัดดอยข่อยเขาแก้วนะครับและในช่วงเย็นเวลา 17:30 นจะมีการฟ้อนศรัทธาสักการะสมโภชเมืองตาก734คนเชิญชมฟ้อนศรัทธาสักการะสมโภชเมืองตากด้วยจำนวนนางรำมากกว่า734คนตามจำนวนอายุเมืองตากด้วยเครื่องแต่งกายที่ออกแบบสำหรับงานสมโภชเมืองตากด้วยความศรัทธาและความภาคภูมิใจนะครับสำหรับที่มาของการจัดงานสมโภชครั้งแรกของจังหวัดตากมาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์บนหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหลักที่1ด้านที่1เมืองตากถูกกล่าวถึงครั้งแรกในปีพุทธศักราช1835นับเป็น734ปีในปีปัจจุบันกันนั่นเองนะครับและนี่เป็นเรื่องราวที่นำมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันสำหรับในช่วงเวลานี้อดิเรกมีบุญสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยุเพื่อการศึกษาสร้างปัญญาสุมัญชนรายงาน
1: ขอบคุณคุณอดิเรกมีบุญจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยนะครับและปิดท้ายกันที่ภาคอีสานกลับมาที่ภาคอีสานกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับคุณผู้ฟังวันนี้คุณชุตินันท์พันจรุงจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตกับเรานั้นเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันได้เลยครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกมหาวิทยาลัยขอนแก่นจับมือกอช.จัดติวเข้มเอาตัวรอดทางการเงินของเจน Z ในยุควิกฤตเมื่อวันที่6สิงหาคม2569เวลา 13:00 นมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชบูรณาการความร่วมมือกับกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเงินการออมและการวางแผนการเงินสำหรับนักศึกษาภายใต้หัวข้อเอาตัวรอดทางการเงินของเจน Z ในยุควิกฤตมุ่งเป้าสร้างวินัยทางการเงินและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการเงินโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ประพันธ์ศักดิ์ชวีราชผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คนณห้องประชุม1ชั้น2กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคือดร.รัฐการวิชัยดิษฐ์และคุณเทวันจันหอมเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายส่งเสริมการออมกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช.มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแนวคิดในการบริหารจัดการเงินเพื่อให้นักศึกษาสามารถรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ประพันธ์ศักดิ์ชวีราชผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวถึงความสำคัญของกิจกรรมในครั้งนี้ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะรอบด้านทั้งด้านวิชาการทักษะชีวิตและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ภายใต้กรอบการสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาหรือ ACE Entrepreneurial Global Minded Goal Oriented และ Sustainable Focusเพื่อให้พร้อมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกิจกรรมในวันนี้สอดคล้องโดยตรงกับการพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาในมิติ E หรือ Entrepreneurial โดยเฉพาะด้าน E3 Financial and Accounting Management หรือการจัดการการเงินและบัญชี ซึ่งมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ในการบริหารและควบคุมการใช้จ่ายอย่างมีแผนมีระบบและเกิดประโยชน์สูงสุดรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ประพันธ์ศักดิ์กล่าวการจัดงานครั้งนี้แห่งชาติหรือกอช.และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้เท่าทันทางการเงินมีวินัยในการออมและมี

0: ภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการการเงินของตนเองทั้งในวัยเรียนและเมื่อก้าวเข้าสู่วัยทำงานเพื่อเติบโตเป็นบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปชุตินันท์พันจรุงรายงานสำหรับช่วงนี้ขอส่งกลับไปทางสถานีค่ะ
1: ขอบคุณคุณชุตินันท์พันจรุงจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวจากสถาบันการศึกษาต่างๆที่เราอัปเดตกับคุณผู้ฟังในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้ส่วนช่วงหน้าช่วงจารึกรอยไทยจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันในช่วงหน้าครับ
2: จารึกรอยไทย
1: ช่วงจารึกรอยไทยในวันนี้จะเป็นเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์ร่วมสืบสานวัฒนธรรมชายแดนใต้ในสารคดีชุดและฮัสลาตันส่งวัฒนธรรมชายแดนใต
4: ้น้ำตกไซขาวอุทยานที่เปี่ยมไปด้วยธรรมชาติสวยงามน่าสัมผัสเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวปัตตานีและคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจสร้างความสุขความภาคภูมิใจให้กับคนชายแดนใต้ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจนถึงปัจจุบันอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์น้ำตกไซขาวเดิมชาวบ้านเรียกว่าน้ำตกกระโถนค้นพบโดยพระครูศรีรัตนากรท่านสีแก้วอดีตเจ้าอาวาสวัดทรายขาวเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2475และท่านได้ชักชวนราษฎรให้ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกทรายขาวต่อมาน้ำตกแห่งนี้ก็ได้รับการพัฒนาเป็นลำดับโดยอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานป่าไม้เขตปัตตานีกระทั่งปีพุทธศักราช2530กรมป่าไม้จึงให้เจ้าหน้าที่สำรวจเพื่อเตรียมการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติปัจจุบันน้ำตกไซขาวเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกไซขาวมีน้ำตกไหลมาจากยอดเขานางจันทร์บนเทือกเขาสันกาลาคิรีมีผาน้ำตกสูง40เมตรไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆตลอดเส้นทางมีพันไม้นานาชนิดมีเนื้อที่กว้างถึง 68,750 ไร่สภาพโดยทั่วไปของอุทยานแห่งชาติน้ำตกไซขาวเป็นป่าดิบชื้นประกอบด้วยพันไม้หลากหลายชนิดเป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดปัตตานียะลาและสงขลาซึ่งประชาชนได้อาศัยประโยชน์จากน้ำยอดเขาสันกาลาคิรีเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกไซขาวเป็นจุดที่กั้นเขตแดนระหว่างจังหวัดปัตตานีกับจังหวัดยะลาและสงขลาน้ำตกไซขาวมีทั้งหมด10ชั้นมีผาน้ำตกสูงถึง40เมตรไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้นๆป่าแถบนี้เป็นป่าดิบชื้นมีน้ำตกสวยงามความสมบูรณ์ทางธรรมชาติลงตัวสภาพทางภูมิศาสตร์ก็มีความเหมาะสมข้างบนสุดมีผลไม้มากมายที่เรียกกันว่าสวนผสมซึ่งชุมชนไซขาวร่วมกันปลูกพื้นที่นี้ชาวบ้านไทยพุทธและมุสลิมอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีความขัดแย้งน้ำตกไซขาวได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2552ทำให้ต้องปรับรูปแบบการจัดการมีการเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าชมและพักผ่อนเพื่อเป็นการบำรุงสถานที่แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับตัวเลขนักท่องเที่ยวมีผู้คนทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดมาเที่ยวอย่างไม่ขาดสายทางอุทยานก็มีความภาคภูมิใจเพราะการเข้าชมแต่ละครั้งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยเด็กวัยรุ่นที่มาจึงมาเที่ยวและพักผ่อนจริงๆไม่ใช่ว่าจะมาสร้างความรำคาญเหมือนแต่ก่อน
5: จะมีนักท่องเที่ยวมากันเยอะเพราะที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบมีทั้งมาเล่นน้ำมาดูความเป็นธรรมชาติน
4: อกจากความ

0: ความงดงามตามธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติน้ำตกไซขาวที่มีสายน้ำไหลตกมาจากหน้าผาสูงชันกว่า40เมตรลงมากลายเป็นสายน้ำใสไหลคดเคี้ยวไปตามแนวเขาที่อุดมไปด้วยปลาน้อยใหญ่มากมายแล้วการสร้างสีสันของธรรมชาติอีกประการหนึ่งของสถานที่แห่งนี้ที่ไม่ว่าใครก็ตามที่พบเห็นต้องอดความรู้สึกทึ่งไปไม่ได้ก็คือผาพญางูก้อนหินขนาดใหญ่ความสูงเทียบเท่าตึกสี่ชั้นซึ่งมีร่องรอยและรูปร่างคล้ายคลึงกับหัวงูขนาดยักษ์ออกมาอย่างโดดเด่นแม้ว่าก้อนหินนี้จะมีรูปร่างคล้ายกับพญาอสรพิษหากแต่ชาวบ้านละแวกนั้นมีความเชื่อกันว่านี่คือพญางูใจดีที่คอยปกป้องคุ้มครองบรรดาชาวบ้านและนักท่องเที่ยวให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง
1: สืบสานวัฒนธรรมชายแดนใต้โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานี FM 107.25 คลื่นอาสาเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์
2: และนี่ก็คือเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีในช่วงจารึกรอยไทยครับส่วนช่วงหน้าครับช่วงสนทนาสถาบันใครที่เป็นสายกินสายดื่มและหลายๆท่านก็คงจะคุ้นเคยกับครีมเทียมเป็นอย่างดีวันนี้เราก็มีนวัตกรรมจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมาฝากกันเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับท่านที่เวลาจะชงกาแฟหรือจะต้องทำเมนูอะไรก็ตามแต่จะต้องมีครีมเทียมเป็นส่วนผสมด้วยเสมอวันนี้เขาก็มีนวัตกรรมครีมเทียมจากข้าวหอมปทุมจะมาเล่าสู่กันฟังด้วยจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันในช่วงหน้าส่วนช่วงนี้พักสักครู่ครับ
3: ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
4: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
5: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
6: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุยมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องผัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
5: ุ
6: ณต
5: ้องเมินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล้ว
4: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่ 100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาทอ
5: ย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวง
3: และนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษยังหนักสนทนาสถาบัน
2: ช่วงสนทนาวันนี้ครับคุณผู้ฟังเราก็จะพูดคุยกันถึงเรื่องของนวัตกรรมครีมเทียมจากข้าวหอมปทุมเป็นผลงานนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นโดยนวัตกรรมนี้สามารถคว้ารางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี2569ครับและวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลงานนวัตกรรมนี้เราอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อัธพลอิสระอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์อัธพลครับ
7: ครับสวัสดีครับ
2: ครับอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาของงานวิจัยงานนวัตกรรมชิ้นนี้โดยตรงเลยนะครับครับ
7: ใช่ครับผม
2: ครับขอถามอาจารย์อย่างนี้ครับว่าจุดเริ่มต้นของครีมเทียมจากข้าวหอมปทุมเนี่ยเราเริ่มต้นมาได้อย่างไรครับอาจารย์ทราบมาว่ามีการเอาข้าวหอมปทุมเนี่ยมาทำเป็นครีมเทียมเพื่อสุขภาพด้วยครับอาจารย
7: ์ครับเบื้องต้นนะครับในโครงการตรงนี้เนาะต้องบอกว่าจริงๆอาจารย์เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมที่เขาทำครีมเทียมข้นหวานโดยปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งอยู่ในจังหวัดปทุมนี่แหละครับอำเภอลำลูกกาที่คลอง14นะครับคราวนี้อาจารย์ก็เลยเล็งเห็นว่าเอ๊ะจริงๆปทุมธานีเราอะครับมันเป็นจุดเด่นในเรื่องของข้าวอยู่แล้วโดยเฉพาะข้าวหอมปทุมเรา นะครับ

0: ซึ่งเป็นพืชอันหนึ่งที่ได้รับ GI ด้วยนะครับซึ่งโดยปกติข้าวหอมปทุมเนี่ยครับก็จะมีคุณค่าทางโภชนาการที่เด่นนะครับกว่าข้าวหอมอื่นๆตัวหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของที่เป็นไนอาซินแล้วก็ในกลุ่มของที่มีปริมาณโปรตีนที่ค่อนข้างเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับข้าวอื่นๆแถมยังมีกลิ่นนะครับหอมที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยคราวนี้อาจารย์ก็เลยเล็งเห็นครับว่าไหนๆตัวเองก็มาทำงานที่มหาวิทยาลัยมทรธัญบุรีแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในแหล่งปทุมด้วยที่เป็นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวตรงนี้นะครับอาจารย์ก็เลยคิดค้นนะครับโครงการนี้แล้วก็ร่วมกับทีมนักศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหารนะครับอาจารย์ก็ได้ลองคิดค้นตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็นำเสนอนะครับโครงการนี้กับทางผู้ประกอบการไปด้วยแล้วก็เขาค่อนข้างสนใจครับก็เลยพัฒนาตัวข้าวหอมปทุมเนี่ยครับให้มาเป็นตัวน้ำนมก่อนนะครับแล้วก็เอาน้ำนมเนี่ยไปทดแทนในกลุ่มของที่เป็นน้ำมันปาล์มที่โดยปกติอุตสาหกรรมครีมเทียมครับเขาจะใช้ในกลุ่มของน้ำมันปาล์มครับแล้วผ่านกระบวนการต่างๆหรือการเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการฮอร์โมนไนเซชันนะครับทำให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับโดยแอดในเรื่องของวัตถุดิบอื่นๆเข้ามาด้วยนะครับจนได้ครีมเทียมข้นหวานที่เรานำมาประยุกต์ใช้ครับในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่มครับไม่ว่าจะเป็นการชงชานะครับหรือแม้กระทั่งในกลุ่มของที่เป็นคาเฟ่นะครับแล้วก็ในเรื่องของร้านเบเกอรี่ต่างๆด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นครับในการที่พัฒนาตรงนี้ขึ้นมาครับ
1: คราวนี้ก็เลยอยากจะขอให้อาจารย์ได้เล่าถึงคุณสมบัติเด่นของข้าวหอมปทุมหน่อยครับว่าทำไมข้าวหอมปทุมถึงสามารถที่จะนำมาทำเป็นครีมเทียมได้ทราบมาว่าข้าวหอมปทุมธานีนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ของทางจังหวัดที่น่าจะมีคุณสมบัติโดดเด่นเป็นอย่างมากเลยนะครับอาจารย์
0: ใช่ครับก็ในตัวข้าวหอมปทุมนะครับอย่างที่กล่าวเบื้องต้นนะครับจะมีกลิ่นนะครับที่ค่อนข้างลักษณะเด่นมีความหอมมากๆซึ่งจะเห็นว่าเวลาเราหุงนะครับหรือรับประทานหรือบริโภคปกตินะครับจะรู้สึกว่าแตกต่างจากข้าวหอมมะลิอื่นๆนะครับหรือแม้กระทั่งข้าวในสายพันธุ์อื่นๆนะครับบวกกับที่มีในกลุ่มของแร่ธาตุนะครับรวมถึงวิตามินนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของวิตามิน B นะครับซึ่งเป็นในกลุ่มของไนอาซินครับที่ร่างกายต้องการนะครับมีความโดดเด่นด้วยนะครับแล้วก็ในกลุ่มของที่มีโปรตีนเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเล็งเห็นว่าจริงๆข้าวหอมปทุมครับค่อนข้างมีศักยภาพมากๆนะครับแถมสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบนะครับพื้นถิ่นของจังหวัดปทุมธานีเราด้วยนะครับจริงๆไม่จำเป็นจะต้องเป็นข้าวหอมปทุมเสมอไปนะครับที่นำมาสามารถมาทดแทนครีมเทียมได้แต่ในส่วนนี้ครับผมต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวข้าวหอมปทุมแล้วก็สามารถไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารอื่นๆได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของข้าวหอมปทุมเราที่ค่อนข้างจะเด่นกว่าข้าวหอมมะลิหรือข้าวสายพันธุ์อื่นๆครับผม
1: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยข้าวหอมปทุมเนี่ยก็ทราบว่ายังดีต่อสุขภาพด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นจากการที่มีโอกาสได้ไปสืบค้นข้อมูลมาต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไขมันต่ำคอเลสเตอรอลต่ำแล้วก็อื่นๆอีกที่สามารถจะทดแทนพวกไขมันปาล์มแล้วก็แป้งได้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ครับเพราะว่าในกลุ่มของข้าวหอมมะลิข้าวหอมปทุมเนี่ยครับจะมีเขาเรียกอัตราของGI นะครับค่อนข้างต่ำด้วยจึงทำให้เวลาเราบริโภคกลุ่มเหล่านี้ครับที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยไม่ได้สะสมหรือทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อันนึงของในกลุ่มของข้าวหอมปทุมของเราด้วยครับ
1: ก็ต้องบอกว่าพอเราพูดถึงครีมเทียมแล้วเนี่ยหลายท่านชอบดื่มกาแฟทุกเช้าขาดไม่ได้เลยบางท่านก็อาจจะต้องมีการเติมครีมเทียมด้วยตรงนี้เนี่ยพอเราพูดถึงครีมเทียมก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสำหรับท่านที่แพ้นมวัวด้วยในการที่จะนำครีมเทียมมาทำเป็นเครื่องดื่มหรือว่านำไปทำเป็นเมนูอื่นๆด้วยใช่ไหมครับอาจารย
0: ์ใช่ครับถ้าเราพูดถึงครีมเทียมนะครับในปัจจุบันเราก็จะมีในกลุ่มของที่เป็นครีมเทียมที่เป็นผงนะครับที่เราเห็นในตลาดแล้วก็ครีมเทียมข้นหวานนะครับที่จะมีลักษณะคล้ายๆกับนมข้นหวานนะครับทั้งเนี่ยโดยปกติครีมเทียมครับเราจะถูกจัดในกลุ่มของที่เป็นนอนเดลี่หรือไม่มีกลุ่มของน้ำนมสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของผู้คนครับที่แพ้ในกลุ่มของน้ำตาลแลคโตสที่มีอยู่ในนมนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับด้วยปกติครับอย่างที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นครีมเทียมตัวนี้ครับโดยส่วนใหญ่เขาจะทำมาจากน้ำมันปาล์มซึ่งจริงน้ำมันปาล์มเนี่ยครับแม้ว่าจะถูก

0: จัดอยู่ในกลุ่มของพืชหรือเป็นแพลนเบสผลิตภัณฑ์ที่เป็นแพลนเบสก็ตามนะครับแต่น้ำมันปาล์มเนี่ยยังส่งผลในเรื่องของไขมันนะครับที่ไปมีปริมาณสูงหรือกลุ่มที่เป็นคอเลสเตอรอลหรืออะไรต่างๆครับอาจจะเป็นไม่ใช่ในกลุ่มของคอเลสเตอรอลโดยตรงนะครับแต่อาจจะไปช่วยในการเร่งนะครับปฏิกิริยาในการเกิดกลุ่มของเซลล์ไขมันหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ไปทำให้เกิดการอุดตันในเส้นเลือดนะครับจึงทำให้เกิดภาวะในกลุ่มที่เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญอย่างเช่นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดรวมไปถึงกลุ่มที่เป็นโรคหัวใจได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเล็งเห็นตรงนี้แหละเป็นจุดช่องโหว่หรือเป็นแกลบของงานวิจัยอินหนึ่งขึ้นมานะครับก็เลยจะพัฒนาตัวนี้ครับเพื่อมาทดแทนนะครับในกลุ่มของน้ำมันปาล์มตรงนี้โดยใช้น้ำนมจากข้าวหอมปทุมของเราครับ 100% ครับเพื่อจะผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ตัวกินเข้มข้นหวานนี้ขึ้นมานะครับ
1: คราวนี้เราพูดถึงเรื่องของกระบวนการที่ทำให้ข้าวหอมปทุมกลายมาเป็นครีมเทียมกันบ้างดูเหมือนว่าเมื่อสักครู่อาจารย์จะเล่าไปนิดหนึ่งนะครับว่ามีเริ่มจากการเอาข้าวเนี่ยมาทำเป็นน้ำนมก่อนและยังมีกระบวนการอื่นๆอีกไหมครับอาจารย์ที่อยู่ในขั้นตอนทั้งหมดของการนำข้าวหอมปทุมมาทำเป็นครีมเทียมครับอาจารย์
0: ใช่ครับในกระบวนการของการทำครีมเทียมข้นหวานนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับอาจารย์ก็ได้นำตัวข้าวหอมปทุมครับมาทำความสะอาดนะครับแล้วก็อบแห้งให้ได้ความชื้นระดับหนึ่งครับแล้วก็นำไปปั่นนะครับร่วมกับอัตราส่วนของน้ำที่เหมาะสมนะครับซึ่งเราก็จะได้ตัวน้ำนมข้าวออกมานะครับซึ่งน้ำนมข้าวเนี่ยจะต่างจากน้ำซาวข้าวที่เราเห็นทั่วไปนะครับก็จะมีความเข้มข้นหรือมีความคุณค่าทางโภชนาการต่างเนี่ยสูงกว่าอยู่แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็นำไอ้ตัวน้ำนมเนี่ยครับมาผ่านกระบวนการนะครับในการกรองระดับหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ยครับไปผสมกันในกลุ่มของที่เป็นน้ำตาลนะครับหรือกลุ่มของที่เป็นไซรัปด้วยซึ่งตรงเนี้ยครับอาจารย์จะไม่ได้ใช้น้ำตาลทราย 100% อาจารย์พยายามหาในกลุ่มของสารให้ความหวานทดแทนนะครับเช่นกลุ่มของหญ้าหวานอะไรต่างๆที่ไม่มีส่วนในการดูดซึมและทำให้เกิดภาวะโรคอ้วนได้ด้วยนะครับอาจารย์ก็นำมาผสมนะครับแล้วก็ร่วมกับวัตถุดิบเจือปนอาหารต่างๆที่ได้รับมาตรฐานแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายในระดับของการนำมาใส่นะครับเป็นไปตามกฎหมายอาหารทั้งหมดนะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการเราเรียกว่าเป็นกระบวนการโฮโมจีไนเซชันหรือการทำให้เป็นเนื้อเดียวกันอย่างละเอียดนะครับหรือการทำอีบันชั่นตรงนี้นะครับอาจารย์ก็นำไปฆ่าเชื้อด้วยกระบวนการของพาสเจอไรซ์เบื้องต้นก่อนนะครับจากนั้นก็จะได้ในกลุ่มของครีมเทียมข้นหวานตัวนี้ออกมานะครับอาจารย์ก็จะนำไปบรรจุร้อนครับแต่ถ้าในระดับอุตสาหกรรมครับอาจารย์ก็จะนำไปเข้ากระบวนการที่เรียกว่าม.1หรือรีทอร์ตนะครับที่เราทำนมข้นกระป๋องหรือเป็นต่างหรือเป็นอาหารกระป๋องนะครับแล้วก็บรรจุแพ็คนะครับแล้วก็สร้างเป็นในกลุ่มของแพ็คเกจจิ้งแล้วก็นำไปเข้าเก็บในห้องอุณหภูมิห้องได้ปกติครับเป็นเวลา1ปีถึง2ปีเลยนะครับก่อนที่จะนำมาวางตลาดหรือวางมาทดสอบตลาดต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่อาจารย์ตั้งแต่ต้นเนาะที่อาจารย์ทำนะครับจนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์ตัวครีมเทียมข้นหวานนะครับจากน้ำนมข้าวหอมปทุมตรงนี้ออกมาครับ
1: ก็ทำให้เราได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเลยนะครับสำหรับกระบวนการในการผลิตครีมเทียมจากข้าวหอมปทุมมากันที่เรื่องของการไปคว้ารางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษาประจำปี2569ซึ่งแน่นอนว่าผลงานที่เราส่งไปประกวดก็คือเจ้าครีมเทียมจากข้าวหอมปทุมนี่แหละก็เลยอยากจะขอถามอาจารย์ครับว่าเราได้มีการนำเสนอผลงานในแต่ละขั้นแต่ละขั้นอย่างไรบ้างครับจนเราสามารถที่จะคว้ารางวัลมาได้เป็นผลสำเร็จครับอาจารย์
0: ครับก็ในส่วนของที่เราไปคว้ารางวัลมานะครับก็เราจริงๆย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับปลายปีที่แล้วเราก็ได้ทำการเขียนproposalตรงนี้เข้ามาแล้วก็ส่งเข้าไปในกลุ่มของที่เป็นของวช.นะครับร่วมกับในส่วนของนวัตกรรมและของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษานะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้วางรถแมปต่างๆตรงนี้แล้วก็พอดีว่าได้ผ่านการคัดเลือกเข้าไปนะครับแล้วก็ได้รางวัลตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการนำเสนอเบื้องต้นนะครับโดยการผ่านการคัดกรองจากผู้ทรงคุณวุฒินะครับของทางสำนักงานวิจัยแห่งชาติในระดับ1นะครับแล้วก็ได้ส่งนักศึกษานะครับรวมกับทีมอาจารย์เนี่ยครับเข้าไปอบรมด้วย

0: นะครับประมาณ3วันเลยที่สำนักงานวิจัยแห่งชาตินะครับแล้วก็ไปนำเสนองานต่อคณะกรรมการนะครับแล้วก็เข้าในกลุ่มของงาน Research Expo ด้วยที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับในกลางเดือนช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้ครับก็ได้รางวัลนะครับเหรียญเงินกลับมาด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้แล้วก็บวกกับอาจารย์ยังได้นำผลงานนี้ครับเข้าโชว์ในงาน IMUTT Expo นะครับ2026ที่หอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีด้วยนะครับก็อันนี้ก็ได้รางวัลมาเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเรียกว่ารางวัลต่อเนื่องเลยละกันนะครับซึ่งเป็นรางวัลระดับอาจารย์ในระดับดีเยี่ยมด้วยนะครับก็ในอนาคตนะครับรางวัลตรงนี้ครับเป็นสิ่งการันตีที่ทำให้ผลงานนี้ครับได้ถูกคัดเลือกจากสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้ไปนำเสนอนะครับในเวทีนานาชาติต่อไปด้วยครับซึ่งก็เดี๋ยวน่าจะต้องคอยติดตามครับว่าจะได้เข้าสู่ในกระบวนการการแข่งขันนะครับในเวทีนานาชาติของประเทศอะไรนะครับ
1: คราวนี้สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยสำหรับการคิดค้นนวัตกรรมในลักษณะนี้ขึ้นมาก็คือเรื่องของการต่อยอดเชิงพาณิชย์เจ้าครีมเทียมจากข้าวหอมปทุมนี้ถ้าเกิดว่าเราจะนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์เนี่ยครับอาจารย์มองว่าเราจะสามารถแข่งขันในตลาดปัจจุบันนี้ได้หรือไม่อย่างไรครับอาจารย
0: ์ในมุมมองการต่อยอดเชิงพาณิชย์แบบเต็มรูปแบบนะครับอาจารย์ก็มองว่ามีศักยภาพสูงมากๆนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าเราเคลมในเรื่องของครีมเทียมข้นหวานที่ดีต่อสุขภาพครับไม่ได้ก่อให้เกิดไขมันนะครับที่จะไปสร้างผลร้ายนะครับให้กับสุขภาพในระยะยาวนะครับบวกกับเราใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นนะครับซึ่งเราสามารถประชาสัมพันธ์ให้กับผู้บริโภคได้ครับว่าครีมเทียมเหล่านี้ครับดีกว่าครีมเทียมที่มาจากน้ำมันปาล์มปกติยังไงนะครับรวมถึงเป็นการสร้างรายได้ต่างๆนะครับหรือเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรของจังหวัดปทุมธานีครับที่ปลูกข้าวหอมปทุมตรงนี้ครับซึ่งอาจารย์มองว่าในกระบวนการของการผลิตต่างๆครับอาจจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับแล้วก็สามารถมีศักยภาพในการที่จะไปสู้นะครับกับโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นครีมเทียมในปัจจุบันที่เราเห็นตามโมเดิร์นเทรดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตได้อย่างแน่นอนครับแล้วก็บวกกับต้นทุนครับของเราก็ไม่ได้สูงไปกว่าในทางตลาดเลยนะครับดังนั้นมองว่ายังไงก็มีศักยภาพในการที่จะต่อยอดเชิงพาณิชย์ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับแล้วก็ในกลุ่มนี้ครับเป็นตลาดค่อนข้างใหญ่นะครับในปัจจุบันจะเห็นว่าในกลุ่มของคาเฟ่นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟรนไชส์หรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพต่างๆนะครับรวมถึงครีมเทียมตัวนี้ครับสามารถไปประยุกต์ใช้ได้กับอุตสาหกรรมเบเกอรี่ต่างๆด้วยนะครับอาจจะไม่ใช่แค่เครื่องดื่มอย่างเดียวดังนั้นอาจารย์มองเห็นในศักยภาพของข้าวหอมปทุมครับแล้วก็ในตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับแล้วก็เราได้วางแผนต่อยอดนะครับเคยเอาโปรเจกต์นี้ไปคุยกับสถานประกอบการนะครับก็ทางสถานประกอบการมีความสนใจอย่างมากครับแล้วก็อาจารย์ได้ดำเนินการในเรื่องของจดอนุสิทธิบัตรอะไรต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เลขคำขออะไรต่างๆแล้วก็คิดว่าในอนาคตครับสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่าง 100% แน่นอนครับ
1: ก็เรียกได้ว่าเราก็จะได้เห็นการต่อยอดในเชิงพาณิชย์สำหรับครีมเทียมจากข้าวหอมปทุมนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับจะได้เห็นเร็วๆนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ได้ออกแบบในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงระยะเวลาการศึกษาในกลุ่มของที่เป็นเชลฟ์ไลฟ์นะครับหรือยืดอายุการเก็บรักษาอีกหน่อยนึงครับก็คิดว่าจะสามารถรันออกไปเป็นตัวที่เป็นproduct ทดสอบตลาดได้แบบเป็นรูปแบบแล้วก็ต่อยอดในเชิงพาณิชย์หรือเป็นในกลุ่มของที่เป็น OEM ได้เลยครับ
1: ถ้าหากว่าเราสนใจอยากจะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้าวหอมปทุมที่เราได้มีการนำมาทำเป็นครีมเทียมหรือแม้กระทั่งรายละเอียดของเจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับอาจารย์จะสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางไหนบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ครับก็ช่องทางที่ติดต่อแล้วก็ติดตามในกลุ่มข่าวสารนี้ครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหารนะครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับมทรธัญบุรีนะครับแล้วก็สามารถติดตามตามเพจของสาขาวิชาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงเพจ Facebook นะครับหรือแม้กระทั่งเว็บไ

0: ของทางคณะนะครับคณะวิทย์เองนะครับก็จะมีออกเรื่อยๆแน่นอนนะครับในการในเรื่องของโปรเจกต์ของงานวิจัยแล้วก็งานต่อยอดเชิงพาณิชย์ครับเนื่องจากว่าเป็นนโยบายของทางคณะและก็ทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับก็จะพยายามให้ข้อมูลนะครับให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็อัปเดตเรื่อยๆครับผม
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรรถพลอิสระเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาในวันนี้ครับขอขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับ
0: ครับขอบพระคุณมากครับ
1: มีโอกาสคงได้พูดคุยกันใหม่นะครับอาจารย์ครับ
0: ได้ครับผมยินดีครับ
1: สวัสดีครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาในวันนี้นะครับเวลาของรายการก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้ผมธนกรวัชยานนท์จากสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีครับ

ติดตามทันข่าว13นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับรัฐมนตรียุติธรรมยืนยันคุมขังฉลองเรียวแรงโดยไม่มีสิทธิพิเศษและใช้ระบบปกติอย่างเท่าเทียมพันตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงการคุมขังนายฉลองเรียวแรงอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.จังหวัดนนทบุรีที่ก่อเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีว่าการฝากขังเป็นการฝากขังที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรีตามปกติเป็นขั้นตอนระเบียบการควบคุมของเรือนจำไม่มีอะไรพิเศษส่วนจะต้องดูแลเป็นพิเศษหรือไม่นั้นเพราะเป็นนักการเมืองพลตำรวจโทรุทธพลระบุว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพราะผู้คุมก็มีระบบการดูแลอยู่แล้วโดยภายในเรือนจำก็ไม่ได้มีการกำชับอะไรเป็นพิเศษเพราะระบบภายในก็ต้องดูแลผู้ต้องขังอยู่แล้วเป็นระบบที่ทำกันมาอย่างยาวนานกบน.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด85สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันนี้หลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านไม่เป็นผลคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด85สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่ไปถึงทางตันและความหวังเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงเพื่อลดความตึงเครียดและเปิดการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสอย่างเต็มรูปแบบนั้นไม่เป็นผลหลังจากทั้งสองฝ่ายยังตกลงเรื่องเงื่อนไขและข้อเรียกร้องต่างๆไม่ได้ส่งผลให้ความกังวลเรื่องการหยุดชะงักของการขนส่งน้ำมันดิบโลกเพิ่มสูงขึ้นทำให้ภาพรวมราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลในตลาดสิงคโปร์ดีดตัวสูงขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อวานนี้สูงกว่า160เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินพุ่งสูงขึ้นกว่า116เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลอีกทั้งยังได้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงประมาณวันละ343ล้านบาทจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับลดภาระเพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพในระยะยาวเพื่อรองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกได้และปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับสหรัฐยิงเรือบรรทุกสินค้าของปานามาที่พยายามฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมทางทะเลกองบัญชาการกลางสหรัฐได้ออกแถลงการระบุว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือสหรัฐได้ยิงขีปนาวุธเฮลฟรายจำนวน2ลูกเข้าใส่ห้องเครื่องของเรือบรรทุกสินค้าเวลาโนวาสัญชาติปานามาบริเวณหน้าน้ำสากลในอ่าวโอมานซึ่งกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวทำให้เรือเวลาโนวาไม่สามารถเดินทางต่อไปยังท่าเรือเป้าหมายในอิหร่านได้อีกต่อไปหลังเรือลำดังกล่าวเพิกเฉยต่อคำเตือนและพยายามเดินเรือมุ่งหน้าไปยังท่าเรือของอิหร่านซึ่งเป็นการละเมิดมาตรการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐขณะที่สถาบันความมั่นคงทางทะเลแวนการ์ดรายงานว่าเหตุระเบิดส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้บริเวณท้ายเรือแต่ลูกเรือสามารถดับเพลิงได้สำเร็จซึ่งลูกเรือทั้งหมด17คนปลอดภัยและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมระบุว่าเรือถูกยิงระหว่างอยู่ห่างจากชายฝั่งปากีสถานราว71ไมล์ทะเลทำให้ระบบหางเสือบังคับทิศทางได้รับความเสียหายและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับสวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณแม่ทุกท่านด้วยในวันนี้วันแม่แห่งชาติครับ

อยากให้แนะนำเพลงความหมายดีๆความหมายเพราะๆที่จะมอบไปกับคุณแม่นะครับผ่านมาได้เลยกับช่วงเวลาของเพลง1ชั่วโมงนี้เรามีเพลงเพราะๆเพลงความหมายดีให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับผ่านทาง022183975-7มีเพลงไหนที่อยู่ในใจและอยากจะแบ่งปันกันส่งมาได้เลยนะครับให้ความสุขแบบนี้ก่อตัวในช่วงบ่ายครับกับช่วงเวลาของเพลงทางวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ครับ

0: คุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
1: เป็นคนที่รักเธอ
2: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ Plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ Plus

สำหรับวันนี้ก็มีการจัดงานวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับที่ Impact เมืองทองธานีนะครับมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่นะครับมีการประกวดงานเขียนเทิดพระเกียรติพระคุณของแม่การจัดทำหนังสือวันแม่แห่งชาติการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลินะครับและมีพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่เด็กเยาวชนผู้พิการผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสนะครับและยังมีการจัดคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่26ด้วยนะครับรวมไปถึงโครงการน้ำพระทัยพระราชทานใน76จังหวัดทั่วประเทศนะครับและที่สำคัญสุดคือการจัดงานวันแม่ในครั้งนี้นะครับนับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งส่งเสริมคุณค่าของสถาบันครอบครัวปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีและสืบสานบทบาทอันทรงคุณค่านะครับของแม่ไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับ

0: อิ่มอุ่นเล่นให้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะครับงานจากพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงนะครับเดี๋ยวฟังเพลงอื่นแทนนะครับจริงๆถือว่าเป็นเพลงโลโก้เลยนะฮะในวันแม่ก็คืออิ่มอุ่นนั่นเองงานจากพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงซึ่งวัตถุประสงค์แต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อประกอบโครงการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะครับพ.ศ. 2534และก็เนื้อเพลงเนี่ยเล่าถึงท่วงท่าการให้นมแม่ของลูกนะครับที่ได้รับสายสัมพันธ์ผ่านการกอดการอุ้มและสองมือแม่นี้นะครับที่ช่วยโอบอุ้มเลี้ยงลูกจนเติบใหญ่ผ่านน้ำนมนะครับจากเนื้อเพลงอิ่มอุ่นเดี๋ยวเราฟังเพลงอื่นนะครับกับเพลงเพราะๆที่ทำให้คุณมีความสุขยิ่งวันนี้อยากให้ความสุขนะครับเบ่งบานในวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

0: คิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
1: เป็นคนที่รักเธอ
2: ในวันที่เมฆลอยผ่านไปเพลงเก่าคอยเตือนใจให้ทุกทำนองยังคงอยู่กับเราในทุกความทรงจำ

ามช่วงเวลาของเพลินเพลงของเรามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับขอให้มีความสุขมากๆเลยโดยเฉพาะวันนี้นะครับส่งท้ายนะครับขออวยพรให้กับคุณแม่ทุกท่านนะครับที่ติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงหรือ

ันนี้อาจจะไม่ได้ฟังนะฮะขอให้มีความสุขมากๆพบเจอแต่เรื่องดีๆสุขภาพแข็งแรงและโชคดีในทุกจังหวะการใช้ชีวิตเลยนะครับวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์และทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทุก

0: ประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 นถึง 13:00 นไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์ 14:00 นถึง 16:00 นดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
2: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
3: ความทรงจำฝังจิตชนชาวไทยคือสายใยความผูกพันมิแปรผันคือความจงรักภักดีในชีวันเทิดทูนพระมิ่งขวัญมิเสื่อมคลายแม้เสด็จสู่ทิพย์พยสถานทุกดวงมารยังรำลึกไม่ขาดสายพระกรุณาอุ่นเกล้ายังกำจายพระบารมีแผ่ขยายทั่วสากลพระนามสมเด็จพระพันปีหลวงจะสว่างโชติช่วงทุกแห่งหนเพราะการทรงงานเพื่อปวงชนบังเกิดผลดลสุขทั้งธานีข้าพระพุทธเจ้าขอถวายอศิรวาทประกาศพระกิตติคุณทุกดิถีจะตั้งใจปฏิบัติตนเป็นคนดีสนองพระราชเสวนีนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้ฟังและผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราดร.ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะสวัสดีวันแม่แห่งชาติวันแม่แล้วก็ผู้ฟังรายการสุกันทราเป็นทั้งคุณแม่คุณลูกวันนี้ก็มีความสุขกันมีความรักกันเสมอๆรายการสุกันทราอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและคำร้องสมเด็จพระนิธิราชธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพลงที่บอกถึงความรักมากมายรวมกันอยู่ในนี้เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่46ค่ะ14:12 น.รายการสุขันธเราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่ลัฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% เดือนดวงเดียวครูเอื้อสุนทรสนานค่ะ

เดือนดวงเดียวสำหรับคุณแม่ทุกท่านเลยท่านผลโทนายแพทย์ธรรมรงรัตน์แก้วกระขออภัยท่านผลโทนายแพทย์ธรรมรงรัตน์แก้วการกรุณาส่งบทร้อยกรองพระคุณแม่มาให้บอกว่าให้อ่านในรายการสุกันธเราสำหรับวันแม่วันนี้แม่คือฐานปั้นลูกปลุกชีวาดแม่คือครูเฝ้าประสาทสัพพสีแม่คือพระครองธรรมนำชีวีแม่คือพรมข่มภัยรีมีโชคชัยเป็นโล่ป้องปกคลุมคุ้มภัยผองเป็นแดดส่องยามอรุณอุ่นสดใสเป็นแสงสาดมันคาคราคันไลเป็นฝนใสหยาดเย็นยามพร่ำพรมลูกรักแม่ล้ำดินฟ้ามหาสมุทรลูกรักแม่แสนสุดสุดฤดีสมลูกรักแม่แม้ห่างไกลใจปรารมลูกรักแม่ด้วยชื่นชมพิรมปองขอคุณแม่เสวยสุขทุกสมัยขอกายใจไร้โรคาพยะผองขอปราดเวรกรรมศูนย์บุญประคองขอจับจองเกิดเป็นลูก

คุณจี้ก็ส่งภาพพวงมาลัยดอกมะลิพร้อมสีขาวสีฟ้าสำหรับวันแม่มาลูกคงจะนำมาไหว้มากราบใช่ไหมคะคุณภูนสุขก็นำลึกถึงพระคุณแม่ที่เลี้ยงดูมาอย่างดีเติบใหญ่เพราะน้ำนุนแม่ที่กลั่นจากดวงใจอบรมดูแลสั่งสอนให้เป็นคนดีมีกตัญญูรู้คุณคนลูกรู้ว่าแม่อยู่บนสวรรค์ได้ยิ้มให้ลูกและชื่นชมลูกคนนี้ตลอดมาวันนี้จะได้รำลึกถึงพระคุณแม่และคุณแม่ท่านใดชอบเพลงอะไรบอกมาได้นะคะ02-218-3975แล้วก็ line @cu radio

หัวใจเต้นรัวชั่วปีขึ้นชื่อลูกตัวถึงเลวระยำชั่วดี

0: กบวชยินดีเพราะมีน้ำใจศรัทธาเพื่อแทนพระคุณมารดาเลี้ยงมาหวังพึ่งพาเลือง
1: ชั่วดี

0: ปราณการก่อนเอ่ย
1: แม่สีเรือนคุณวินัยจุลบุตรสปานะคะชื่นชมแม่สีเรือนทั้งหลายจริงๆหรือว่ามีอะไรอร่อยๆมีอะไรสวยๆงามๆอยู่ที่บ้านเสมอๆนะคะลูกๆ ก็จะพลอยรับสิ่งนั้นมาด้วยนะคะก็มีการถ่ายทอดฝีไม้ลายมือต่างๆมาให้ก็คิดถึงคุณแม่เช่นเดียวกันคุณแปะปราโมทบอกว่าจะกี่ล้านรักแท้ก็ไม่สู้หนึ่งรักที่พ่อแม่มีให้จะกี่ล้านกำลังใจก็ไม่เท่าหนึ่งไออุ่นจากแม่เราขอบพระคุณนะคะสวัสดีวันแม่เช่นเดียวกันแล้วก็ชวนกันไปรับประทานอาหารหรือไปมาแล้วกำลังรับประทานอยู่หรือเปล่าคะที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์หนึ่งนะคะที่นี่อร่อยทุกอย่างอย่างที่บอกอยู่เสมอละค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทไหนแล้วก็ส่วนมากถ้าเป็นอาหารไทยที่นี่ยอดเยี่ยมมากของโบราณโบราณมารับประทานได้ที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์หนึ่งนะคะอิ่มอร่อยกันเลยมื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นอร่อยได้ทั้งนั้นเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์02-215-0026ถึง7 02-215-0026ถึง7ค่ะใครกำลังคิดถึงคุณแม่หรือคุณแม่กำลังอยากฟังเพลงอะไรก็บอกมาได้เช่นเดียวกันนะคะนั่งอยู่ตรงนี้จัดให้เลยเพลงนี้ไม่เกี่ยวกับแม่แต่มีชื่อว่าแม่เนื้ออุ่นหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติค่ะ

มีเพลงหนึ่งที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้เป็นเสียงร้องของคุณภูนศรีเจริญพงษ์อ้อมอกแม่

้อมอกแม่เสียงร้องของคุณภูนศรีเจริญพงษ์นะคะเพลงสำหรับวันแม่ก็มีผู้ประพันธ์กันไว้หลายเพลงเลยทีเดียวค่ะค่อยๆทยอยฟังกันนะคะ10ชั่วโมงที่แล้วของคุณโอ๊ตเพลินเพลงก็มีแนวเนี้ยหลายเพลงอยู่เหมือนกันนะคะลองฟังดูอาจจะซ้ำกันทีนี้มีผู้ถามถึงกล่อมดรุณแต่เป็นเสียงร้องของคุณรวงทองทองนั้นทมศิลปินแห่งชาติค่ะ

คิดถึงคุณแม่กันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาคุณแม่ก็ต้องคิดถึงเราเหมือนกันเพลงนั้นหนึ่งเดียวคือแม่ที่คุณอมรขอมาแล้วก็เพลงนี้ด้วยอิ่มอุ่น

อิ่มอุ่นจากคุณสุบุญเลี้ยงมาถึงเพลงนี้เป็นครั้งแรกที่รายการสุขกันเถอะเรามีเพลงของเสกโลโซยอมให้ผู้ที่รักแม่มากคุณประดิษฐ์พรจะพูดถึงคุณแม่ให้ฟังบ่อยๆครั้งเลยอ่ะวันนี้คุณประดิษฐ์พรขอฟังเพลงนี้ค่ะ

0: ิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

ชั่วโมงที่2ของสุกันธราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโนออเดย์ดินิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโนน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100%ได้ฟังใครหนอแบบฉบับของคุณเศรษฐาศิระฉายาศิลปินแห่งชาติไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะฟังคุณสรีประกาศพันธ์แต่ตอนนี้เป็นเพลงนี้ก่อนท่านผู้ฟังถามถึงรักของแม่เพลงนี้เพราะมาก

รักของแม่คุณสรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาตินะคะก็หลายท่านชอบเพลงนี้มากดีจริงๆเพราะไพเราะมากเลยนะคะคุณป้อมบอกว่าลูกพามาทานอาหารที่รีโน่เพิ่งกลับมาถึงบ้านแล้วก็ขอฟังเพลงคุณสุเทพวงศ์กำแหงเพลงนี้ค่าน้ำนม

าษาจีนเลยนะคะค่าน้ำนมเวอร์ชั่นภาษาจีนซึ่งก็คำร้องภาษาจีนนี่โดยหงเล่าสื่อเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นมาเป็นมาจากโรงเรียนสอนภาษาจีนนะคะแล้วผู้ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาจีนชื่อคุณขวัญชนกอั้งประเสริฐนะคะชอบจังเลยดีจังเลยเพราะว่าเผยแพร่ไปได้หลายๆภาษาเลยนะคะสำหรับค่าน้ำนมฟังจากคุณสุเทพวงศ์คำแหงไปแล้วแล้วก็ได้ฟังเป็นภาษาจีนไปด้วยนะคะชอบกันไหมคะคราวนี้ขออนุญาตเป็นส่วนตัวของตัวเองบ้างเพลงนี้ฟังคุณแม่ร้องตอนเด็กๆทำให้รู้จักเพลงตะวันยอแสงโดยคุณลัดดาศรีวรนันท์ร้องไว้ตรงนี้

อแสงเสียงร้องของคุณรัตดาศรีวรนันท์นานมากเลยฟังแล้วก็คิดถึงคุณแม่เพราะว่าเป็นเพลงแรกที่รู้จักจากคุณแม่คุณแม่ร้องให้ฟังตอนเด็กๆนะคะคราวนี้ก็มาชวนรับประทานดื่มค่ะดื่มน้ำต้องใช้คำว่าดื่มนะคะดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟกันค่ะน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% ดื่มทีไรเพิ่มพลังทุกครั้งไปเลยนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลฉะนั้นเหมาะมากสำหรับวัยนี้ใช่ไหมคะไม่ต้องการไอ้ที่พูดมาทั้งหลายนั่นโคโค่เลิฟไม่มีค่ะบริสุทธิ์แท้ๆ100% เลยนะคะมีผู้รอฟังเดี๋ยวก่อนคุณน้ำปิงใช่ไหมคะบอกขอบุษบาเสียงเทียนให้พี่น้องสกร.เดี๋ยวฟังค่ะ

ที่ลานทองเพลงไพเราะจากคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะคุณหาไม่เจอคุณภูนสุขบอกว่าธนูรักโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีก็น่าฟังนะคะ

คุณแม่ด้วยพวงมาลัยดอกมะลิสีขาวนะคะแม่กำลังนึกถึงเพลงนี้เชียวว่าทำไมวันนี้ไม่มีใครถามถึงมีผู้ถามถึงแล้วคือหัตถากรองพิภพคุณคนึงนิดถามมาเดี๋ยวสักครู่ได้ฟังนะตอนนี้ไปฟังเสียงร้องของคุณชรินทร์นันทนาคร

สั้นๆคำเดียวแม่โดยคุณชรินทร์นันทนาคอนศิลปินแห่งชาติค่ะคุณคณังวิทย์ถามถึงเพลงนี้มาคือหัตถาครองพิภพคุณสรัญญาร้องไว้

ือหัตถาครองพิภพชอบกันมากเลยทีเดียวเพลงนี้และท่านก็ชอบเลยนะคะส่งสติ๊กเกอร์มากันใหญ่เลยเป็นวันซาบซึ้งอีกวันหนึ่งในเวลาตรงนี้ช่วงบ่ายๆของสุกันทรานะคะท่านผู้ฟังก็ช่วยส่งเพลงต่างๆที่เกี่ยวกับวันแม่วันนี้มานะคะมีอีกเพลงหนึ่งงานของครูไพบูลย์บุตรขันเสียงร้องของคุณลดาศรีวรนันฟังรายการสุกันทราไปเตรียมอาหารเย็นไปด้วยใช่ไหมคะจะผัดจะทอดอะไรน้ำมันพืชโอลีนนะคะยิ่งถ้าทอดนานๆไฟแรงๆทอดกรอบๆไม่ต้องห่วงเลยน้ำมันพืชโอลีนอร่อยแล้วก็ทอดออก

มาสีสวยเลยน่ารับประทานมากเลยนะคะที่ดีมากๆเลยคือน้ำมันพืชโอเลียนช่วยดูแลสุขภาพของผู้บริโภคด้วยฉะนั้นปลอดภัยสบายใจได้เมื่อรับประทานของผัดของทอดที่ผัดหรือทอดด้วยน้ำมันพืชโอเลียนนะคะเลือกอร่อยเลือกโอเลียนมาถึงเพลงนี้ที่ท่านผู้ฟังถามถึงคุณรัตดาศรีวรนันท์โอ้

โอ้อุปการีเก่ามากเลยเพลงนี้ต่อด้วยคุณสมจิตตัดจินดาค่ะท่านฟังถามถึงแม่พระแม่พิมพ์

พระแม่พิมพ์คุณสมจิตตจินดาเพลงที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้ฟังเพลงแม่กันมาหลายเพลงเลยไปเจอเพลงนี้เลยหยิบมาฝากชื่อว่าคุณแม่จ๋า

น่ารักดีเพลงคุณแม่จ๋าคุณพรทิพาบูรณกิจบำรุงนะคะไปเจอมาก็เลยคิดว่าน่ารักค่ะก็ออกแนวๆจะเป็นอะไรดีเป็นทั้งลูกทุ่งผสมลูกกรงแล้วก็มาจากเพลงสากลด้วยใช่ไหมคะอันนั้นก็ฝากท่านผู้ฟังเอาไว้น่ารักดีจริงๆนี่ยังมีเพลงสำหรับคุณแม่นี่อีกมากมายหลายเพลงเลยทีเดียวเพลงสุดท้ายนี่ชอบมากไปนู่นเลยคุณสุนารีราชสีมา

เพลงกล่อมลูกนะคะความหมายดีเพราะมากเลยทีเดียวลากันไปกับเพลงกล่อมลูกโดยคุณสุนารีราชสีมาค่ะและพรุ่งนี้ฟังเพลงกับสุกันทราวต่อนะคะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 มีกะเฮิร์ตซ์ตรงนี้ 14:00 น.ขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจบริโนออเดย์ไดนิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับทำไมบางคนอายุเท่ากันนะครับแต่ดูแก่กว่ากัน10ปีแต่บางคนอายุเท่ากันอาจจะดูอ่อนกว่ากัน10ปีก็ได้เช่นบางคนอายุ50ปีนะครับแต่ดูเหมือนอายุ40ปีแต่บางคนอายุ50ปีกลับดูเหมือนอายุ60ปีทั้งที่เกิดปีเดียวกันแท้ๆนะครับบางคนอายุ70ปีแต่ผิวพรรณยังดูสดใสดวงตามีพลังเดินคล่องหัวเราะง่ายดูเหมือนคนวัย50ปีในขณะที่บางคนอายุเพียง45ปีนะครับแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าสายตาดูอ่อนแรงและดูแก่กว่าวัยอย่างเห็นได้ชัดอายุคนเราเนี่ยนะครับก็จะมีอายุตามปฏิทินและก็มีอายุทางชีวภาพซึ่งสะท้อนสภาพจริงของร่างกายนั่นก็หมายความว่าคนอายุ60ปีอาจจะมีร่างกายเหมือนคนอายุ45ปีในขณะที่คนอายุ45ปีอาจจะมีร่างกายเหมือนคนอายุ60ปีก็ได้อะไรล่ะครับที่ทำให้เกิดความแตกต่างนี้คำตอบก็คือการอักเสบเรื้อรังนั่นเองนะครับการอักเสบชนิดนี้ไม่ได้ทำให้ปวดไม่ได้ทำให้มีไข้และมักจะไม่มีอาการอะไรเลยนะครับจนหลายคนไม่รู้ตัวแต่มันเกิดขึ้นเงียบๆทุกวันนะครับจากความเครียดสะสมจากการนอนน้อยจากความกังวลเรื้อรังจากความโกรธจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบเกินไปรวมไปถึงพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายที่ไม่สมดุลซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือการอักเสบที่เร่งความแก่นั่นเองเมื่อร่างกายที่อยู่ในภาวะนี้นานๆ นะครับคอลลาเจนก็จะเสื่อมเร็วขึ้นเซลล์ฟื้นฟูตัวเองก็จะช้าลงหลอดเลือดก็จะแข็งเร็วขึ้นภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงและอวัยวะต่างๆก็จะเสื่อมเร็วขึ้นและสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือความเครียดไม่ได้ทำร้ายแค่ความรู้สึกแต่มันสามารถเปลี่ยนชีววิทยาของร่างกายได้จริงๆนะครับเวลาที่คนเราเครียดต่อเนื่องร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลสูงตลอดเวลาซึ่งคอร์ติซอลจริงๆแล้วในระยะเวลาสั้นๆจะมีประโยชน์ช่วยให้รับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าแต่ในระยะยาวนะครับจะเร่งความเสื่อมของร่างกายทำลายมวลกล้ามเนื้อเพิ่มไขมันสะสมลดการสร้างคอลลาเจนรบกวนการนอนและเพิ่มการอักเสบในระดับเซลล์บางครั้งนะครับสิ่งที่ทำให้คนเราแก่เร็วอาจจะไม่ใช่การเวลานะครับแต่คือความเครียดที่คนเราแบกไว้ทุกวันนะครับบางทีนะครับความแตกต่างระหว่างคนที่ดูอ่อนกว่าวัยกับคนที่ดูแก่กว่าวัยอาจจะไม่ได้อยู่ที่พันธุกรรมแต่อยู่ที่ความเครียดที่แบกไว้อยู่ในใจตลอดเวลาดังนั้นนะครับถ้าอยากจะดูอ่อนกว่าวัยก็ต้องมีการดูแลร่างกายให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการรู้จักโภชนาการที่ดีการนอนหลับที่ดีมีการสร้างฮอร์โมนที่สมดุลตลอดจนมีการดูแลผิวพรรณเป็นต้นนะครับท่านผู้ฟังครับคนเราไม่สามารถหยุดวันเวลาได้แต่ก็เรียกได้ว่าจะใช้ชีวิตให้แก่ลงอย่างช้าๆได้อย่างไรวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: 12สิงหามาศพิลาดล่าธงสีฟ้าโบกสวยไปทั่วถิ่นมะลิขาวปราวพร้อมหอมแผ่นดินแทนชีวินชาวไทยใจภักดีรำลึกคุณพระชนนีพันปีหลวงใจทุกดวงรู้รักเทิดศักดิ์ศรีกราบแม่ของแผ่นดินปิ่นทาตรีจุฬานี้น้อมศิระเทิดพระคุณด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญ
1: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
2: ยุคที่ข้อมูลล้นโลกเราต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การปะทะกันของข้อมูลจำนวนมหาศาลยุคที่ความท้าทายทางจิตใจถาโถมให้เราต้องพยายามผ่านมันไปให้ได้
3: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับ
2: ยุคของการปรับเปลี่ยนที่ต้องใช้ความอดทนเพื่อให้เรายืนหยัดต่อไปหาสมดุลของตัวเองให้พบด้วยการรู้จังหวะการใช้ชีวิตแล้วคุณจะพบความสุขที่สมบูรณ
4: ์รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
5: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจจากประเทศจีนในรายการของเราค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพาดาราจงเหมยกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
6: ดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
5: เริ่มต้นเราติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
7: ข่าวแรกนะคะเป็นเรื่องของสีจิ้นผิงส่งสารแสดงความเสียใจถึงประธานาธิบดีเดลาเอสปีเอล่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่โคลอมเบียต่อด้วยกระทรวงการต่างประเทศจีนเรียกร้องสำนักงานเลขาธิการฟอรัมประเทศเกาะมหาสมุทรแปซิฟิกยึดมั่นในหลักการจีนเดียวค่ะและข่าวจีนประนามสหรัฐอย่างรุนแรงสร้างเรื่องในแถลงการร่วมการแจ้งเตือนการยิงขีปนาวุธ
5: รายละเอียดของข่าวเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
7: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI สีจิ้นผิงส่งสารแสดงความเสียใจถึงประธานาธิบดีเดลาเอสปีเอลล่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่โคลอมเบียวันที่11สิงหาคมนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนได้ส่งสารแสดงความเสียใจเกี่ยวกับเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่โคลอมเบียถึงประธานาธิบดีเดลาเอสปีเอลล่าของโคลอมเบียประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่ารู้สึกตกใจและเสียใจเมื่อได้รับทราบรายงานเกี่ยวกับโคลอมเบียเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงจนก่อให้เกิดผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากตลอดจนความสูญเสียอย่างหนักประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวระบุว่าข้าพเจ้าในนามรัฐบาลจีนและประชาชนชาวจีนขอแสดงความเสียใจโดยสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตและแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อญาติของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเชื่อมั่นว่าด้วยการนำของรัฐบาลประธานาธิบดีเดลาเอสปีเอลล่าจะพาประชาชนโคลอมเบียผ่านพ้นสถานการณ์เอาชนะพิบัติภัยธรรมชาติและฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนกลับคืนสู่ปกติโดยเร็วกระทรวงการต่างประเทศจีนเรียกร้องสำนักงานเลขาธิการฟอรัมประเทศเกาะมหาสมุทรแปซิฟิกยึดมั่นในหลักการจีนเดียวเมื่อวันที่11สิงหาคมนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าว AFP เกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ฟอรัมประเทศเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกหรือ PIF รายหนึ่งกล่าวว่า ผู้แทนจากไต้หวันเตรียมเข้าร่วมการประชุมผู้นำของฟอรัมที่จัดขึ้นที่สาธารณรัฐปาเราในระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่4กันยายนปีที่แล้วแต่เนื่องด้วยการประท้วงของฝ่ายจีนทำให้ทางไต้หวันจึงถูกห้ามเข้าร่วมการประชุมผู้นำของฟอรัมซึ่งมีหมู่เกาะโซโลมอนเป็นเจ้าภาพนายกัวเจียคุณกล่าวว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมของไต้หวันในองค์กรระหว่างประเทศซึ่งจีนมีจุดยืนที่มีความสอดคล้องและชัดเจนนั่นก็คือต้องดำเนินการตามหลักการจีนเดียวซึ่งเป็นบรรทัดฐานพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเป็นฉันทามติทั่วไปของประชาคมระหว่างประเทศดังที่ได้รับการยืนยันโดยมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่2758โดยจีนได้เรียกร้องให้สำนักเลขาธิการของเวทีหมู่เกาะแปซิฟิกยึดมั่นในหลักการจีนเดียวจัดการกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันอย่างเหมาะสมและหลีกเลี่ยงการกระทำที่กระทบต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและความมั่นคงระหว่างจีนกับเวทีดังกล่าวจีนประนามสหรัฐอย่างรุนแรงสร้างเรื่องในแถลงการร่วมการแจ้งเตือนการยิงขีปนาวุธเมื่อวันที่11สิงหาคมในการประชุมเต็มคณะของที่ประชุมว่าด้วยการลดอาวุธซึ่งจัดขึ้นที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นายหลี่ฉือเจียงเอกอัครราชทูตจีนด้านกิจการลดกำลังอาวุธของจีนได้ประนามคำกล่าวอ้างของสหรัฐที่มีต่อจีนในสิ่งที่เรียกว่าการแจ้งเตือนการยิงขีปนาวุธโดยนายหลี่กล่าวย้ำว่าการปรับปรุงกองกำลังป้องกันประเทศของจีนให้ทันสมัยได้ทำไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสมเหตุสมผลเป็นสิ่งที่ไม่อาจตั้งคำถามได้และเจตนาที่ดีของจีนในการแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธไม่ควรถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อประโยชน์ทางการเมืองโดยจีนคัดค้านอย่างหนักต่อบางประเทศที่ใช้เวทีการประชุมว่าด้วยการลดอาวุธเพื่อประโยชน์ทางการเมืองในการประชุมเต็มคณะของที่ประชุมว่าด้วยการลดอาวุธที่จัดขึ้นในวันนั้นสหรัฐและบางประเทศได้ออกแถลงการร่วมเรื่องการแจ้งเตือนการยิงขีปนาวุธโดยกล่าวหาอย่างไม่มีมูลความจริงว่าจีนทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปจากเรือดำน้ำในเดือนกรกฎาคมทั้งนี้นายลีได้กล่าวบนเวทีที่ประชุมปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านั้นอย่างหนักแน่นและชี้แจงถึงจุดยืนของจีน
5: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
3: คุณเหอซีลิงนะคะได้ชวนดิฉันเปิดมิติใหม่การท่องเที่ยวขาเข้าในประเทศจีนซึ่งก็ตอนนี้มีความหลากหลายไปจากเดิมจนน่าสนใจอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันค่ะ
5: เรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรต้องไปรับฟังเพิ่มเติมกันค่ะ
8: คุยกันวันละ
9: ประเด็น
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยกันวันละประเด็นพบกับดิฉันนันทิดาพงทองนะคะแล้วก็พบกับคุณเหอสิริงกันอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะคุณเหอ
10: สวัสดีค่ะคุณนันทิดาพงทองและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนิฮาว
3: ทุกครั้งนะคะที่มาจัดรายการกับคุณเหอเนี่ยก็จะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจมาฝากกันซึ่งครั้งนี้ก็เป็นเรื่องของมิติใหม่ของการท่องเที่ยวขาเข้าประเทศจีนค่ะ
10: ค่ะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมจีนที่มีความทันสมัยมากขึ้น มีความสะดวกสบายมากขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะ
3: ซึ่งสถิตินะคะก็ได้บอกไว้ว่าตั้งแต่ต้นปี2026ค่ะไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมมีชาวต่างชาติขาเข้านะคะที่เดินทางมาเที่ยวประเทศจีนเนี่ยประเภทฟรีวีซ่าจำนวน 11,962,000 คนค่ะ
10: ค่ะการท่องเที่ยวขาเข้าในพื้นที่ต่างๆของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ๆนะคะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะเห็นได้จากหลากหลายแง่มุมหลากหลายพื้นที่เขาจะทำการปรับแผนการตลาดแล้วก็บริการแบบ one stop service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าชาวต่างชาตินะคะเขาจะแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวในจีนความรู้สึกต่อวัฒนธรรมจีนแล้วก็เล่าเรื่องเมืองจีนผ่านสายตาของพวกเขาอย่างเขาจะส่งแชร์ทางคลิปวิดีโอแบบ real time
3: ค่ะ
10: ค่ะแล้วก็เป็นรูปแบบใหม่ของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับต่างประเทศค่ะ
3: ค่ะดิฉันก็เห็นนะคะว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติบางคนเนี่ยเขามาท่องเที่ยวแล้วรู้สึกประทับใจเนาะบางคนเนี่ยก็จะวิดีโอคอลกลับบ้านเพื่อให้คุณแม่หรือคุณพ่อหรืออากงอาม่าที่อยู่ที่บ้านเขาเนี่ยสามารถเห็นภาพบรรยากาศแล้วก็ทิวทัศน์ในประเทศจีนไปพร้อมๆกันค่ะ
10: ค่ะครั้งก่อนนะคะเราได้เล่าถึง กรุงปักกิ่งแล้วก็วันนี้จะขอเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวที่จางจาเจี้ยมณฑลหูหนานทางใต้ของจีนแล้วก็ที่นครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนให้ทราบค่ะ
3: ค่ะ
10: จางเหว่ยผู้จัดการใหญ่บริษัททัวร์แห่งหนึ่งที่เมืองจางจาเจี้ยมณฑลหูหนานเขามีหุ้นส่วนบริษัททัวร์จากเกาหลีใต้เขาเล่าว่าเมื่อ10กว่าปีก่อนนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้อายุเฉลี่ย60ปีขึ้นไปมักจะพบเห็นบ่อยมากซึ่งในสมัยนั้นมีประโยคหนึ่งแพร่หลายกันที่เกาหลีใต้คือพาพ่อแม่ไปเที่ยวจางจาเจี้ยถึงจะเป็นลูกกตัญญูกตวีธีอย่างแท้จริงค่ะก็คือพูดมาตั้ง10กว่าปีแล้วนะคะ
3: ค่ะดังนั้นเนี่ย
10: ต้องพาพ่อแม่ไปเที่ยวจางจาเจี้ยจึงจะเป็นคนลูกกตัญญูกตเวทีนะคะ
3: ใช่ค่ะอันนี้พูดถูกต้องเลยแต่ว่าทุกวันนี้นะคะจางจาเจี้ยเนี่ยก็มาแรงในกลุ่มวัยรุ่นคนหนุ่มสาวชาวเกาหลีใต้ค่ะณวันเนี่ยก็เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่โรแมนติกในหัวใจของกลุ่มหนุ่มสาวชาวเกาหลีใต้มากยิ่งขึ้นค่ะ
10: ค่ะช่วง3ปีมานี้นะอัตราการเพิ่มของกลุ่มลูกค้าวัยกลางคนและวัยหนุ่มสาวอยู่ที่กว่า 30% นักท่องเที่ยวเหล่านี้ไม่เพียงแต่เที่ยวเช็คอินภูเขาและทานน้ำเท่านั้นหากยังสัมผัสวัฒนธรรมอีกด้วยค่ะพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างและอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวจางเว่ยกับบริษัททัวร์จึงปรับแผนการตลาดนำเสนอรายการใหม่ๆเช่นศิลปะการชงชาศิลปะการเขียนผู้กันจีนแล้วก็งานปักชนเผ่าถูเจียอันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่นชนเผ่าถูเจียมณฑลหูหนานค่ะงานปักของเขาก็มีอัตลักษณ์จริงๆค่ะ
3: ค่ะโดยเมื่อเดือนเมษายนปี2026นะคะคุณคิมจากเกาหลีใต้เนี่ยค่ะก็สารฝันตัวเองนะคะให้เป็นจริงด้วยการเดินทางไปท่องเที่ยวจางเจี้ยเจี้ยสิ่งที่เธอชอบมากที่สุดนั่นก็คือกิจกรรมการลงมือทำงานปักชนเผ่าถูเจี้ยเนี่ยแหละค่ะซึ่งทางคุณคิมเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าได้มีสมาธิกับการทำงานปักเป็นเวลาตั้ง2ชั่วโมงค่ะเขาพร้อมกันนี้นะคะก็ได้มีการถ่ายคลิปวิดีโอหลายต่อหลายคลิปค่ะส่งแชร์ให้กับญาติมิตรที่เกาหลีใต้ด้วย
10: ค่ะปีที่แล้วนะคะปี2025จางจาเจี้ยรองรับนักท่องเที่ยวขาเข้าจำนวน 1,330,000 กว่าคนค่ะเพิ่มขึ้น 32.79% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าคือปี2024นะคะทั้งนี้จางจาเจี้ยนะแหล่งท่องเที่ยวเขาระดับ 4A
3: ค่ะ
10: ของประเทศจีนนะคะแล้วก็เป็นมรดกทางธรรมชาติค่ะสวยจริงๆค่ะมีทิวทัศน์สวยงามแม้ชาวจีนก็อยากจะไปเที่ยวนะคะไปจางจาเจี้ยนี้ปกติทัวร์หนึ่งนะต้องใช้เวลาประมาณ3คืน4วันหรือไม่4คืน5วันค่ะ
3: ดิฉันชอบมากค่ะจางจาเจี้ยในช่วงเวลาที่ฤดูใบไม้สิกิดในฤดูของใบไม้เปลี่ยนสีนะคะซึ่งงดงามมากมีใบไม้ทั้งสีแดงสีส้มสีชมพูสีเขียวอ่อนโอช่างตะการตาแล้วก็ดึงดูดให้รู้สึกว่าอยากจะไปพักผ่อนให้นานแล้วก็ยิ่งดูยิ่งอยู่ที่นั่นรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยค่ะ
10: เป็นแหล่งถ่ายทำภาพยนตร์ซีรีส์ของเกาหลีใต้ค่ะแล้วก็ละครอื่นๆนะคะก็ถือว่าเป็นพรีเซนเตอร์นะคะให้จางจาเจี้ยนี่มีชื่อเสียงในเกาหลีใต้มากขึ้นค่ะวัยหนุ่มสาวแล้วก็ชาวเกาหลีใต้ทั่วๆไปนะคะก็อยากจะมาเที่ยวจางจาเจี้ยค่ะ
3: ก็เลยอยากจะมาตามรอยซีรีส์ของเกาหลีใต
10: ้
3: ซึ่งก็ได้ถ่ายทำที่จางจาเจี้ย
10: ใช่ค่ะเพราะว่าทิวทัศน์สวยจริงๆค่ะแล้วก็จางเว่ยนะผู้จัดการใหญ่ของบริษัททัวร์แห่งหนึ่งในจางจาเจี้ยนะเขาพูดแบบตรงไปตรงมาว่าแต่ก่อนนี้นะความเจ็บปวดในการท่องเที่ยวขาเข้าสำหรับชาวต่างชาตินะมีอยู่ประการหนึ่งอยู่ที่ภาษาค่ะเวลานี้ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจางจาเจี้ยจะมีภาษาต่างประเทศกำกับนะคะอย่างภาษาเกาหลีจะมีแน่นอนค่ะทั้งนี้อุปทานสำหรับตลาดการท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับละเอียดมากขึ้นค่ะจึงจะสามารถตอบสนองอุปสงค์ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวขาเข้าค่ะอันนี้คือในสายตาของผู้ประกอบการทัวร์

0: แห่งหนึ่งจากเมืองจังจาเจี้ยค่ะ
1: ดิฉันก็สังเกตเหมือนกันค่ะว่าแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศจีนหลายแห่งนะคะก็มีป้ายบอกรวมไปถึงแอปพลิเคชันเนี่ยก็สามารถที่จะแปลได้หลายภาษาเลยโดยได้มีเป็นภาษาอังกฤษเกาหลีญี่ปุ่นและบางที่เนี่ยก็มีภาษาไทยด้วยนะ
0: ค่ะค่ะค่ะอันนี้ก็คือเขาปรับสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมให้สมบูรณ์มากขึ้นค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เวลานี้นะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็อยากจะเห็นไลนิ่งของชงชิ่งมากกว่าด้วยค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือแง่มุมจากบล็อกเกอร์วิดีโอคนหนึ่งในนครชงชิ่งค่ะคือคุณเฉินรุ่ยชาวนครชงชิ่งแต่กำเนิดเป็นบล็อกเกอร์วิดีโอค่ะเขาบอกว่าแต่ก่อนนะชาวต่างชาติ จะเห็นเป็นครั้งคราวแต่ช่วง2ปีมานี้จับกลุ่มกันมาเขาบอกว่าผมพูดคุยกับพวกเขาบ่อยนะเวลานี้นักท่องเที่ยวต่างชาติอยากเห็นไลนิ่งของนครฉงชิ่งมากกว่าอยากรู้อยากเห็นวิถีชีวิตของชาวท้องถิ่นค่ะ
1: ค่ะมีแลนด์มาร์คที่หนึ่งค่ะในฉงชิ่งเนี่ยที่นักท่องเที่ยวชาวไทยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติน่ะก็นิยมที่จะเดินทางไปรวมไปถึงจะไปเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปนั่นก็คือเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าเนาะที่ลอดผ่านอาคารที่พักของชาวจีน
0: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งมหัศจรรย์หรือว่าที่น่าจับตาแล้วก็น่าอยากนั่งค่ะ
1: ค่ะ
0: สำหรับนักท่องเที่ยวจีนและต่างประเทศนะคะอันนี้ทางการหยูจงนครฉงชิ่งก็ระบุว่ามีการปรับบริการแบบ one stop service ให้สมบูรณ์ขึ้นนะคะทำให้นักท่องเที่ยวขาเข้าแล้วก็ค้างคืนเพิ่มขึ้นตั้งกว่า 100% ในปีที่แล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: คือการท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายมากขึ้นจะไม่รู้สึกเหนื่อยหรือว่าลำบากนะคะมีความสนุกสนานค่ะมีความสุขจากการท่องเที่ยวในจีนค่ะ
1: แน่นอนว่าไปเที่ยวฉงชิ่งเนี่ยก็จะมีเรื่องของอาหารด้วยซึ่งน่าจะถูกปากของคนไทย
0: ค่ะสุกี้ค่ะฉงชิ่งหัวกัวเผ็ดแน่ๆค่ะ
1: เป็นหม้อไฟฉงชิ่งซึ่งคนไทยก็จะสู้มากในเรื่องของความเผ็ดจะถูกใจมากเลย
0: อาหารฉงชิ่งมีชื่อเสียงจริงๆค่ะ
1: นอกจากหัวกัวแล้วมีอะไรบ้างคะคุณเธอ
0: หัวกัวแล้วก็จะมีของพื้นเมืองของเขานะคะของกินแล้วก็มีตลาดค่ะเป็นอาหารทั้งหลายเลยสามารถเลือกได้หลายอย่างค่ะเหมือนเป็นตลาดแต่ว่าเป็นร้านอาหารทั่วๆไปค่ะ
1: เป็นเหมือนสตรีทฟู้ดนะคะแล้วก็บางที่เนี่ยเขาก็จัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินซึ่งก็น่าสนใจมากเลยที่หลายๆคนเนี่ยจะไปเที่ยวชมในเมืองแล้วก็ไปเที่ยวชมตามแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น

0: มากๆจริงนะคะอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ฟังกันจากทางคุณนันทิดาค่ะ
1: สำหรับในประเทศจีนนะคะไฮเปอร์มาร์เก็ตสัญชาติสหรัฐเนี่ยก็มีแซมคลับจากค่ายวอลมาร์ทกับคอสโก้ซึ่งมีทาร์เก็ตลูกค้านะคะเป็นชนชั้นกลางระดับบนแล้วก็ครอบครัวยุคใหม่ในจีนค่ะกลุ่มนี้มีกำลังซื้อสูงในเขตเมืองใหญ่ซึ่งต้องการสินค้านำเข้าสินค้าพรีเมียมแล้วก็ใส่ใจในความปลอดภัยด้านอาหารสูงกว่าทั่วไปค่ะแต่ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานี้นะคะแซมคลับเนี่ยก็ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่หนักหน่วงเช่นเดียวกับห้างอื่นๆนำมาด้วยการปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าให้เข้ากับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนจีนและก็ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นหลักตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เป็นอันดับแรกค่ะการปรับตัวครั้งสำคัญนี้นะคะทางวอลมาร์ทเนี่ยก็ได้สร้างแบรนด์ Market Size ใช้เป็นตัวแทนแบรนด์สินค้าออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆตามกระแสโซเชียลเช่นช่วงซัมเมอร์นี้

0: วาซาบิเครื่องดื่มแตงกวาแล้วก็นมรสผักชีอะโวคาโดการปรับตัวครั้งนี้นะคะทำให้รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปี2026ของวอลมาร์ทในจีนมีรายได้สุทธิ54,400ล้านหยวนซึ่งก็เติบโต22.3%จากปีก่อนตัวเลขนี้ค่ะเป็นสิ่งพิสูจน์ว่าคนจีนมีกำลังซื้อแหละแล้วก็เลือกที่จะซื้อสินค้าที่ตอบโจทย์แล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพสูงสุดค่ะ
1: ฟังดูแล้วนะคะถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็ตลาดเนี่ยเติบโตอย่างมีนัยยะสําคัญในด้านเลยทีเดียวนะคะส่วนไหนที่กําลังแข่งขันกันอยู่ก็ต้องรอดูค่ะว่างานนี้ใครจะอยู่ใครจะไปนะคะเพราะว่าตลาดอย่างที่บอกค่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะตามความต้องการของลูกค้าค่อนข้างจะชัดเจนมากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นํามาฝากกันแต่ว่าเวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนดิฉันพันดาราจงไหมกลางจากจุฬาเรดิโอ plus
0: และดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังจุฬาเรดิโอพลัสทุกท่านวันนี้พบกับรายการ English This Way นะคะวันนี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่าเราจะเริ่มธีมที่เรียกว่า Fully Research Insights กันนะคะซึ่งธีมนี้ก็คือมีวัตถุประสงค์ที่จะโปรโมทงานวิจัยของอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันนะคะก็คืออาจารย์แต่ละท่านเนี่ยได้ไปทำวิจัยตามความสนใจหรืออาจจะแบบเพื่อขอผลงานนะคะเราก็จะมีหลายๆเอพิโซดเลยโดยที่เราเริ่มกันวันนี้ก็คือมันมีหัวข้อใหญ่คือ writing skills and grammar นะคะพิริยาพงศาริกันค่ะหรือว่าอาจารย์เซฟรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้เรามีแขก2ท่านนะคะก็คืออาจารย์ท็อปณัฐวัฒน์แล้วก็อาจารย์มาร์คสุภพัฒน์นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ท็อป
3: สวัสดีครับอาจารย์เซฟอาจารย์มาร์คและผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์มาร์ค
4: สวัสดีครับอาจารย์เซฟอาจารย์ท็อปแล้วก็สวัสดีผู้ฟังด้วยครับ
2: ค่ะทีนี้มาเริ่มกันเลยนะคะขอเริ่มจากอาจารย์ท็อปกันก่อนเพราะว่าดูคร่าวๆแล้วหัวข้อเนี่ยค่อนข้างจะเปรี้ยวมากนะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะคะก็คือหัวข้อของอาจารย์ท็อปเนี่ยก็คือ Lexical Grammatical Analysis of Media Representation of Men in Brief Coverage นะคะทีนี้ขอให้อาจารย์ท็อปเล่าให้เราฟังคร่าวๆได้ไหมคะว่างานวิจัยชิ้นนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรคะ
3: ครับก็คืองานวิจัยชิ้นนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่ผมใช้วิธีที่เรียกว่าวาทกรรมวิเคราะห์โดยอาศัยภาษาศาสตร์คลังข้อมูลนะครับซึ่งที่เรียกว่า Corpus Assisted Discourse Studies หรือว่า Discourse Analysis เนี่ยในการดูในการวิเคราะห์ภาษาในสื่อว่าสื่อเนี่ยเขียนถึงคน2กลุ่มยังไงกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นผู้ชายที่ไปข่มขืนคนอื่นกับกลุ่มที่สองก็คือผู้ชายที่เป็นเหยื่อของการถูกข่มขืนก็คือเป็น male perpetrators กับ male victims of rape ก็คือดูภาษาในสื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่านี้ครับ
2: ก็คือว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงใช่ไหมคะระหว่างแบบผู้กระทำกับผู้

0: ถูกกระทำเนาะถ้าพูดกันง่ายๆใช่ไหมคะ
1: อ๋อไม่มันก็ไม่เชิงเป็นความแตกต่างครับแต่หมายถึงว่าดูว่าวิธีที่สื่อเขียน
0: อืม
1: มันเป็นยังไงแล้วเผอิญว่าก็จริงๆก็ไปเจอว่าตอนสุดท้ายเนี่ยมันก็มีความต่างกันพอดีแต่ว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะทําเป็นการเปรียบเทียบ
0: อ๋อ
1: คิดว่าจะดูว่าสื่อพูดยังไงแต่เผอิญว่า emerging patterns ที่ภายหลังเนี่ยมันก็ต่างจริงๆครับ
0: อ๋อโอเคก็คือเหมือนแบบว่าเรากําหนดแบบนี้ว่าเราจะดูลักษณะแต่คือในระหว่างการเดินทางในระหว่างการศึกษาก็คือไปพบว่าในที่สุดแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะถามผลของสตัดดี้นี้ทีหลังทีนี้มาถึงอาจารย์มาร์กบ้างนะคะอาจารย์มาร์กหัวข้อของอาจารย์มาร์กก็คือ coherence in L2 narrative paragraphs through the lens of rhetorical structure theory โอเคคือคร่าวๆมันคือเป็นยังไงคะอาจารย์มา
2: ครับก็จริงๆแล้วตามชื่อหัวข้อเลยนะครับมันมีประเด็นหลักอยู่สองเรื่องนะครับก็คือเรื่องของ coherence แล้วก็ narrative paragraph นะครับ coherence นี่ก็คือเป็นเรื่องของความสอดคล้องความเชื่อมโยงกันของความคิดนะครับแล้วก็การนำเสนอข้อมูลซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการเขียนแล้วก็ในการคิดวิเคราะห์หรือว่า critical thinking ด้วยนะครับทีนี้ก็คืออยากจะศึกษาเรื่องนี้นะครับการนำเสนอข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลในงานเขียนของนิสิตที่เป็นลักษณะของ narrative หรือว่าเป็นการเขียนเล่าเรื่องนะครับซึ่งก็เป็นลักษณะการเขียนที่นิสิตปีหนึ่งที่จุฬาต้องเขียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานอยู่แล้ว
0: โอเคนะคะก็คือ narrative ก็คือการเล่าเรื่องนั่นเองทีนี้มันมีพูดว่าแบบ through the lens of rhetorical structureนะคะรบกวนอาจารย์มาช่วยอธิบายเป็นคำง่ายๆได้ไหมคะว่าไอ้ตรงเนี้ยคืออะไรเอ่ย
2: ครับก็rhetorical structure theory เนี่ยก็เป็นเหมือน framework ที่เอามาใช้ในการวิเคราะห์งานเขียนนะครับซึ่งไอ้ตัว framework ตัวนี้ครับมันก็จะช่วยให้เราเห็นถึงการเชื่อมโยงของความคิดหรือว่า ideas ต่างๆในบทความหรือว่างานเขียนได้นะครับก็คือมันก็จะแสดงถึงความสัมพันธ์ของไอเดียแต่ละชิ้นว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงเช่นเป็นเหตุเป็นผลกันหรือว่าอันนึงเป็นแบ็คกราวด์อีกอันนึงเป็นประเด็นหลักที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อหรือว่าเป็นแบบว่าอันนึงเป็นข้อความหลักและอีกอันนึงเป็นส่วนเสริมในการอธิบายเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอเราใช้ทฤษฎีนี้วิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นแผนผังความเชื่อมโยงต่างๆของความคิดทั้งหมดในพารากราฟในย่อหน้าที่นิสิตเขียนครับ
0: คือง่ายๆก็คือความสัมพันธ์นั่นเองนะคะว่าแบบว่าอาจจะเป็นคือถ้าสมมติว่าเราดูแต่ละพารากราฟเราก็จะดูความสัมพันธ์ของประโยคอะไรอย่างนี้คือง่ายๆเนาะว่ามันแบบสัมพันธ์กันแบบไหนนะคะทีนี้ขอกลับมาของอาจารย์ท็อปบ้างอาจารย์ท็อปเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าคือจะดูภาษาว่าสื่อเนี่ยแบบเขียนถึงแบบว่าผู้ชายที่ถูกข่มขืนยังไงแล้วก็ผู้ชายที่เป็นผู้ข่มขืนยังไงทีนี้แบบสนใจมากว่าแล้วทีนี้อาจารย์ท็อปไปแบบหาข้อมูลยังไงคะอาจารย์ท็อปแบบคำว่าแบบสื่อที่เขียนอย่างเงี้ยอาจารย์ท็อปกำหนดหรือว่าอาจารย์ท็อปมีวิธีการเลือกในการเก็บข้อมูลยังไงคะ
1: โอเคครับก็คือด้วยความที่งานวิจัยผมนะครับมันเป็นการวิเคราะห์ตัวบทเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าสื่อเนี่ยก็คือข่าวออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นคือไม่ได้ไปไม่ใช่บทสัมภาษณ์ชายกลุ่มที่ไปข่มขืนหรือที่เพราะว่าโฟกัสเนี่ยอยู่ที่ตัวสื่อที่พูดถึงคนกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นตัวบทก็คือข่าวที่เก็บมาจากออนไลน์เพราะฉะนั้นก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือเข้าไปที่ Google แล้วก็ใช้ search terms นะครับเช่นคำว่า rape men male Thailand เป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ผมได้ตั้งเกณฑ์ในการคัดเลือกเอาไว้เนี่ยผมตั้งเกณฑ์เอาไว้ที่3เกณฑ์ในการคัดเลือกผมก็คือเกณฑ์แรกเนี่ยก็คือว่าสื่อที่ผลิตเนี่ยจะต้องอยู่ในประเทศไทย
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: งั้นเพราะฉะนั้นวิธีดูก็คือเราก็จะเข้าไปในหน้าประเภท About Us ซึ่งเขาก็จะบอกว่าเขามีตำแหน่งแห่งที่อยู่ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นพวกสื่อที่ไม่มีข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่เอามาครับก็คือแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยก็คือจะต้องอย่างที่บอกครับก็คือเนื้อหาเนี่ยจะต้องพูดถึง

0: คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือผู้ชายที่เป็นผู้ข่มขืนหรือว่าผู้ชายที่เป็นเหยื่อ
1: ค่ะ
0: อย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นมันจะมีข่าวบางประเภทที่พูดถึงแต่เหยื่อแล้วเหยื่อเป็นผู้หญิงถ้าอย่างนั้นก็ไม่เอามา
1: อ๋อค่ะ
0: ก็เกณฑ์สุดท้ายที่ใช้ครับก็คือว่าบทความทั้งหมดจะต้องพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่แรก
1: อื
0: ก็คือไม
1: ม
0: ่จะไม่ผ่านกระบวนการที่ผมจะต้องมาแปลก็
1: อ
0: ค
1: ๋อ
0: ือจะไม่
1: ค่ะ
0: มีไบแอสอะไรตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็คือตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกครับก็คือใช่ครับ
1: อืมค่ะโอเคก็คือเลือกโดยวิธีแบบ Google ใช่ไหมคะแล้วก็ดูว่าแบบมันต้องแบบอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษไม่มีการแปลอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วก็มีต้องมีเนื้อหาที่แบบเราต้องการที่จะหาไว้นะคะก็คือเป็นข่าวนั่นเองค่ะแล้วทีนี้ในที่สุดแล้วอาจารย์ท็อปเก็บได้มาเท่าไหร่นะคะกี่ข่าวจำนวนข่าวคือ
0: ก็เก็บมาได้นะครับทั้งหมด167 articles
1: อื
0: จากส
1: ม
0: ื่อทั้งหมด8แห่งนะครับ
1: ค
0: ว
1: ่ะ
0: รวมทำแล้วเนี่ยก็คือ126,150ค
1: อ๋อ
0: ำ
1: โอเคซึ่งเยอะมากทีเดียวนะคะอันนี้ก็คืออาจารย์ท็อปเลือกข่าวเนาะจากออนไลน์ sources นะคะทีนี้แบบท่านผู้ฟังน่าจะเริ่มตื่นเต้นแล้วว่าแบบลักษณะภาษามันเป็นยังไงแต่ว่าเราจะข้ามไปอาจารย์มาร์กก่อนว่าเมื่อกี้นี้อาจารย์มาร์กก็คือพูดคร่าวๆเนาะว่าก็คือดูพารากราฟที่เขียนเป็นเรื่อง narrative ก็คือเรื่องของแบบการเล่าเรื่องของนิสิตทีนี้เราจะมาถามอาจารย์มาร์กบ้างแล้วล่ะว่าแล้วอาจารย์มาร์กเนี่ยเลือกนิสิตเนี่ยเลือกยังไงคะมีหลักเกณฑ์อะไรยังไงบ้างคะ
2: ครับ

0: This Way ทางจุฬาเรดิโอพลัสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: 12สิงหามาศพิลาศล่าธงสีฟ้าโบกสวยไปทั่วถิ่นมะลิขาวปราวพร้อมหอมแผ่นดินแทนชีวินชาวไทยใจภักดีรำลึกคุณพระชนนีพันปีหลวงใจทุกดวงรู้รักเทิดศักดิ์ศรีกราบแม่ของแผ่นดินปิ่นทาตรีจุฬานี้น้อมศิระเทิดพระคุณด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงพจน
2: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
3: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
2: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
3: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
2: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
3: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
2: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
3: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
2: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
3: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
2: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
4: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
0: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
3: โหลดกันเยอะๆนะคะ
5: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร
0: ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงมีพระกรณียกิจตลอดจนพระปิชาสามารถด้านการศึกษาตั้งแต่ทรงพระเยาว์เช่นงานพระนิพนธ์เรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมเมื่อปีพุทธศักราช2532มีพระชนมายุ 11 พรรษากรมวิชาการศึกษากระทรวงสาธารณสุขได้จัดประกวดหนังสือสำหรับเด็กในครั้งนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาส่งเข้าร่วมด้วยจุดประสงค์การประกวดคือเป็นการพัฒนาการใช้ภาษาไทยให้มีความเจริญงอกงามฝึกการทำงานเป็นกลุ่มตลอดจนส่งเสริมให้มีหนังสือเสริมประสบการณ์ที่เด็กเขียนและจัดทำภาพให้เพื่อนที่อยู่วัยเดียวกันอ่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระนิพนธ์หนังสือเรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมร่วมกับนิรสาสุพรรณวณิชสัสิการอภัยวงศ์เพ็ญนิภาเพิ่มสุริยาซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนราชินีการประกวดหนังสือในครั้งนี้ได้รับรางวัลที่2ลักษณะที่3ประเภทผู้แต่งตั้งแต่3คนขึ้นไปหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาสำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6เป็นหนังสือที่ใช้ส่งเสริมการอ่านซึ่งแนวคิดของหนังสือเล่มนี้คือเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและการยอมรับความเปลี่ยนแปลงซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนอายุ 10-12 ปีกล่าวคือการรู้จักวางตัวการรู้จักยอมรับความแตกต่างตลอดจนมีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลหนังสือแบบเปลี่ยนเรื่องฉันคือใครเธอรู้ไหมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหญิงที่ซื้อสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมาจากประเทศอังกฤษแล้วตั้งชื่อสิ่งนั้นว่า question mark เด็กหญิงได้พาเจ้า question mark กลับมา

0: ที่ประเทศไทยแต่เจ้า question mark เป็นสิ่งมีชีวิตเมืองหนาวจึงไม่คุ้นเคยกับสภาพอากาศและอาหารจากประเทศไทยเด็กหญิงจึงตัดสินใจพาไปหาสัตวแพทย์หลังจากนั้น question mark ก็เริ่มปรับตัวกินอาหารไทยได้และเข้ากับอากาศของประเทศไทยได้ขณะผู้เขียนเฉลยในตอนท้ายว่า question mark ก็คือสุนัขที่มาจากประเทศอังกฤษหนังสือเล่มนี้ได้สอนให้เด็กที่อยู่ในวัยหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างช่วง 10-12 ปีปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมที่ตนเองอยู่ดังที่คณะผู้เขียนทิ้งท้ายสุภาษิตบทหนึ่งไว้ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามดังนั้นจะเห็นได้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาทรงได้เริ่มโครงการด้านการศึกษาเพื่อเยาวชนเช่นสโมสรกีฬา BBG ที่ทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการบำบัดและฟื้นฟูให้กับเยาวชนโดยเฉพาะผู้ที่เคยกระทำความผิดให้กลับสู่สังคมอย่างมั่นคงนอกจากนี้พระองค์ยังเสด็จไปเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรและรางวัลด้านการศึกษาของหน่วยงานต่างๆเช่นโรงเรียนพ.ป.ร.ราชวิทยาลัยโรงเรียนราชวินิตมัธยมเป็นต้นซึ่งเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2563พระองค์ได้ประทานพระโอวาทตอนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาของผู้เรียนที่เป็นเยาวชนอย่างมากโดยมีความตอนหนึ่งว่าการให้การศึกษาแก่เยาวชนนั้นเป็นงานสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองเพราะเป็นการสร้างคนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถสูงมีความคิดความเห็นที่ถูกต้องและมีใจตั้งมั่นในคุณธรรม
1: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอพลัสของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอพลัส
2: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
3: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
2: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
4: ฟังนะฟังนะ
2: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
5: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
2: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

ยิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆ ก็แสนครื้นเครงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นก็ไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใส

แก้มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆ ก็แสนครื่นเครงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นก็ไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสยิ้มแย้ม

0: ใสยิ้มแย้มแก้มใส
1: วันนี้มาฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
2: ครับ
1: สวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ฟังทุกท่านนะคะรายการเด็กๆค่ะฟังได้นะคะที่จุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะมีให้เด็กๆฟัง5วันนะคะจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะเวลา 5-6 โมงเย็นเรื่องราวสนุกๆพร้อมแล้วถึงแม้จะเป็นวันหยุดก็ตามนะคะรายการยิ้มแย้มแก้มใสก็มีให้เด็กๆฟังนะคะมี4ช่วงเด็กๆค่ะ
2: ครับ4ช่วงก็มีดังนี้นะครับเด็กๆครับช่วงแรกเราก็จะสนุกสนานกันกับคำถามนะครับคำถามแล้วก็มีความหลากหลายมากเลยเนาะบางวันก็เป็นคำถามที่เราถามเรียกว่าคำถามถ้าเด็กเดินไปจะออกไปหน้าปากซอยแต่เจอสุนัขดุมากเลยมันยืนอยู่เด็กๆจะไปยังไงเดินไปเลยหรือกลับบ้านหรือไปบอกใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเด็กๆไปโรงเรียนแล้วเมื่อเปิดกระเป๋าพบว่าไม่ได้เอางานฝีมือไปส่งครูเด็กๆจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เราสมมติว่าถ้าเด็กๆได้พบได้เจอเด็กๆจะทำยังไงดีเนาะจะแก้ปัญหายังไงจะตัดสินใจยังไงหรือบางครั้งก็ว่าอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่ต้องคิดเยอะต้องบางคนเขาคิดเยอะนะเช่นเราถามว่าเด็กๆจะเลือกไอศครีมรสอะไรดีอย่างเงี้ยนะครับก็ถามได้เนาะก็เรื่องใหญ่นะบางคนเนาะช็อกโกแลตก็อยากกินสตรอเบอรี่ก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาให้เลือกได้รสเดียวจะเอายังไงดีนี่แหละครับคำถามเราสนุกแต่บางวันก็จะเป็นจินตนาการให้เล่นกับความคิดไปเลยเนาะนะถ้าเด็กๆบินได้จะบินไปไหนนะหรือถ้าเด็กๆพูดกับสัตว์ทุกตัวได้จะรีบไปคุยอะไรกับพวกสัตว์ทั้งหลายนะโอ้โหสนุกจังเลยจากนั้นก็มาถึงนิทานใช่ไหมครับสนุกสนานกันมากเลยนะครับนิทานก็จินตนาการเราก็มีหลายเรื่องเช่นกันเนาะเด็กๆนะบางทีก็เป็นนิทานสัตว์นะที่เด็กๆชอบอยู่แล้วสัตว์ต่างๆก็มีลักษณะรูปร่างนิสัยอะไรก็ไม่เหมือนกันเลยเนาะสนุกสนานดีนะครับหรือบางทีก็เป็นเรื่องของเด็กๆนี่เองอะไปโรงเรียนเจอเพื่อนช่วยกันทำการบ้านหรือบางคนเด็กโตขึ้นมานิดนึงแต่ไม่แน่นะประพันธ์เดี๋ยวนี้บางคนเด็กตัวเล็กๆนะหัดเจียวไข่ก็ได้นะบอกเขาชอบเนี่ยจะได้เจียวไข่กินเอง นะครับก็มีก็เป็นเรื่องนิทานเกี่ยวกับเด็กๆเองก็มีเนาะนะครับแล้วบางทีก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์เรื่องอะไรหรือว่าเป็นเรื่องของตัวละครต่างๆที่มาใช่ไหมครับอย่างในอาทิตย์นี้ก็ยังสนุกสนานกับเรื่องของลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนนั่นเองอาทิตย์นี้สนุกมากเลยเพราะลุงโตไปเจอมนุษย์นั่นเลยของมนุษย์ที่ประหลาดๆหมดเลยอะเนาะฟังกันมาแล้วนะตอนนี้ก็จะเป็นอีกตอนนึงนะที่เป็นเรื่องราวของลุงโตไปเจอเฮ้ยมนุษย์อะไรล่ะเด็กๆที่แปลกประหลาดนะเดี๋ยวรอฟังเรื่องราวของลุงโตนะครับนะว่าจะเป็นยังไงจากนั้นที่มีทุกวันอยู่แล้วไม่อาจขาดไปได้เลยเป็นเรื่องสำคัญของรายการของเราเลยก็คือบทเพลงสำหรับเด็กนั่นเองเพลงที่ผู้ใหญ่หลายคนชื่นชอบตอนเป็นเด็กๆแต่พอโตขึ้นก็อาจจะลืมว่าเราเคยชอบนะเด็กๆก็สมัยนี้ก็ต้องชอบเหมือนกันแต่บางทีลืมให้ฟังแต่เพลงฮิตนะครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่แต่เรานึกถึงไงเรารู้ว่านี่แหละเพลงสำหรับเด็กนี่แหละน่าฟังมากเลยนะครับมาฟังกันเถอะทำนองก็น่ารักนะครับแล้วบางเพลงเด็กที่เขาทำมาบางเพลงนี้โอ้เรียบเรียงมาไม่แพ้เพลงของผู้ใหญ่เลยนะเล่นกันเต็มที่เลยร้องกันเพลาะเลยนะครับเราฟังนะวันนี้เราเตรียมเพลงมาให้เด็กฟังเต็มที่เลยนะครับในวันหยุดนะครับเดี๋ยวเราฟังนะว่าจะได้ฟังเพลงอะไรบ้างเห็นไหมเราเตรียมช่วงให้เด็กฟังตั้ง3ช่วงนะเนาะมีคำถามถามเด็กๆนิทานให้เด็กฟังมีเพลงให้เด็กฟังพอถึงช่วงที่4เราอยากฟังเด็กๆบ้างเนาะช่วงที่4เนี่ยก็ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องส่งข่าวเล่าเรื่องก็คือให้เด็กๆเล่าเรื่องส่งข่าวของตัวเองนี่แหละเป็นยังไงบ้างที่ได้พบได้เจอมาแต่ละวันตั้งแต่เช้าตื่นนอนมาไปโรงเรียนถึงโรงเรียนตอนเช้าทำอะไรกันเข้าเรียนพักกลางวันเรียนคาบบ่ายบางคนก็บอกง่วงจังเลยอยากจะนอนหลับก็มีบางคนบอกว่าไม่ง่วงครับแต่หิวอะไรเงี้ยนะก็ส่งข่าวได้นะครับเป็นเรื่องของเด็กๆช่วงนี้เขาชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องนี่แหละช่วงนี้เราอยากฟังเด็กๆไงแล้วเด็กๆก็อยากฟังเรื่องราวของเพื่อนๆด้วยว่าทำอะไรกันอยู่เป็นยังไงเนาะส่งข่าวได้หมดเลยบางทีบางคนก็ส่งข่าวมาระหว่างเดินทางด้วยฝนตกอ่ะเจอโอ้โหรถติดมากเลยหรือว่าเมื่อกี้ข้างทางแวะซื้อคุณแม่แวะซื้อข้าวโพดต้มมาให้กินอร่อยมากเลยอะไรนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมล่ะช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องนี่เป็นช่วงที่4นี่แหละครับ4ช่วงในรายการยิ้มแย้มแก้มใส

0: ราว
1: ช่วงส่งข่าวแล้วเรื่องเนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเด็กๆเองนะคะตัวเด็กเองเจออะไรมาบ้างรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบก็เล่าเรื่องได้นะคะอย่างตัวอย่างนะเด็กๆค่ะมีเมื่อก่อนนู้นก็มีเด็กๆโทรศัพท์เข้ามาบอกป้าพันขาห้องน้ำที่โรงเรียนหนูมันมีรูแล้วเวลาเข้าเนี่ยมันเหมือนกับมีคนแอบดูจังเลยค่ะนะหรือไม่ก็กลอนประตูมันหลุดค่ะนะประตูก็ปิดไม่มิดอะไรเงี้ยแล้วก็ถามเขาว่าจะทำแล้วก็ต้องหนูทำยังไงบอกว่าเวลาหนูเข้าห้องน้ำหนูก็จะให้เพื่อนอีกคนมาด้วยเพื่อมายืนเฝ้าข้างหน้า
0: วิธีแก้ปัญหา
1: ประตูจะได้ไม่มีใครกล้าเปิดเข้ามาแต่ไอ้ที่มีรูเนี่ยหนูก็หาอะไรมาอุดรูนะคะแล้วพอวันรุ่งขึ้นรูก็มันก็โบอีกแล้วค่ะมันก็เห็นอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วจะทำยังไงนะคะเขาก็บอกหนูก็ไปบอกคุณครูค่ะนะสรุปว่าเขาก็แก้ไขปัญหาได้เห็นไหมคะไปบอกคุณครูแล้วคุณครูท่านนี้ก็น่ารักมากมาช่วยนะมีช่างมาซ่อมดูแลให้ฝาผนังห้องน้ำไม่มีรูนะแล้วเด็กๆจะได้ปลอดภัยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะที่เกี่ยวกับตัวเด็กๆเองเห็นไหมคะเรื่องราวอะไรถ้าเกิดเราเจอแล้วเราเล่าเราบอกให้ผู้ใหญ่ทราบแล้วเจอผู้ใหญ่ที่ช่วยกันดูแลนะทั้งจากที่บ้านเองและจากที่โรงเรียนเนี่ยร่วมมือกันหมดนะเด็กๆก็ต้องกล้าหน่อยนะคะพูดว่ามันเจอปัญหาอย่างนี้นะคะแล้วปัญหาจะได้แก้ไขได้นะคะอันนี้ก็เกิดจากความร่วมมือของทั้งพ่อแม่ใส่ใจแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆโอ้ประตูห้องน้ำก่อนไม่มีเฮ้ยมันเป็นไรล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นไรนะคะเด็กๆเขาอึดอัดเขา
0: ไม่สบายใจ
1: ไม่อยากที่จะให้มันเกิดขึ้นนะคะมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเด็กๆเพราะฉะนั้นแม้แต่เรื่องเล็กๆเนี่ยทางบ้านคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดลูกมาเล่าให้ฟังนะคะก็สนใจใส่ใจหน่อยแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาถามความเห็นเขาหรือว่าแล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็ถ้าไปบอกคุณครูด้วยคุณครูก็ช่วยด้วยนะคะมารีบแก้ไขเด็กๆจะได้มีที่พึ่งด้วยนะคะว่าถ้าเกิดปัญหาเราสามารถพึ่งใครได้พึ่งทั้งคุณพ่อคุณแม่พึ่งพาอาศัยทั้งคุณครูนะแล้วเพื่อนๆ นะเพื่อนๆก็ช่วยกันดูแลเห็นไหมคะก็ไปเป็นเพื่อนนะคะเราอาจจะช่วยไปเป็นเพื่อนไปบอกคุณครูด้วยเราคนเดียวเราอาจจะไม่กล้าที่จะไปบอกคุณครูใช่ไหมคะก็ชวนเพื่อนไปด้วยเพื่อนก็บอกไปเลยไปด้วยแล้วก็นะมันเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยกันมันเป็นพลังของเราอะพลังตัวเล็กๆนะคะช่วยเพื่อนกันนะอย่านิ่งดูดายนะช่วยกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆที่ประพันธ์มาบอกให้เด็กๆฟังนะคะในการแก้ไขปัญหาที่เราเจออยู่นะคะ4ช่วงเด็กๆนะก็ทราบแล้วว่าเรามีอะไรบ้างใช้ช่วงส่งข่าวแล้วเรื่องให้เป็นประโยชน์นะคะมีอะไรก็บอกก็เล่าสู่กันฟังได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กๆนะคะและเราก็จะแนะนำตัวเองนะคะ
0: ประ
1: พันธ์ค่ะ2ฉายานะคะ2ฉายาคือจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: ครับแล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแต่เราก็มีผู้ช่วยของเราอีกหลายคนเลยมีฉายาเหมือนกันนะคนแรกก็คือพี่นุชนะครับพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์ที่สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอให้เด็กๆเข้าไปฟังรายการของเราย้อนหลังได้นะครับและถ้าเด็กๆเห็นการ์ตูนในนั้นนะครับการ์ตูนที่ประกอบนิทานก็เป็นฝีมือของผู้ช่วยของเราอีกคนนึงก็คือลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนนะครับแล้วก็ผู้ควบคุมเสียงของเราวันนี้ก็พี่แว่นฉายาพี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งกระดิ่งค่ะ
0: ผมหมูครับมาพบเด็กๆเช่นเคย แล้วต่อไปจะเป็นใครเนาะพี่กบ
1: อ๊อบอ๊อบก็จะอยู่เป็นเพื่อนเด็กๆนะคะมีอะไรก็บอกมาได้
0: ท้ายด้วยพี่ไก่คอยาวเสียงดัง
1: มาค่ะเด็กๆมีเพื่อนเยอะนะคะอย่างน้อยๆยิ้มแย้มแก้มใสก็เป็นเพื่อนเด็กๆอยู่นะคะช่วงยิ้มแย้มแก้มใสไม่ใช่ช่วงยิ้มแย้มแก้มใสช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องค่ะจะอยู่เป็นที่ให้เด็กๆเล่าเรื่องให้ฟังที่ส่งข่าวให้ฟังนะคะอย่าลืมนะ
0: ค่
1: ะเอาละเด็กๆวันนี้วันหยุดใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: วันหยุดเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะและยังเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะเราก็ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะแล้วเด็กๆก็จะได้ระลึกถึงพระคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะไปกราบขอพรนะคะเพื่อเป็นการแสดงกตัญญูคราวนี้การแสดงกตัญญูเนี่ยก็ทำได้หลายวิธีนอกจากกราบขอบคุณแล้วเนี่ยก็สามารถช่วย

0: เหลืองานที่บ้านได้เห็นไหมคะแม่เหนื่อยพ่อเหนื่อยทำงานมานะคะก็สามารถที่จะดูแลแม่ขาเดี๋ยวหนูช่วยเก็บโต๊ะนะคะเดี๋ยวช่วยเช็ดโต๊ะนะคะถ้าเราโตหน่อยเห็นไหมคะหางานที่เราสามารถช่วยเหลือได้ที่บ้านไหมคะในทุกเรื่องรดน้ำต้นไม้ก็มีความสุขเด็กๆคะในทุกครั้งที่อันนี้สำหรับคนโตนะเด็กๆเพราะพันเครียดนะหรือว่าโอ้ทำไมมันเจอปัญหาอย่างเงี้ยห้องน้ำมันรั่วอะไรสมมติอย่างเงี้ยนะเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาค่อยๆคิดค่อยๆคิดแล้วแก้ไขปัญหามีช่างมาซ่อมเรียบร้อยแล้วก็พอรดน้ำต้นไม้วันนั้นเนี่ยมันจะมีความสุขมากแต่บางคนเนี่ยความสุขมันก็ไม่เหมือนกันเด็กอาจจะไปเรียกเมียวเมียวมาลูบหัวหน่อยก็ได้ใช่ไหมคะมันเหมือนก็น่ารักแล้วล่ะเพราะฉะนั้นก็ยังไงอะหาหาเรื่องราวไม่ใช่หาเรื่องนะหาหางานทำ
1: ใช่เลย
0: ช่วยเหลือกันอยู่กับเวทีนะคะเด็กๆค่ะ
1: แต่เด็กๆเด็กเล็กๆบางคนเขาก็อยากหัดกวาดบ้านเหมือนกันนะก็ทำได้นะถูบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ
0: ย่าทำเลยเดี๋ยวก็เลอะอีก
1: นี่แหละครับคุณพ่อคุณแม่ต้องถ้าเขาอยากทำต้องรีบเลยเนาะ
0: รีบอะไรคะ
1: รีบบอกให้เขาทำเลยแล้วก็สอนวิธีทำที่ถูกต้องด้วย
0: รีบให้ทำไม่ใช่รีบบอกปฏิเสธนะคะทุกเรื่อง
1: เขาก็จะรู้สึกว่าการทำงานนี่ก็โอ้ปกตินี่นานเราก็ต้องทำการบ้านเนาะงานบ้านด้วยนะครับ
0: ถึงแม้มันจะเลอะเทอะคุณแม่ต้องมาทำซ้ำก็ทำเถอะค่ะอย่างน้อยเจ้าตัวเล็กนะภูมิใจไปแล้วได้ช่วยแม่ไง
1: วันนั้นมีเด็กตัวน้อยมาบอกพี่แมวเลยก็ภูมิใจเขาได้ล้างจานด้วย
0: โอ้น่ารักมากตานจานจะแตกทักเพ่งหนึ่งก
1: ็นี่ไม่แตกครับเป็นพลาสติก
0: สมมติถ้าจานจะแตกถ้าเพลงหนึ่งก็ต้องทำใจแล้วค่ะ
1: เขาก็รู้
0: เป็นการฝึกไงคะใช่ไหมคะเราเองเราก็ยังเจอนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ทำครอบครัวให้มีความสุขดูแลเอาใจใส่เจ้าตัวเล็กของเราให้ดีที่สุดนะตั้งแต่ตัวเล็กๆเนี่ยแหละค่ะแล้วความไว้ใจมันจะเกิดขึ้นกับพ่อแม่มีเรื่องอะไรเขาบอกเราหมดเลยค่ะและเราก็อย่านิ่งเฉยก็ต้องดูแลจัดการแต่ก็ต้องคุยกันปรึกษากันนะคะว่าเราจะทำยังไงเรื่องนี
1: ้
0: ต้องทำยังไงแก้ไขยังไงช่วยกันฟังเขาด้วยแล้วก็ฟังแม่ด้วยนะคะแล้วก็ในที่สุดถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องเชื่อมโยงกับโรงเรียนเราก็ต้องไปที่โรงเรียนนะคะ
1: ใช่เลย
0: แต่คุยกับลูกก่อนนะว่าจะทำยังไงนี่แหละค่ะทั้งหมดนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราเป็นรายการเด็กบางทีเราก็ต้องสะท้อนเรื่องราวจริงๆที่เกิดขึ้นในสังคมว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลกระทบกับเด็กมากๆนะไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตนะแล้วเราฟังแล้วเราก็สะเทือนใจเด็กๆก็คงจะรู้ใช่ไหมคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นความรับผิดชอบของทุกคนในสังค
1: ม
0: ตั้งแต่ครอบครัวตั้งแต่คุณที่โรงเรียนและตั้งแต่สังคมเพื่อนฝูงด้วยและสังคมด้วยนะคะอย่าเพิ่งไปซ้ำเติมแต่ให้เรียนรู้แล้วเอาเป็นบทเรียนแล้วก็ช่วยกันแก้ไขดูแลปัญหานี้นะคะวันนี้วันหยุดเด็กๆอยู่บ้านก็ขอให้มีความสุขแล้วมีเพลงเยอะๆมากพี่พันเตรียมมาบอกเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวฟังกันนะคะแล้ววันนี้มันจะมีส่งข่าวเล่าเรื่องกับคำถามไหมคะ
1: ไม่มีครับเพราะว่ารายการเราบันทึกเสียงไว้ล่วงหน้านะครับเด็กๆเนาะเราไม่ได้จัดสดนะครับวันนี้นะเด็กๆก็จะโทรเข้ามาตั้งคำถามไม่ได้แล้วก็ส่งข่าวเล่าเรื่องไม่ได้นะครับ
0: แต่จะมีสิ่งที่เหลืออยู่ให้ฟังเรื่องสนุกมากๆ คือนิทานในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

มาแล้วครับเด็กๆครับนิทานสนุกๆชุดเรื่องของลุงโตวันนี้เสนอตอนลุงโตเข้าป่าตอนนี้เป็นช่วงวันหยุดพอดีเลยลุงโตเขาก็เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในป่าครับไปนี่ก็จะไปวาดรูปนั่นแหละลุงโตเขาชอบวาดรูปนะเด็กๆก็ได้ฟังมาหลายตอนแล้วเนาะลุงโตก็ไปในป่าที่ไม่ไกลเท่าไหร่แล้วก็ขับรถไปสักพักใหญ่เลยเนาะป่าแห่งนี้ก็มีธรรมชาติสวยงามและมีที่ลุงโตตั้งใจคือจะไปวาดรูปน้ำตกในป่าแห่งนี้ครับเด็กๆเคยไปเที่ยวน้ำตกไหมครับที่มันเป็นน้ำที่ตกมาจากที่สูงๆอ่ะสู้แล้วก็ลงไปในลำธารนะเนาะน่ามหัศจรรย์เลยนะเด็กๆใครเคยไปเที่ยวแล้วบ้างเนาะพี่แมวยังจำความรู้สึกที่ได้เห็นน้ำตกครั้งแรกได้โอ้ตื่นเต้นมากเลยน้ำมาจากไหนนะเนี่ยมากมายจังเลยเนาะแล้วก็เย็นฉ่ำเลยนะครับลุงโตมาถึงก็เดินหามุมเลยโอ้ยวันนี้จะได้มาวาดรูปน้ำตกด้วยวันหยุดเนาะนะแต่ว่าลุงโตเดินไปมุมนี้ดีไหมเนี่ย

0: พอลุงโตเตรียมนะครับเด็กๆลุงโตเขาจะวาดรูปเนี่ยเขาจะมีเวลาวาดรูปข้างนอกเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกเป็นขาตั้งใช่ไหมครับเนาะแล้วมีกระดานวางไว้จะได้ยืนวาดรูปได้ไงนะวางพอจะกางขาตั้งแล้วก็จะเอากระดานมาวางเอากระดาษมาลองปรากฏเสียงนักท่องเที่ยวมาเต็มเลยพวกเราลงจากรถเฮ้พวกเรามาเที่ยวกัน
1: เราตรงนี้สวยมาดูน้ำตกกันดีกว่า
0: เราก็เดินกันขวักไขว่เลยแบบนี้ลุงโตจะวาดรูปได้ไหมเนี่ย
2: เอ้ยคงลำบากแล
0: ้
2: ว
0: ไม่มีสมาธิด้วยเนาะแล้วก็มีคนเดินไปเดินมาด้วยเนาะลุงโตบอกว่ามุมนี้วาดไม่ได้เลยมุมนี้ก็สวยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินหามุมใหม่ก็ได้เนาะลุงโตก็เดินต่อไปหาใหม่เลยแต่ว่ามุมเนี้ยมันต้องมองน้ำตกชัดๆด้วยอะเนาะก็เดินไปเรื่อยๆอ้อมโอ้เดินไกลเหมือนกันประพันธ์อ้อมไปไกลเลยล่ะแต่มุมนี้ต้องปีนเขาขึ้นไปด้วยหน่อยนึงอ่ะซึ่งก็ดีนะไม่ค่อยมีใครปีนตามมาเมื่อยนะครับลุงโตก็เดินไปลุงโตก็เจอแล้วมุมนี้โอ้โหเด็กๆนึกภาพนะมองไปมันจะเห็นน้ำตกแบบมุมข้างๆเอียงๆนิดนึงเลยน้ำตกกำลังไหลเลยเนาะมันมีดอกไม้ขึ้นอยู่แถวนั้นด้วยลุงโตบอกโอ้โหเมื่อกี้ถ้าวาดตรงนั้นนะไม่ได้สวยขนาดนี้นะเนี่ยไม่เสียแรงเลยแล้วมุมนี้ที่ลุงโตชอบทำไมหรือเปล่าครับเด็กๆมันมีก้อนหินก้อนบะเริ่มอยู่ก้อนหนึ่งแล้วใกล้ๆก้อนหินมันมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งขึ้นอยู่ต้นไม้นี้ก็สูงพอสมควรเลยล่ะเนาะสูงแหละต้นไม้ใหญ่ต้นบะเริ่มเลยเนี่ยลุงโตบอกโอ้โหเหมือนใครมาจัดสวนไว้เลยอะเด็กๆเคยไปเที่ยวสวนที่เป็นธรรมชาติใช่ไหมลุงโตบอกเนี่ยฉากหลังเป็นน้ำตกตรงนี้มีก้อนหินมีตะไคร้ขึ้นเขียวเลยแล้วมีต้นไม้ขึ้นอยู่อีกดีจังเลยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องวาดรูปนี้แล้วนะเราเอาไปติดไว้ในห้องมันจะรู้สึกเย็นๆแน่เลยเนาะแล้วไม่มีนักท่องเที่ยวมาด้วยลุงโตก็วาดรูปเลยนี่กางขาตั้งปุ๊บเอากระดานวางเอากระดาษรองเตรียมสีเตรียมอะไรวาดเลยเด็กๆเคยวาดรูปวิวทิวทัศน์ใช่ไหมครับเราก็ก้มหน้าวาดแล้วก็มองภาพตรงหน้าวาดให้เหมือนวาดให้สวยงามลุงโตวาดไปสักพักลุงโตเอ๊ะหรือว่ามุมนี้แดดมันเปลี่ยนแล้วเร็วนะมันแปลกๆนะเด็กๆรู้ไหมครับทำไมลุงโตถึงรู้สึกแปลกๆเพราะที่ตอนแรกที่ลุงโตเลือกวิวตรงเนี้ยมันมีก้อนหินใช่ไหมครับแล้วมันมีต้นไม้ใหญ่อยู่ใกล้ๆเลยขึ้นอยู่ข้างๆแต่ตอนนี้ทำไมต้นไม้มันขยับเข้ามาจากก้อนหินเข้ามาใกล้ลุงโตล่ะลุงโตบอกเลยว่าเป็นเพราะแสงนะไม่เป็นไรวาดใหม่
2: นี่เมื่อกี้นี้เราก็ได้ร่างรูปไปแล้วนะมันอยู่ตรงนู้นนี่นะ
0: ใช่
2: ทำไมมันต้องเปลี่ยนอีกแล้วเหรอเนี่ย
0: ลุงโตก็ก้มหน้าก้มตาไปเดี๋ยวค่อยวาดลุงโตก็วาดน้ำตกวาดอีกมุมอีกต้นหนึ่งวาดก้อนหินลุงโตเงยหน้าขึ้นมาเอ
2: ๊
0: ะ
2: อ้าว
0: จ้องต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆก้อนหินตอนนี้ทำไมมันขยับเข้ามาใกล้ลุงโตอีกแล้ววะแปลกจังเลยหรือเราตาฝาด
2: หรือเราเดินถอยหลังไปหรือเปล่า
0: ใช่ทีเนาะหรือว่าเผลอเดินถอยหลังไปเนาะ
2: ไม่ใช่นะ
0: ลุงโตก็วาดใหม่พอลุงโตหันมาปุ๊บอ้าวคราวนี้ต้นไม้ต้นนั้นมาอยู่ข้างหน้าลุงโตเลยลุงโตสะดุ้งเลยเอ้ยทำไมต้นไม้มาอยู่ข้างหน้าเราเมื่อกี้อยู่ไกลๆแต่ทันใดนั้นเองนะครับก็มีเสียงพูดออกมาจากต้นไม้ว่ายังไงครับ
2: โอ้สวัสดีครับคุณมานั่งวาดรูปใช่ไหมครับ
0: ลุงโตก็งงเลยชูผู้กันให้ดู
2: ผมเองครับ ผมเองครับผมคือมนุษย์ต้นไม้ครับพูดได้ด้วย
0: โอ้
2: ผมมาอยู่ตรงเนี้ยนานแล้วนะครับนานมากเลยก็เป็นร้อยๆปีแล้วล่ะครับ
0: ครับ
2: แล้วผมก็เห็นคุณเนี่ยมีที่วาดอยู่เนี่ยผมก็เลยอยากจะได้รูปบ้างล่ะครับ
0: ลุงโตก็หายงงแล้วเลยลุงโตก็ถามคุณคือมนุษย์ต้นไม้เหรอครับ
2: ถูกต้องครับ
0: โอ้มนุษย์ต้นไม้ก็บอกว่าเขาคือมนุษย์ต้นไม้เขามีรูปร่างเหมือนต้นไม้นี่แหละแต่ว่าตรงดีสิเขามีหน้าตาคล้ายมนุษย์ด้วยนะเนี่ยนะแล้วพูดคุยกับมนุษย์ได้แต่ว่าปกติมนุษย์ต้นไม้เนี่ยจะยืนนิ่งๆเหมือนต้นไม้ทั่วไปเนาะนี่แล้วมนุษย์ต้นไม้ก็บอกคุณชื่อลุงโตใช่ไหมครับ
2: โอ้ครับ
0: เนี่ยในเมืองเนี่ยรู้ไหมมีมนุษย์ต้นไม้อยู่เหมือนกันนะ
2: โอ้จริงเหรอครับ
0: แต่เขาไม่บอกใครเขาแกล้งยืนนิ่งๆเป็นต้นไม้เหมือนกัน
2: โอ้
0: ลุงโตบอกว่าอยากให้ผมวาดรูปคุณใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: ลุงโตบอกได้เลยแล้วมนุษย์ต้นไม้ก็อยู่นิ่งนะครับเด็กๆแล้วลุงโตก็วาดรูปมนุษย์ต้นไม
2: ้จ้าคุณลุงคุณมนุษย์ต้นไม้ครับคุณจะยืนท่านี้เหรอครับจะเอาหลายแบบไหมครับท่านั้นท่านี
0: ้มนุษย์ต้นไม้บอกได้ครับแล้วมนุษย์ต้นไม้ก็ขยับกิ่งก้านของตัวเองเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวา

0: โอ้โห
1: มีเอ็นมีเอ็นด้วยนะทำเอ็นเอ็นด้วย
0: ดีจังเลยครับ
1: นี่นะวันนั้นลุงตัววาดรูปมนุษย์ต้นไม้ไปตั้งเกือบ10รูปนะครับเด็กๆนี่แล้วก็มอบให้มนุษย์ต้นไม้ไป
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วก็มาก่อนลุงตัวจะกลับออกจากป่ามานะครับมนุษย์ต้นไม้ได้บอกกับลุงโตว่ายังไงนะครับ
0: เออคุณลุงครับขอบคุณมากมากเลยนะครับแล้วถ้าคุณลุงชื่อลุงโตใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าลุงโตมาอีกนะครับตรงนี้เลยนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้แล้วครับ แล้วผมจะพาคุณลุงโตเที่ยวป่าเลยครับ
1: นี่ลุงโตบอกได้เลยครับผมต้องมาเยือนอีกแน่นอนเลยนี่แหละครับเป็นเรื่องที่ลุงโตได้เจอมนุษย์ต้นไม้ลุงโตไม่บอกใครเลยนอกจากบอกเด็กๆเท่านั้น
0: นี่ใครที่ฟังยิ้มแย้มแก้มใสจะได้รู้ว่าลุงโตไปเจอมนุษย์ต้นไม้มานะคะ
1: ครับ
0: ใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมก็ต้องติดตามยิ้มแย้มแก้มใสนะลุงโตอาจจะโทรเข้ามาหรือวันรุ่งขึ้นก็ได้
1: ใช่ครับ
0: มาเล่าให้ฟังนะคะ
1: ครับ
0: เออเราก็อยากเจอเหมือนกันนะ
1: เจอครับจะได้คุยว่าเป็นยังไงบ้างแสงแดดเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงมนุษย์ต้นไม้
0: ใช่
1: นะครับ
0: แล้วเป็นยังไงบ้างคุณต้นไม้ขาเวลามีคนไม่ดีมาตัดต้นไม้เนี่ยเจ็บไหม
1: หรือว่าบางที
0: เราจะบอกเขาว่าไงดีอ่ะ
1: ไม่ได้ตัดอะแบบพวกชอบขูดขีดสลักชื่อเนี่ยโอ้ก็ไม่น่ารักเลยเน
0: า
1: ะ
0: บางคนอย่างที่ว่านะตัดไปเลย
1: โอ้นี
0: ่ต้นไม้ก็ตายเลยใช่ไห
1: ม
0: นี่ไงก็จบแล้วค่ะเป็นเรื่องนิทานที่สนุกอีกเรื่องหนึ่งนะคะ
1: ลุงโตเจอมนุษย์ต้นไม
0: ้แล้วพรุ่งนี้จะเจออะไรนะลุงโต
1: เราฟังทั้งอาทิตย์เนี่ยลุงโตเจอมนุษย์ประหลาดหมดเลย
0: ผมต้องติดตามนะคะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะเป็นเพื่อนเด็กๆมีนิทานสนุกด้วยนะ
1: ครับ
0: นะคะแล้วเราก็จะฟังเพลงกันนะคะ
1: ครับ
0: ในช่วงครื้นเคลงกับเพลงเด็ก

0: วันนี้วันแม่ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: พ่อพันธุ์ก็เลยมีเพลงแม่เยอะเลยนะคะต่อไปก็คือรักแม่จังเลยอยู่ในอัลบั้มเมี่ยงส้มกับลิงยูเนียนค่ะ

0: เอาละพอรักแม่แล้วเราก็ต้องกอดแม่ของแม่ใช่ไหมสว
1: ั
0: สดีแม่ด้วยนะฟังเพลงกอดแม่ด้วยกันค่ะอยู่ในอัลบั้มเมล็ดน้อยนักเดินทางคุณแม่รุ่งพี่ลูกบัวและคุณพ่อจ๋อยนะคะที่เป็นคนดูแลทำอัลบั้มนี้เองนะครอบครัวเนี้ยค่ะจากนั้นนะคะฟังเพลงกันต่อข้าน้ำนมค่ะนะคะคำร้องทำนองไพบุญไพบูลย์ค่ะขอประทานโทษนะคะคำร้องทำนองไพบูลย์บุตรขันค่ะ

0: และเป็นเพลงฝรั่งบ้างนะคะ
1: ครับ
0: I love my mommy ฉันรักแม่ของฉันนะ
1: ครับ
0: เป็นเพลงของ The Kip Boomers นะคะฟังเพลงฝรั่งแล้วฟังเพลงจีนกันนะคะมาม่าหาวนะคะคือแม่นะคะเป็นแม่มาม่าคือแม่ไงนะคะโลกนี้มีแม่ที่ดีที่สุดเลยนะคะคำร้องหลี่จุ่นซิงนะคะส่วนทำนองหลิวหงหยวนนักร้องก็คนแรกที่ร้องคือเซียวฟางฟางค่ะ

0: จากนั้นก็เพลงท้ายแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ก็เป็นเพลงที่ชื่อว่าใครหนอค่ะคุณสวรีภกาพันธ์ขับร้องนะคะส่วนคำร้องทำนองครูสุรพลโทนวรรณิชค่ะ

0: มาฟังเพลงอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะ
1: ครับ
0: รุ่นที่เด็กๆน่าจะร้องได้เหมือนกันอิ่มอุ่นค่ะ
1: ครับ
0: นะคะศิลปินคือสุบุญเลี้ยงนะคะบริษัทกะทิ

ป็นไงคะฟังกันหลายเพลงอยู่แม่มีความสุขกันนะคะกับวันหยุดนี้นะคะและยังมีอีกเพลง2เพลงให้ฟังนะคะค้างคาวกินกล้วยนะก็เป็นการเล่นระนาดเอกโดยครูสมชัยขำพาลีนะคะเพลงไทยเดิมทำนองเก่าสมัยอยุธยาค่ะ

0: เพลงสนุกไหมคะเด็ก
1: ๆสนุกครับ
0: สนุกมากเลยนะคะ
1: ต้องมีคนลุกขึ้นมารำแน่เลย
0: ใช่นะคะเพราะฝันว่าจะเปิดตั้งหลายครั้งแล้วไม่มีโอกาสนะคะวันนี้ข้างข่าวกินกล้วยนะคะและอีกหนึ่งเพลงที่น่าฟังอีกนะคะป่าแสนสวยที่เหมือนกับนิทานเราเลย
1: สงสัยจะเป็นป่าเดียวกับที่ลุงโตเข้าไปวาดรูป
0: ใช่
1: มนุษย์ต้นไม้เป็นแน่แท้เลยเนาะ
0: ป่าแสนสวยนะคะเป็นเพลงจากรายการฉงนฉงายสองควายช่างสงสัยโดยขุนทองและผองเพื่อนเชิญฟังด้วยกันนะคะ

0: วันนี้เป็นยังไงชื่นใจไหมคะ
1: เต
0: ็
1: มที่เลยเพลงเด็กมีความสุขเลยวันหยุดเน
0: า
1: ะ
0: ฟังนะคะก็เป็นวันแม่นะคะแล้วเราก็จะได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็มีความสุขกันด้วยในวันหยุดนี้นะคะส่วนพรุ่งนี้ก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาส่งข่าวเล่าเรื่องได
1: ้ครับตอบคำถามก็ได
0: ้ขอเพลงก็ได
1: ้
0: ขอเรื่องราวในนิทานก็ได
1: ้ได้ครับ
0: อยากให้เป็นป้าพันธ์เขียนว่าเนี่ยป้าพันธ์เขียนว่ามนุษย์ตัวเหม็นก็อยากจะเขียนเองเลยนะน่ะ
1: ป้าพันธ์ลอง
0: ไม่แปรงฟันไม่อาบน้ำไม่ล้างหน้านะ
1: ครับ
0: เอาล่ะอันนี้ก็เขียนไว้ละนะเด็กๆคะยิ้มแย้มแก้มใสเด็กๆชอบไหมคะ
1: ชอบครับ
0: อ้าวถ้าชอบก็ต้องฟังนะมี5 วันเลยค่ะ
1: ครับ
0: มีวันอะไรบ้างอะคะ
1: ตันงการพุทธพระหัสสุขครับ

0: จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์5วันนะคะ 5-6 โมงเย็นนะคะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 วันนี้พี่แมวจะเล่นเพลงอะไรให้เด็กๆฟังอีก1เพลงไหมคะ
1: นะครับมาอยู่เนาะอีกเพลงนึงเนาะต้องรีบเล่นแล้วเนาะ
0: โอ้มันจะ28แล้วเด็กๆค่ะ
1: จะทันมั้ยเนี่ย
0: เองั้นให้พี่กบร้องดีกว่าดีมั้ย
1: ได้
0: พี่กบร้องเพลงให้เด็กๆฟังหน่อยค่ะ
1: ครับ
0: ครับงั้นพี่หมูด้วยพี่หมูร้องมั้ย

0: พลงอะไรคะเนี่ย
1: เพลงกบไก่หมู
0: เด็กๆคะยิ้มแย้มแก้มใสก็เป็นเพื่อนเด็กๆนะคะถึงแม้จะหยุดแต่เราก็มีนิทานสนุกให้ฟังแล้วก็มีเพลงเพราะๆให้ฟังเยอะเลยนะคะก็ติดตามฟังกันได้อย่าลืมนะคะยิ้มแย้มแก้มใสแนะนำกันด้วยถ้าชอบรายการนี้นะคะใครที่เพิ่งฟังใหม่เรามีฉายานะทุกคนต้องมีฉายานะคะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 จันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องกำหมดปัญญาอีกแล้วเหร
4: ออ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: อ
4: ้
3: าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬาเรดิโอ plus ก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
9: เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมครับ
10: ฟังเพลินๆเชิญมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสขอบคุณครับ
11: ขอบคุณครับ
12: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
13: สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับระหว่างวันที่26ถึง27สิงหาคมนี้ทางสำนักบริหารกิจการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้จับมือกับพันธมิตรและผู้เช่าในพื้นที่ของ PMCU พร้อมกับเชิญชวนนิสิตจุฬาทุกชั้นปีร่วมหาโอกาสใหม่ๆและเริ่มต้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานจริงตั้งแต่ชั้นปีที่1กับงานจุฬา Freshman Job Fair ตั้งแต่เวลา 10:00 น.จนถึง 18:00 น.ที่จามจุรีสแควร์โดยพันธมิตรและบริษัทชั้นนำก็จะได้นำโอกาสและตำแหน่งงานหลากหลายให้นิสิตได้เลือกและเริ่มค้นหาสิ่งที่ชอบทดลองทำงานจริงรวมถึงสะสมประสบการณ์ได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานจริงในอนาคตสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ของ PMCU รวมทั้งเพจ Facebook จุฬา SA ของสำนักบริหารกิจการนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับต่อกันที่กิจกรรมจากทางคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะได้มีการประชุมวิชาการการวิจัยทางคลินิกสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการขึ้นทะเบียนโดยจะจัดในวันที่18กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:40 นที่คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยงานนี้จัดขึ้นโดยศูนย์วิจัยทางคลินิกและเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนี้ก็ยังสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ได้อีกด้วยเพื่อเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการวิจัยทางคลินิกสำหรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพรวมถึงมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตลอดจนหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022188283และ0221888481ครับปิดท้ายกันที่กิจกรรมจากทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับทางกระทรวงอวได้เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษารับทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านศิลปะในทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นศิลปะร่วมสมัยศิลปะสมัยใหม่ศิลปะประยุกต์นวัตศิลป์การออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอการออกแบบเครื่องประดับดิจิทัลอาร์ตและปัญญาประดิษฐ์ศิลปะสร้างสรรค์พันธารักษ์และการบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะโดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนสำนักงาน านปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020395570-1ซึ่งจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่15กันยายนนี้ที่มหาวิทยาลัยที่ตนเองสังกัดก็สามารถจะยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครพร้อมทั้งแฟ้มสะสมผลงานได้ครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
12: จุฬาเดลี่

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

0: นายกส่งสัญญาณรีเซ็ตใบอนุญาตพกปืนหมดอายุทั่วประเทศเตรียมยกร่างแก้กฎหมายต่ออายุคุก3ปี
1: ยืนยันตรงกันไม่มีเหตุทำร้ายร่างกายชัยชนะรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่อ้างสนิทกันเหมือนญาติ
0: คาดกกต.ชี้ขาดส่งไม่ส่งคดีหัวเลือกสว.ต้นเดือนกันยายนนี้2เดือนพัก

0: ชาชนเปิดเวทีแฉ4รอบ
1: ปมพิพาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามส่อเดือดถูกขู่รื้อกำแพงวัดตำรวจวางกำลังดูแลทางเข้าออก3ด้าน
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ครับแต่อาวุธที่ใช้ก็คือปืนดังนั้นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลในวันนี้ก็คือการเร่งแก้กฎหมายคุมปืนนะครับ
1: ค่ะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างนายปกรณ์นิมรพันธ์ยืนยันเรื่องการเดินหน้ายกร่างแก้ไขเพิ่มเติมพรบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปี2490ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะขณะเดียวกันฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยได้เปิดเผยถึงหลักการและเหตุผลของร่างกฎหมายเพิ่มเติมกฎหมายอาวุธปืนฉบับนี้ยืนยันค่ะบอกจะเสนอสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมนี
0: ้
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีก็พูดถึงเรื่องนี้อีกส่งสัญญาณเรื่องการรีเซ็ตด้วยการประกาศเด็ดขาดใบอนุญาตพกปืนหมดอายุทั่วประเทศค่ะประกาศเป็นเด็ดขาดอีกครั้งหนึ่งเรื่องการห้ามพกพาอาวุธปืนบอกทุกคนในประเทศไม่มีใบอนุญาตพกพาอีกต่อไปแล้วใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนทุกประเทศหมดอายุแล้วค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลย้ำพร้อมกับเคลียร์ปมดราม่าที่พูดเอาไว้เมื่อวานที่บอกว่ายิงโจรในบ้านก็ผิดยอมรับอาจจะสื่อสารสั้นเกินไปแต่ไม่ใช่การเข้าใจผิดเจตนาหลักๆก็คือพยายามจะให้ทุกคนนั้นคิดว่าอาวุธปืนไม่มีประโยชน์ต่อใครจะใช้ในเหตุสุดวิสัยหรือควรแก่เหตุก็ต้องไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันในชั้นศาลค่ะ
2: ไม่มีเข้าใจผิดหรอกครับหลักสำคัญก็คือพยายามให้ผมพยายามจะให้ทุกคนได้เห็นว่าอาวุธปืนเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์ต่อใครถ้ามันถูกใช้เมื่อไหร่ไม่ว่าจะเหตุสุดวิสัยหรือเหตุควรแก่เหตุอะไรก็แล้วแต่ผมแจ้งเขาว่าควรแก่เหตุแล้วนะแต่ต้องไปพิสูจน์ในศาลนะครับไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองไม่ได้พิสูจน์โดยตำรวจเพราะว่าถ้าเกิดมีเหตุเช่นนี้ขึ้นเกิดมีการยิงไม่ว่ายิงอะไรยิงคนที่จะมาประสงค์ร้ายอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องถูกตั้งข้อหาก่อนแล้วก็ไปหลุดในศาลผมอาจจะสื่อสารสั้นไปนิดหนึ่งแต่จุดประสงค์เจตนารมณ์ก็คือไม่อยากให้พวกเราเนี่ยอยู่ใกล้อาวุธปืน
1: นายอนุทินยังกล่าวย้ำเรื่องข้อสั่งการผ่านที่ประชุมพรรคภูมิใจไทยบอกว่าไม่ใช่แค่ส.ส.แต่ทุกคนรัฐมนตรีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและนักการเมืองก็ไม่สามารถพกพาอาวุธปืนได้เพราะไม่มีใบอนุญาตอีกแล้วค่ะหากฝ่าฝืนไม่เพียงแต่เป็นการกระทำผิดกฎหมายอาวุธปืนแต่อาจจะถูกตีความเรื่องจริยธรรมด้วยนายอนุทินยังระบุถึงประชากรของประเทศที่มี70ล้านคนสำรวจไปแล้วมีปืนอยู่10ล้านกระบอกทั่วประเทศพร้อมกับเปรยๆบอกแบบนี้ไม่ไหวค่ะจึงต้องสั่งการให้จัดระเบียบกันใหม่ผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอาวุธปืนที่บังคับใช้อยู่เพื่อเป็นการปิดช่องโหว่ช่องว่างอุดช่องโหว่ที่เกิดขึ้นค่ะ
0: รับลูกนะครับรองนายกปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกด้านกฎหมายครับรับข้อสั่งการของนายกเรื่องการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายปืนปี2490นะครับจะเป็นการจัดระเบียบการซื้อการควบคุมทั้งปืนและเครื่องกระสุนปืนก็ต้องยอมรับครับปัจจุบันข้อมูลมันยังไม่เชื่อมต่อกันก็ต้องทำให้เชื่อมต่อกันนะครับรวมไปถึงการวางแนวทางในการป้องกันการซื้อขายปืนแบบโอนลอยครับนายปกรณ์เนี่ยย้ำถึงการยกระดับกฎหมายนะครับให้เหมือนกับในต่างประเทศโดยจะต้องขอและต่อใบอนุญาตครอบครองปืนทุกๆ3ปีครับเวลาจะต่อใบอนุญาตหลังจากนี้แนวทางก็คือการประเมินทั้งภาคปฏิบัติและประเมินสุขภาพจิตตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือกันของ2หน่วยงานครับก็คือกรมการปกครองและคณะกรรมการกฤษฎีกาครับ
3: อะไรที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยตอนนี้ให้ทีมงานของกรมการปกครองกับกฤษฎีกาเนี่ยเขาไปศึกษาไว้แล้วนะครับว่ามันมีช่องโหว่อะไรบ้างแล้วเราจะปิดมันยังไงแล้วก็ใช้แนวของต่างประเทศเนี่ยมาใช้ได้ยังไงนะครับทุกวันนี้มันเป็นระบบแมนนวลหมดแล้วก็กระจายมันไม่รู้ว่าป.3ที่ออกไปแล้วเนี่ยซื้อไปแล้วไปออกป.4จริงหรือเปล่าหรือว่ามันหายไปมันไม่รู้เลยตอนนี้เช็คมือหมดพอเช็คมือหมดมันอาจจะมีโอกาสผิดพลาดสูงท่านนายกก็เลยมีนโยบายว่าวันนั้นให้เช็คได้แบบเรียลไทม์สมมุติว่าซื้อปืนปุ๊บมันจะต้องตัดยอดออกจากสต็อกตัดยอดจากสต็อกปุ๊บมันจะต้องมีออกใบอนุญาตครอบครองได้เลยนะครับพอออกใบอนุญาตครอบครองเราก็จะรู้แล้วว่าใครเรื่องกระสุนเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีระบบมอนิเตอร์ก็ตามไปเรื่อย
1: นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อและในฐานะฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าพรรคภูมิใจไทยยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมพรบ.อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธเสร็จแล้วค่ะรวมแล้วประมาณ100มาตราด้วยกันพร้อมยื่นต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมนี้เลยโดยบอกว่าสาระสำคัญก็เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายปี2490ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเปิดทางให้อธิบดีกรมการปกครองมีอำนาจในการออกระเบียบและประกาศตามกฎหมายกำหนดจำนวนถือครองอาวุธปืนรวมถึงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตนะคะประเด็นสำคัญก็ยังกำหนดอายุใบอนุญาตเอาไว้ 3-5 ปีเพื่อให้ผู้ครอบครองอาวุธปืนนั้นอยู่ภายใต้ระบบตรวจสอบอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ยังต้องคุมเข้มเรื่องการซื้อขายและนำเข้าอาวุธปืนเพื่อการค้าและกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ที่ขออนุญาตประกอบการค้าโดยเฉพาะการควบคุมเครื่องหมายประจำและเลขหมายประจำอาวุธปืนค่ะเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้สำหรับการส่งมอบจำหน่ายจำนำหรือโอนอาวุธปืนนะคะก็ต้องเพิ่มข้อห้ามไม่ให้ดำเนินการให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเพื่อปิดช่องว่างในการส่งต่อนอกจากนี้ยังวางหลักเกณฑ์เรื่องการอนุญาตให้จัดตั้งและควบคุมตรวจสอบการอนุญาตให้สั่งหรือนำเข้าอาวุธปืนและใช้เครื่องกระสุนปืนของสนามกีฬายิงปืนด้วยค่ะ
0: พอนายกสั่งขันน็อตผบ.ตร.รับลูกครับแล้วก็สั่งให้ตำรวจทั่วประเทศแข็งขันในการตรวจค้นอาวุธปืนนะครับพอสั่งแบบนี้ปุ๊บสั่งปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยค้นเจอนะครับแง่หนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมครับมันก็มองเป็นเรื่องดีนะครับที่ตำรวจแข็งขันในเรื่องนี้แต่อีกแง่หนึ่งมันก็มีคำถามตามมาครับว่าที่ผ่านมามันมีอยู่แล้วหรือเปล่าทำไมเวลาสั่งปุ๊บเนี่ยมันค้นเจอตลอดเลยตำรวจนครบาลหัวหมากครับขานรับนโยบายคำสั่งในการยกระดับควบคุมอาวุธปืนนะครับไปค้นรถต้องสงสัยที่เป็นทางลงมอเตอร์เวย์ที่พระราม9เจอปืนหลายกระบอกในรถครับมีปืนสั้นขนาด9มม.ปืนไทยประดิษฐ์มีปืนลูกซองยาวด้วยเครื่องกระสุนครบตำรวจยึดแล้วก็คุมตัวคนขับไปดำเนินคดีครับในข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อหาครอบครองปืนไม่มีทะเบียนครับข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับสำหรับคำสั่งในการยกระดับการคุมปืนผบ.ตร.ครับมีคำสั่งให้ตำรวจทั่วประเทศคุมเข้มอาวุธปืนแล้วก็ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยนะครับในการปูพรมกวาดล้างปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นทั้งช่องทางปกติแล้วก็ในช่องทางออนไลน์ด้วยสำหรับมาตรการในการคุมปืนที่ภาครัฐกำลังดำเนินการตอนนี้นะครับหลักการเนี่ยมีทั้งเรื่องของการห้ามพกพาอาวุธปืนห้ามการใช้งานในบางกรณีเราเอาประเด็นที่มันมีการเผยแพร่ออกมาไปคุยต่อกับอดีตนายกสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยครับท่านก็ให้ความเห็นนะครับบอกว่าตอนนี้รัฐกำลังแก้ปัญหาที่ปลายเหตุครับเพราะสถานการณ์ปัจจุบันการเข้าถือปืนเนี่ยสังคมไทยมันเข้าถึงได้ง่ายมีหลายช่องทางมีปืนถูกกฎหมายมีปืนเถื่อนส่วนแนวคิดเรื่องการนิรโทษกรรมอาวุธปืนเพื่อแก้ปัญหาปืนเถื่อนอดีตนายกสมาคมยิงปืนครับมองว่ามันไม่ได้ผลหรอกแล้วก็เสนอให้แก้ทั้งระบบนะครับโดยไปเพิ่มในรายละเอียดใบอนุญาตให้มีและให้ใช้ปืนหรือเรียกกันง่ายๆว่าใบป.4ครับเขียนให้ชัดว่ามีไว้เอาไว้ใช้ทำอะไร
4: คือใบป.4มันเป็นใบซึ่งมีความหมายกว้างเขาจะมีคำว่ามีและใช้ มีและเก็บมีและใช้ชั่วคราวเห็นไหมเขามีสามีต่อมาเนี่ยใบป.4ก็เริ่มมีพัฒนาการเขาจะมีการสแตมป์ใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อปกป้องตนเอง

0: นะครับหรือทรัพย์สินนะปกป้องตัวเองหรือทรัพย์สินใช้เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินใช้เพื่อการกีฬาเห็นไหมแต่ในทางปฏิบัติอ่ะคนที่เอาปืนกระบอกนี้ไปใช้จริงๆเนี่ยกลับไม่ใช่เจ้าของปืนงั้นกฎหมายเจตนาคือใครก็ตามแต่ที่ครอบครองอาวุธปืนมีใบป.4เขาก็ต้องเป็นคนที่ใช้อาวุธปืนกระบอกนั้นแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช
1: ่ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีระบุถึงการยิงคนที่บุกรุกในบ้านพักประเด็นนี้ก็กลายเป็นที่ถกเถียงกันนะคะมีคำอธิบายมาจากพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำเรื่องข้อกฎหมายกรณีการใช้ความรุนแรงจนทำให้เสียชีวิตกระบวนการยุติธรรมก็ต้องตรวจสอบทุกกรณีค่ะไม่ว่าจะเป็นการอ้างเรื่องการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โดยมีกรณีที่พิสูจน์เจตนาได้เช่นเป็นการยิงเตือนเพื่อปกป้องสิทธิ์ให้พ้นอันตรายแบบนี้เป็นต้นค่ะ
2: แล้ววันนี้ครับเราเห็นคำสั่งนะครับของกรมการปกครองครับทำหนังสือด่วนสุดยังส่งไปยังปลัดจังหวัดทั่วประเทศนะครับมีการกำชับให้นายทะเบียนในท้องที่ยกระดับมาตรการในการคุมปืนและเครื่องกระสุนปืนครับตั้งแต่การอนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามนะครับในระยะเร่งด่วนขอให้ระงับปืนสวัสดิการใหม่แล้วก็ระงับการออกใบอนุญาตเป็นการชั่วคราวครับสั่งให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบและจัดทำรายงานสรุปจำนวนใบอนุญาตให้มีและใช้หรือสรุปยอดใบป.4ที่ยังค้างอยู่แล้วก็ยังไม่มีการซื้อขายครับให้ส่งกลับภายใน30วันก็คือขีดเส้น1เดือนครับไปสรุปยอดใบป.4มายังมีคำสั่งเพิ่มเติมให้ระงับการออกใบอนุญาตซื้อขายหรือใบป.3เป็นการชั่วคราวนะครับและที่สำคัญครับสั่งให้ตรวจสอบยอดทั้งหมดแล้วก็ประสานไปยังกรมสรรพากรเพื่อตรวจสอบการเสียภาษีนอกจากนี้ครับขอความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับให้ตรวจสอบเครื่องกระสุนปืนที่อยู่ในครอบครองของสนามยิงปืนแล้วก็ตรวจสอบด้านภาษีคู่ขนานกับการปราบปืนเถื่อนและถ้าพบการกระทำผิดครับก็ให้ดำเนินคดีทันทีครับ
1: บุคคลใกล้ชิดที่ทยอยออกมาเปิดเผยข้อมูลตั้งแต่เมื่อวานตั้งข้อสังเกตตรงกันนะคะกรณีที่นายฉลองยิงนายกธงชัยมองว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องหนี้การเมืองหรือกรณีการยืมเงิน11ล้านบาทตามที่ตัวของผู้ก่อเหตุก็คือนายฉลองเนี่ยกล่าวอ้างล่าสุดค่ะมีบุคคลใกล้ชิดออกมาตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมเรื่องปมขัดแย้งที่เกิดขึ้นบอกว่าอาจจะมาจากพฤติกรรมส่วนตัวเป็นปมส่วนตัวของตัวนายฉลองเองนะคะขณะเดียวกันวันนี้ครอบครัวผู้เสียชีวิตประกอบพิธีตามความเชื่อค่ะครอบครัวของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีทำพิธีเชิญดวงวิญญาณตามความเชื่อบริเวณห้องกองผังเมืองภายในอบจ.นนทบุรีซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุค่ะจากนั้นเคลื่อนขบวนไปยังวัดสะพานสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีขณะเดียวกันก็มีประชาชนมีเจ้าหน้าที่นำดอกไม้มาร่วมแสดงความอาลัยนะคะโดยครอบครัวไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมบอกว่าอยู่ระหว่างการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพขณะที่วันนี้งดสวดอภิธรรมศพ1วันค่ะสำหรับการสวดอภิธรรมศพจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่18สิงหาคมและแจ้งว่าจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่19สิงหาคมเวลา 17:00 น.ค่ะ
2: มีข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะครับจากนางกาญจนาสุภารมย์ครับคนนี้เป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่นนะครับเป็นคนใกล้ชิดกับพันตำรวจเอกธงชัยแล้วก็มีความใกล้ชิดมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับนายฉลองผู้ก่อเหตุด้วยเธอบอกว่าพันตำรวจเอกธงชัยและนายฉลองเนี่ยรู้จักกันมานานกว่า30ปีครับท่านผู้ชมช่วงที่พันตำรวจเอกธงชัยเป็นนายกอบจ.เนี่ยเคยให้น้องชายของนายฉลองเป็นรองนายกอบจ.นะครับแต่ตอนนั้นเคยถูกนายฉลองท้วงติงบอกว่าไม่ให้อำนาจน้องชายในการตัดสินใจเลยแต่สุดท้ายนะครับพันตำรวจเอกธงชัยก็ยืนยันคำเดิมให้โครงการทั้งหมดของอบจ.ต้องผ่านการพิจารณาของตนเองครับจึงคาดว่าเรื่องนี้อาจจะมีส่วนเป็นชนวนเหตุให้นายฉลองไม่พอใจด้วยหรือไม
3: ่โครงการอะไรต่างๆเนี่ยพี่ฉลองเขาก็บอกว่าทำไมไม่เอาให้ภรรยาท่านดูให้ไอ้นั้นท่านดูบางครั้งท่านก็รู้อยู่ว่าการทำงานทุกอย่างเนี่ยการประมูลงานเหลือใหญ่มันให้พวกให้พ้องไม่ได้มันจะต้องมีการทำงานของแบบ ประเภทเรียกว่าโปร่งใสทำอะไรอย่างนี้ไม่ได้ค่ะบางทีแกก็บ่นว่าทำไมไม่มีงานมาให้ทางกลุ่มเขาทำเลยมันไม่ได้ค่ะอันระบบของการทำงานทั้งเทศบาลเองอบจ.หรือท้องถิ่นเนี่ยมันต้องมีการประมูลกันค่ะ
4: กำลังจะบอกว่าทางคุณฉลองเองก็พยายามที่จะประมูลงานขอประมูลงานแต่ว่าทางนายกเองก็คือก็ไม่ได้ทำตาม
3: ค่ะท่านปล่อยให้เป็นไปตามความถูกต้องอะค่ะ
2: อีกประเด็นหนึ่งครับที่คาดว่านำไปสู่ความขัดแย้งนะครับก็คือการเลือกตั้งนายกอบจ.ปี63ครับทั้งคู่เนี่ยลงแข่งเหมือนกันเป็นผู้สมัครเหมือนกันเนี่ยจะเป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้ไม่สามารถตั้งน้องชายของนายฉลองเป็นรองนายกอบจ.ต่อได้เพราะตอนนั้นเนี่ยตั้งต่อไม่ได้ครับกลุ่มสจ.ในสายพันตำรวจเอกธงชัยเขามองว่าไม่เหมาะสมในเมื่อพี่ชายเนี่ยก็คือนายฉลองลงเป็นคู่แข่ง
3: การเลือกตั้งนายกอบจ.เนี่ยท่านก็ไม่รู้ว่าพี่ฉลองจะลงแข่งกับท่านนะก็ท่านก็ดูแลมาหาท่านก็ดูแลก็เป็นจำนวนเงินที่เยอะเหมือนกันมาขอว่าจะไปรักษาตัวไม่สบายเป็นโรคเลือดอะไรพี่ก็ให้ไปพออีกเดือนนี่ได้อ้าวมันลงสมัครแข่งกับพี่ซะแล้วแกก็ว่าอย่างนี้แต่แกก็ไม่ได้โกรธต่างคนก็ต่างลงค่ะ
4: แล้วตอนนั้นทั้งคู่ได้มีการคุยกันไหมครับเจรจากันไหมครับว่าทำไมถึงมาลงนายกอบจ.แข่งกันอะไรอย่างเงี้ย
3: นายเขาไม่ได้ว่าอะไรค่ะนายเขาบอกว่าสิทธิของเขาค่ะเขาจะลงก็เขาก็รู้อยู่เป็นเพื่อนกันนะไปไหนกินเที่ยวด้วยกันมาตลอดแล้วอยู่ๆมาลงนายกอบจ.เพื่ออะไรค่ะ
4: คือทางคุณฉลองเองก็ไม่ได้มีการบอกกับทางคุณธงชัยว่าจะมา
3: ไม่ได้บอกค่ะแต่ว่ากลุ่มงานของท่านฉลองก็คงจะทราบค่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าการเมืองใหญ่ท่านไม่ได้ลงแล้วอยากจะมาเล่นการเมืองท้องถิ่นมั้ง
2: นางกาญจนาเนี่ยตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมครับบอกว่าหลังเลือกตั้งปี63ตอนที่นายฉลองเนี่ยแพ้เลือกตั้งนายกอบจ.นั่นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยครับที่เชื่อว่าทำให้ชีวิตของเขาเข้าสู่ช่วงขาลงทางการเมืองนะครับและตอนนั้นนายฉลองเริ่มมีปัญหาส่วนตัวก็คือปัญหาเรื่องสุขภาพจนต้องขอความช่วยเหลือด้านการเงินจากพันตำรวจเอกธงชัยครับ
1: เช่นเดียวกับนางสาววิลาวันวรวรรณปรีชาเลขานุการนายกอบจ.นนทบุรีระบุค่ะว่าพันตำรวจเอกธงชัยช่วยเหลือทางการเงินนายฉลองมาโดยตลอดค่ะแม้ว่าที่ผ่านมาทั้งสองคนจะเห็นต่างทางการเมืองแต่ไม่เคยกระทบกับความสัมพันธ์ส่วนตัวจึงตั้งข้อสังเกตว่าแล้วใครได้ประโยชน์จากเรื่องนี
5: ้เราเชื่อว่าเรื่องของหนี้อาตัดประเด็นไปแล้วนะเรื่องของบันดาลโทสะก็ถ้าดูจากสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมเราก็ตัดไปอีกประเด็นไงทีเนี้ยก็เราถึงได้มาคุยกันว่าเออมันมีเหตุจูงใจอะไรแล้วใครจะได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ซึ่งในส่วนตัวพี่หลองแน่นอนว่าเขาไปอยู่ในคุกทุกคนก็มองว่าเขาก็ไม่ได้ประโยชน์นี่เอาใช่แต่ใครจะรู้มันจะมีอะไรที่เรามองไม่เห็นซึ่งอันนี้เราคุยกันเฉยๆวิเคราะห์อะค่ะสันนิษฐาน
1: ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะตำรวจอยู่ระหว่างการรอสอบปากคำคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีคุณคนเสื้อเหลืองที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยค่ะซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้เพราะว่าถูกยิงบาดเจ็บยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะส่วนนายฉลองตอนนี้ถูกควบคุมตัวไปที่เรือนจำนนทบุรีหลังศาลจังหวัดนนทบุรีไม่ให้ประกันตัวเพราะเป็นคดีอุกชะกันค่ะ
2: วันนี้ตั้งแต่หัววันท่านผู้ชมข่าวแพร่สะพัดทั้งในโลกออนแอร์และโลกออนไลน์นะครับอดีตรัฐมนตรีบ้านใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชทำร้ายร่างกายรองผู้กำกับการสภ.ทุ่งใหญ่ผมกะจะพูดเป็นในๆกะจะเล่าอ้อมๆภาพโชว์หลาขนาดเนี้ย
1: เจ้าตัวเขาออกมาปฏิเสธเพราะว่าพอมีข่าวสะพัดก็จำเป็นจะต้องโทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าตัวค่ะ
2: สรุปก็คือ อดีตรัฐมนตรีบ้านใหญ่ก็คือสสแคนดินแดนเมืองคอนนะครับก็คือคุณชัยชนะเดชเดโชปัจจุบันยังเป็นสสของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นกรรมาธิการการตำรวจด้วยนะครับก็ยืนยันครับเจ้าตัวนะครับรวมไปถึงรองผู้กำกับที่ปรากฏในกระแสข่าวทั้งสองคนเนี่ยยืนยันตรงกันนะครับบอกว่าไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นส่วนตัวทั้งคู่หมายถึงคุณชัยชนะเดชเดโชและรองผู้กำกับเนี่ยสนิทกัน

0: สนิทสนมกันเหมือนญาติรู้จักคุ้นเคยกันมานานหลายปีแล้วนะคะแต่ล่าสุดแม้ว่าสองฝ่ายจะออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายอะไรกันเกิดขึ้นแต่สภ.ทุ่งใหญ่มีการตั้งคณะพนักงานขึ้นมาสอบสวนนะคะมีการสอบสวนมีการเรียกสอบปากคำแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วค่ะแต่ระบุว่าเป็นความผิดฐานละหุโทษเรื่องการทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะคะแต่นอกเหนือจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีเรื่องนี้พอมันเป็นข่าวแพร่สะพัดออกไปมันก็ทำให้มีคำถามแล้วก็การตั้งข้อสังเกตตามมาเรื่องของอิทธิพลทางการเมืองคำว่าบ้านใหญ่เรื่องความสัมพันธ์และการเกื้อหนุนกันระหว่างนักการเมืองกับตำรวจในท้องที่ว่าเหนียวแน่นมากน้อยแค่ไหนค่ะไทย PBS ได้รับข้อมูลจากผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเหตุเกิดในงานศพของแม่นายกอบต.ในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะบอกว่าเป็นงานสวดพระอภิธรรมศพคืนวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาภายในงานมีข้าราชการมีนักการเมืองและชาวบ้านมาร่วมงานเป็นจำนวนมากปรากฏว่านักการเมืองคนหนึ่งนั่งอยู่โต๊ะเดียวกันกับรองผู้กำกับการสภ.ทุ่งใหญ่มีการพูดคุยกันเรื่องการเมืองเนี่ยแหละค่ะก่อนจะลากยาวไปถึงช่วงดึกก่อนจะมีปากเสียงกันมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นโดยมีคำพูดสำคัญบอกว่าทำไมผู้เสียหายไม่ช่วยหาเสียงให้ตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนพามาคือพูดในทำนองว่านักการเมืองคนนี้เนี่ยนะคะบอกว่าเขามีส่วนช่วยให้นายตำรวจได้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เป็นคนพามาทำไมไม่ช่วยหาเสียงให้ทำนองนั้นซึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์ยังเล่าได้ว่าโต๊ะนั้นนะคะมีนายตำรวจอีกท่านนึงนั่งร่วมโต๊ะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่กลับไม่ได้ช่วยเหลือก่อนที่เหตุการณ์จะพาไปแล้วเจ้าภาพก็พารองผู้กำกับการคนดังกล่าวนะคะออกจากงานไปเพื่อป้องกันเหตุบานปลายพอเป็นข่าวแบบนี
1: ้
0: ก็เลยต้องโทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าตัวค่ะ
2: เจ้าตัวซึ่งปัจจุบันครับคุณชัยชนะเดชเดโชนะครับมีตำแหน่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์และหมวกอีกใบก็คือรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ใครๆก็รู้เป็นส.ส.เป็นตระกูลการเมืองที่มีบารมีในจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งสนามใหญ่และสนามท้องถิ่นตำแหน่งอีกตำแหน่งนึงในสภาก็คือการเป็นกรรมาธิการการตำรวจของสภาผู้แทนราษฎรครับนายชัยชนะเนี่ยยอมรับนะครับว่าวันนั้นไปร่วมงานศพจริงที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับวันนั้นที่ว่าก็คือเมื่อค่ำวานนี้เมื่อคืนวานที่ผ่านมานี่เองท่านผู้ชมเขายืนยันนะครับไม่มีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายรองผู้กำกับการสภ.ทุ่งใหญ่ตามที่เป็นข่าวครับนายชัยชนะบอกว่าตัวเขาเองกับรองผู้กำกับคนนี้สนิทสนมกันรักและเคารพกันดีครับจึงตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ไหมว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือหรือเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองครับ
3: ก็จะมองเป็นเรื่องการเมืองก็ได้นะครับแต่ผมบอกว่าข้อที่จริงเนี่ยในเมื่อผมกับเจ้าตัวไม่มีอะไรเนี่ยต้องจะมีข้อที่จริงอะไรไปมากกว่านี้ถูกไหมครับ
0: ค่ะ
3: แล้วเราก็รักและเคารพกันมายาวนานการพูดจากันในงานทักทายกันนั่งทานข้าวด้วยกันนั่งด้วยกันในงานกับเกือบจะเที่ยงคืนกันแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นผิดปกติเลยซึ่งเมื่อวานเองผมไปเผาศพท่านรองผู้กำกับก็มาเจอผมถ่ายรูปครอบครัวกันอยู่เลยครับแล้วมันจะมีอะไรไปมากกว่านี้หรือไหมครับ
0: ที่สภ.ทุ่งใหญ่ค่ะคณะพนักงานสอบสวนที่ถูกตั้งขึ้นมาได้สอบถามข้อเท็จจริงจากรองผู้กำกับการคนที่ตกเป็นข่าวนะคะโดยพันตำรวจเอกพงพิชานชยานนท์พิริยะผู้กำกับการสภ.ทุ่งใหญ่บอกว่าได้สอบถามตัวรองผู้กำกับการสืบสวนโดยตรงเจ้าตัวบอกว่าได้พบกับส.ส.ในงานศพแม่นายกอบต.มีการสังสรรค์และรับประทานอาหารร่วมกันแต่ปฏิเสธว่าไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายยืนยันว่าสนิทสนมกับส.ส.คนดังกล่าวกันมานานนับถือกันเหมือนพี่น้องค่ะแต่ทางสภ.ได้ตั้งชุดคณะพนักงานสอบสวนขึ้นมารวบรวมพยานหลักฐานไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุและจะเรียกคนที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มเติมยืนยันดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาค่ะ
4: ก็เลยถามเจ้าตัวนะครับว่ามีการถูกทำร้ายร่างกายจริงไหมนะครับในเบื้องต้นเจ้าตัวบอกกับผมว่าไม่มีนะครับไม่มีก็เลยสอบถามเจ้าตัวต่อว่าแล้วกับส.ส.คนนี้มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันอย่างไรเขาบอกว่าเขาสนิทสนมคุ้นเคยกันมานานแล้วนะครับไปมาหาสู่การกินข้าวด้วยกันหยอกล้อสนุกสนานนับถือกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับพยานนำเรียนว่าเราตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนมาชุดหนึ่งนะครับทำการสอบ

0: ไปซึ่งถือว่าเป็นความผิดและหูโทษค่ะ
1: มาที่ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีครับจากกรณีนี้มันทำให้มีเคสใหม่รายวันออกมาเปิดเผยเรื่อยๆนะครับล่าสุดเป็นกรณีที่เกิดขึ้นกับนักเรียนคนหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งคนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเรื่องนี้นะครับเป็นแม่ของเด็กครับทีแรกเนี่ยก็เห็นความผิดปกติหลายอย่างนะครับเด็กเองก็ไม่กล้าบอกกับแม่ตรงๆครับพอเหตุการณ์มันหนักเข้าทั้งการข่มขู่การทำร้ายร่างกายรวมไปถึงการรีดไถเงินนะครับสุดท้ายแม่ก็เค้นถามครับจนได้ความจริง
2: บางทีก็บอกว่าแม่ขอยาแก้ปวดหน่อยปวดขาโดนอะไรมาลูกเป็นอะไรถามเขาก็เขาก็ไม่ตอบแม่ก็เลยสงสัยเล่นกีฬามาหรือลูกก็เลยว่าอย่างนี้เขาก็ไม่บอกเขาก็ขอยาแก้ปวดกินเขาบอกเขาปวดมากพอมารู้ทีหลังแม่ก็แทบแย่ค่ะ
1: แม่เนี่ยเล่าถึงความเจ็บปวดนะครับที่เห็นลูกชายซึ่งตอนนี้เรียนอยู่ชั้นม.6 โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นครับถูกเพื่อนร่วมชั้นทำร้ายและไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับทำแบบนั้นนับครั้งไม่ถ้วนจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดขึ้นจากแม่ครับที่เห็นลูกชายเนี่ยประหยัดเงินจนผิดสังเกตเช่นจะโอนเงินให้ลูกแต่ลูกก็รีบปฏิเสธนะครับจนกระทั่งหลุดปากบอกว่าเดี๋ยวโอนมาเยอะเนี่ยเพื่อนจะเอาเงินต่อมาครับแม่ก็เริ่มเห็นบาดแผลตามร่างกายนะครับเช่นมีแผลแดงที่หลังและแขนหรือบางครั้งก็ปวดขาจนต้องขอยาแก้ปวดแต่ลูกเนี่ยก็ยังไม่พูดความจริงครับบางครั้งก็อ้างว่าเดินชนนั่นชนนี่เดินไปชนเหล็กหรือเป็นแผลที่เกิดขึ้นจากการเล่นกีฬานะครับกระทั่งแม่เนี่ยเห็นว่าแก้มของลูกชายครับมีแผลไหม้แล้วก็บวมจุดนี้แหละครับแม่เห็นผิดปกติมากๆก็เลยเค้นถามจนรู้ว่าลูกชายเนี่ยโดนเพื่อน4คนรุมทำร้ายสัปดาห์หนึ่งทำร้ายครั้งละ 2-3 หนมีทั้งชกต่อยแย่งมือถือแย่งเงินและหนักสุดก็คือการเอาทูบหรือเอาบุหรี่มาจี้ตามตัวครับ
2: อันนี้แม่ก็ถามเขาแม่ก็รู้นะคะว่าลูกถูกทำร้ายร่างกายคือใจแม่ไม่ดีที่สุดในโลกเลยว่ามันรู้แล้วลูกเราถูกทำร้ายถ้าตัวคงสู้กันไม่ได้หรอกคงก็ต้องคงสู้อ่ะอันนี้คือแบบทั้งจับไว้ทั้งให้ต่อยทั้งหลายคนทั้งโอ้ทั้งมีมีดเคยทำเขาอ่ะเขาน่าสงสารมากเลยถามว่าแม่ทุกข์ที่สุดในโลกก็คือทุกข์เรื่องลูกนอนไม่ได้ก็เป็นอาทิตย
0: ์คุณแม่ยังไปพบแชทและสลิปโอนเงินจำนวนมากที่ลูกถูกเพื่อนรีดไถเงินนะคะแม่ยังเล่าด้วยว่าให้โอกาสคู่กรณีมาเจรจาเพราะเห็นว่าเป็นเยาวชนแต่คู่กรณีก็ปฏิเสธและไม่ได้แสดงความรับผิดชอบอะไรค่ะคุณแม่ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความดำเนินคดีเพื่อปกป้องลูกและให้เป็นบทเรียนกับผู้กระทำผิดเนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทั้งการพกมีดการข่มขู่ผู้อื่นจนสร้างความหวาดกลัวในโรงเรียน
2: จริงๆก็สงสารเด็กเขาทำผิดตามพลาดก็ด้วยความที่เขาก็วัยเดียวกับลูกแต่ว่าเขาก็ไม่ดีนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็สงสารเด็กสงสารที่ไม่มีใครที่แนะคนเป็นก็จะเดินทางมาผิดหลายปีมากน่าจะเคยมีประสบการณ์ในเส้นทางไม่ค่อยดีมาก่อน
1: นายแพทย์อภิชาติจริยาวิลาศครับเป็นจิตแพทย์และโฆษกกลุ่มสุขภาพจิตนะครับมีข้อแนะนำครับว่าถ้าผู้ปกครองเนี่ยพบว่าลูกถูกบูลลี่อันดับแรกเลยครับผู้ปกครองต้องตั้งสติแล้วก็คุมอารมณ์ให้ได้ไม่เร่งซักถามหรือว่ากดดันนะครับแต่เปิดโอกาสให้เด็กเล่าข้อเท็จจริงครับพร้อมกับการรับฟังแบบไม่ตำหนิแล้วก็ไม่ตัดสินให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่าครอบครัวเป็นพื้นที่ปลอดภัยครับทั้งนี้เนี่ยผู้ปกครองสามารถสังเกตสัญญาณได้นะครับเวลาเด็กมีความผิดปกติเช่นไม่อยากไปโรงเรียนกังวลซึมเศร้าหรือพฤติกรรมเปลี่ยนไปส่วนการรับมือครับนั่นก็คือการคุยการรับฟังให้ความช่วยเหลือแล้วก็หาทางออกร่วมกันนะครับสำคัญเลยครับแก้เฉพาะครอบครัวอย่างเดียวไม่ได้ต้องประสานไปยังโรงเรียนครูนักจิตวิทยาแล้วก็รวบรวมหลักฐานต่างๆเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบครับ
3: ถามสารทุกข์สุขดิบว่าเป็นยังไงดูเขาเครียดดูเขาไม่โอเคให้เขาได้มีโอกาสได้

0: เล่าให้เราฟังอย่าเพิ่งไปกดดันอย่าเพิ่งไปบังคับต้องใช้เวลาแล้วก็ให้เขาค่อยๆได้อธิบายค่อยๆเล่ามาว่าเกิดอะไรขึ้นให้เขารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะรับฟังไม่ด่วนตัดสินแล้วก็เปิดใจกับเขาเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะโดนเรื่องราวหลายๆอย่างมาเขารู้สึกไม่ปลอดภัยนั้นเราต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาก็จะรับฟังว่าเขาเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วเนี่ยอาจจะต้องตั้งสติแล้วก็อาจจะต้องมีปรึกษากับผู้ใหญ่คนอื่นหรือกับคนที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นโรงเรียนหรือครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ค่อยๆการหารือแต่ว่าเก็บข้อมูลหลักฐานอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็มีการตั้งสติคุยอย่างควบคุมอารมณ์ให้ได้นะครับ
1: คุณหมอเนี่ยยังแนะนำเพิ่มเติมนะครับเรื่องของการพูดคุยครับจะคุยกับเด็กต้องดูจังหวะที่เขาพร้อมใช้คำถามปลายเปิดนะครับที่สำคัญครับวันนี้แม้จะยังไม่มีเหตุก็ต้องปลูกฝังนะครับให้เขารู้จักรับมือกับการถูกบูลลี่หรือไม่ไปบูลลี่คนอื่นครับ
2: วันนี้วันแม่นะคะการเป็นแม่ที่ดูแลลูกในยุคนี้ที่เป็นลูกเจนซีเจนอัลฟาก็คงไม่ง่ายมันหลากหลายเรื่องราวหลากหลายปัจจัยไหนจะภาวะทางเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาที่ลูกอาจจะหลุดเข้าไปอยู่ในวงจรของการถูกกลั่นแกล้งหรือว่าการบูลลี่นะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้เราได้เห็นบทบาทของการเป็นแม่ที่พยายามจะปกป้องลูกก็จะเห็นว่าคุณแม่นั้นช่างสังเกตแล้วก็ไม่เพิกเฉยต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับลูกนะคะมีความคืบหน้าเรื่องการสอบค่ะการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะที่ล่าสุดมีคนตั้งข้อสังเกตว่ามหาดไทยต้องการจะยื้อเวลาเพื่อช่วยเหลือใครหรือไม่เป็นเพียงข้อสังเกตก็ทำให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาเน้นย้ำบอกว่าไม่ได้ยื้อเวลาละค่ะเรื่องของการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพร้อมย้ำเรื่องการจัดส่งข้อมูลการทุจริตสอบทั้งหมดทำรายงานให้นายกรัฐมนตรีแล้วเดี๋ยวจะส่งข้อมูลให้กับปปช.ด้วยไม่ได้ปกป้องใครนะคะก็สอดรับกับรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายค่ะเปิดเผยผลสรุปที่รายงานตรงไปยังนายกรัฐมนตรีโดยพบข้อบกพร่องตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำ TOR ในการจัดสอบค่ะนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีทำหนังสือสรุปรายงานเรื่องผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ต่อนายกรัฐมนตรีโดยพบข้อบกพร่องตั้งแต่การจัดทำขอบเขตการดำเนินการหรือ TOR เพื่อจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการสอบและการบรรจุอัตราเกินร้องขอกว่าเท่าตัวค่ะรวมไปถึงเรื่องการแก้คะแนนเพื่อช่วยคนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกพร้อมเตรียมดำเนินคดีทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติค่ะตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงมหาดไทยยื้อเวลาเรื่องการส่งข้อมูลให้คณะกรรมการปปช.ตรวจสอบกรณีการสอบข้าราชการท้องถิ่นยืนยันบอกกระทรวงมหาดไทยไม่ได้ยื้อเวลาและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างหนักโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่บอกว่าต้องใช้เวลาค่ะเนื่องจากปริมาณข้อมูลที่ต้องตรวจสอบนั้นมีจำนวนมากเกือบ 300,000 คนที่ต้องตรวจสอบและขณะนี้การตรวจสอบก็เพิ่งแล้วเสร็จเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนการส่งข้อมูลให้ปปช.ตรวจสอบต่อไปโดยจะเร่งส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดนะคะยืนยันค่ะไม่ปกป้องใครแน่นอน
3: ไม่ปกป้องหรอกครับเพราะว่าตอนนี้ข้อมูลมันเปิดออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ทุกคนสามารถตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ที่ก็เห็นในรายละเอียดก็บอกว่าการไปถอดถอนคน 5,925 คนเนี่ยเป็นการไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ฮะเราแก้ในทุกจุดที่เราสามารถแก้ได้
1: ส่วนข่าวเรื่องของการจ่ายเงินให้รายหน้าสุดท้ายไม่ได้บรรจุเนี่ยมีออกมาเรื่อยๆนะครับอย่างที่จังหวัดนครราชสีมาครับมีผู้เสียหายครับอ้างว่าจ่ายเงินให้กับอดีตนักการเมืองท้องถิ่นไปแล้วนักการเมืองคนนี้อยู่ในพื้นที่คอนบุรีนะครับเพื่อให้ช่วยให้ลูกชายสอบผ่านแล้วก็ได้รับการบรรจุนักการเมืองคนนี้ครับเสนอให้จ่ายเงิน 550,000 บาทแต่ตัวเขาบอกตอนนั้นมีเงินสดแค่ 200,000 ก็เลยจ่ายมัดจำไปก่อนสุดท้ายลูกชายสอบไม่ผ่านนะครับพอไปขอเงินคืนถูกบ่ายเบียงแล้วก็ท้าให้ฟ้องร้องกับ
4: เงินสดเลยครับนับต้นหน้าเลยแต่เสียอย่างเดียวผมไม่ได้ถ่ายไม่ได้อะไรไว้เลยผมไม่คิดว่าเขาจะมาเป็นคนอย่างนี้ก็รับปากทุกอย่างว่าจะสอบอ้อยได้ทุกอย่างเขาจัดการได้หมดเขาพูดงี้ก็ผลงานเขาเอาลูกเขาเต้าเขาทุกคนเลยเนี่ยในเนี่ยในเทศบาลเนี่ย
2: ส่วนกรณี

0: ีการเพิกถอนรายชื่อข้าราชการ 5,925 คนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตที่ต้องให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออบต.เทศบาลและอบจ.ในแต่ละพื้นที่เป็นคนออกคำสั่งในการเพิกถอนและปลดออกจากตำแหน่งนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนต่อจากมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางและคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดค่ะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอธิบายประเด็นนี้บอกว่าคนที่มีอำนาจแท้จริงในการเซ็นคำสั่งเพิกถอนรายชื่อตามกฎหมายนั้นก็คือนายกเทศมนตรีนายกอบต.และนายกอบจ.แต่การใช้อำนาจนี้เป็นลักษณะอำนาจเชิงคู่ที่ต้องอาศัยมติของกจังหวัดส่งมาให้ก่อนนายกท้องถิ่นไม่สามารถใช้อำนาจเดียวๆได้โดยอิสระล่ะค่ะซึ่งสถานการณ์นี้ก็ทำให้นายกท้องถิ่นตกอยู่ในภาวะแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะว่าถ้าไม่ดำเนินการตามมติของกจังหวัดเดี๋ยวจะมีความผิดตามมาตรา157แต่ถ้าเซ็นคำสั่งเพิกถอนไปก็อาจจะถูกผู้เสียประโยชน์ไปฟ้องร้องได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแนวทางการรับมือก่อนจะเซ็นก็ต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานอย่างรัดกุมค่ะ
1: ขอดูเอกสารหลักฐานอย่าเซ็นลอยๆนะครับว่าที่กจังหวัดส่งลงมาเนี่ยดูสิกจังหวัดแนบประกาศผลอันเดิมนะครับก็คืออันที่ถูกต้องนะครับกับประกาศผลฉบับที่แก้ไขใหม่เนี่ยแนบมาให้ดูกจังหวัดเป็นผู้รับรองอย่างนี้นายกก็อยู่รอดปลอดภัยครับไม่น่ากังวลนะครับยกเว้นเสียแต่นายกอาจจะบางท่านนะครับนะในพื้นที่ที่มีการเรียกรับตังค์นายกเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตรงนั้นผมว่าผมก็ช่วยคิดหาทางออกให้กับท่านนายกไม่ได้นะครับแต่เชื่อว่าน่าจะมีหรือไม่มีผมไม่รู้แต่อันนี้ก็พูดในหลักการทั่วๆไปครับ
0: นายชำนาญจันเรืองนักกฎหมายมหาชนมองว่าอำนาจการเพิกถอนคำสั่งและคำสั่งบรรจุใหม่เป็นอำนาจของนายกอปท.ดังนั้นจึงเป็นอำนาจที่เรียกพยานหลักฐานหรือแม้กระทั่งการสอบสวนเพิ่มเติมส่วนมติกกลางก็เป็นเพียงขั้นตอนการพิจารณาทางปกครองค่ะเพื่อเตรียมการออกคำสั่งทางปกครองเท่านั้นค่ะ
2: ต่อให้เป็นหลักการทางกฎหมายแต่ไปถามนายกอปท.อบจ.รวมไปถึงเทศบาลต่างๆก็ยังหนักใจอยู่ดีนะครับก็ต้องว่ากันตามกฎหมายต่อไปนะครับแต่ทีนี้ถ้าไปถามในฝั่งของคนสอบบ้างล่ะเราคุยกันมาหลายคนหลายเคสแล้วครับที่เดิมบางคนเนี่ยประกาศออกมาทีแรกตำแหน่งอยู่โน่นเลย100กว่า200พอประกาศใหม่คัดคนที่คะแนนผิดสังเกตออกไปตำแหน่งนี่ลำดับมันปรุดขึ้นมาเลยอย่างล่าสุดเราไปคุยกับคนหนึ่งครับเขาเป็นผู้เข้าสอบที่จังหวัดนราธิวาสนะครับเดิมเนี่ยท่านผู้ชมอยู่ลำดับที่170กว่าโน่นพอประกาศใหม่อยู่อันดับ20กว่าครับเขาดีใจมากนะครับชาวนราธิวาสคนนี้ครับเป็นหนึ่งในคนเข้าสอบท้องถิ่นนะครับในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพื้นที่ภาคใต้เขต2ครับเขาบอกว่าหลังไปตรวจดูชื่อหลังจากการประกาศใหม่ครั้งล่าสุดเลื่อนอันดับครับจากลำดับที่176ขึ้นมาเป็นอันดับที่26ท่านผู้ชมร้อยกว่าอันดับนะครับตอนนี้เนี่ยเขาบอกชีวิตมีหวังอีกครั้งแต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับตอนที่ประกาศผลสอบครั้งแรกเขาบอกตอนนั้นผิดหวังเล็กน้อยเพราะเขาทำเต็มที่มากตั้งใจอ่านหนังสือทำข้อสอบเก่าทำซ้ำไปซ้ำมาเตรียมตัวอยู่5เดือนนะครับแต่หลังจากการแก้ไขการตรวจข้อสอบใหม่แล้วก็ประกาศชื่อออกมารอบล่าสุดเขาได้เลื่อนลำดับเขาก็ดีใจครับแล้วก็ขอบคุณที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้คืนความเป็นธรรมให้กับคนที่ตั้งใจสอบครับ
3: เตรียมมาหลายเดือนครับพี่ประมาณ 4-5-6 เดือนครับไม่ได้ถือว่ากลางคืนเป็นคนที่มีงานประจำอยู่แล้วหลังเลิกงานก็จะอ่านหนังสือช่วงค่ำก็จะกลับมาอ่านหนังสือก็พยายามหาเวลาว่างถ้ามีเวลาว่างก็จะเปิดหนังสืออ่านหนังสือครับก็เป็นคนที่อ่านหนังสือหนักมาจริงๆเพื่อเตรียมตัวที่จะเป็นข้าราชการเพื่อทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ให้กับท้องถิ่น
0: ที่จังหวัดสตูลค่ะเพจที่ใช้ชื่อว่าชมรมสตรองต้านทุจริตได้โพสต์ข้อความเป็นลักษณะการเปิดเผยข้อมูลเรื่องความสัมพันธ์กับขบวนการในหน้าและเอเย่นเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการบรรจุข้าราชการในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างโดยอ้างค่ะว่ามีราคาตั้งแต่ 300,000 บาทจนถึงกว่า 700,000 บาทก่อนจะเกิดปัญหาเรื่องโควต้าล้นจนคนจ่ายเงินถูกปัดตกไม่ได้ตำแหน่งแล้วก็นำไปสู่การแจ้งความดำเนินคดี

0: นับ10รายหนึ่งในความสัมพันธ์ของกระบวนการนี้ถูกอ้างว่าเชื่อมโยงไปถึงตัวรองประธานสภาอบจ.สตูลนะคะกรณีนี้นายวิศกรตันติอาภรณ์ประธานสภาอบจ.สตูลเปิดเผยทางโทรศัพท์บอกทราบเรื่องจากที่มีการโพสต์ในโซเชียลมีเดียแล้วแต่ขณะนี้ยังไม่แน่ชัดว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรที่ผ่านมารองประธานสภาอบจ.ที่ถูกอ้างชื่อก็เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่ยังไม่ได้มีการติดต่อพูดคุยกันค่ะทีมข่าวพยายามโทรศัพท์ติดต่อสอบถามไปยังรองประธานสภาคนดังกล่าวที่ถูกอ้างชื่อแต่ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ
1: สำหรับจังหวัดสตูลนะครับท่านผู้ชมครับมีชื่อของคนที่ได้รับการบรรจุเนี่ย39คนทดเอาไว้ในใจนะครับมีชื่อบรรจุ39คนพอเขาไปเช็คคะแนนใหม่ตรวจข้อสอบใหม่ประกาศรายชื่อใหม่ครับปรากฏว่ามี30รายชื่อถูกตัดออกฟังไม่ผิดนะครับทีแรกมี39ตัดออกไปตั้ง30รายชื่อเท่ากับว่าเหลือ9รายชื่อครับเราเอาเรื่องนี้ไปถามที่ท้องถิ่นจังหวัดสตูลนะครับนางดารารัตน์เขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับหนังสือสั่งการหรือบัญชีรายชื่ออย่างเป็นทางการครับแต่เบื้องต้นประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติกับผู้บริหารอปทไว้แล้วเพื่อให้ทุกหน่วยงานครับสามารถทำตามระเบียบกฎหมายแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ
2: สองแนวทางปฏิบัติเพื่อจะให้ทางอบจ.จังหวัดได้ทราบและก็ทางอบจ.ได้ทราบตอนนี้กำลังประชุมยังไม่เสร็จเรียบร้อยใช่ขออนุญาตไปประชุมอบจ.ก่อนครับ
3: แต่รายชื่อที่ว่าคนที่ลงตามอบจ.ต่างๆเราจะมีการเรียกหรือถ้าเราต้องรอหนังสือจากข้างบนก่อน
2: เดี๋ยวดูหนังสือจากข้างบนก่อนดูหนังสือซักซ้อมนะ
1: ส่วนกระบี่ครับมีอีกปัญหาหนึ่งที่จังหวัดกระบี่เนี่ยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกระบี่นะครับเขาเตรียมประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการหลังจากพบการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลประจำปี2569ครับจะประชุมกัน18สิงหาคมนี้นะครับโดยสถ.ครับได้จัดส่งรายชื่อที่เห็นควรถูกถอดถอนให้จังหวัดกระบี่แล้ว122คนนะครับมีรายงานครับว่านายกอปท.หลายแห่งขณะนี้มีความกังวลนะครับกับการใช้อำนาจสุดท้ายต้องไปตัดสินใจใช่ไหมครับจะเลิกจ้างจะให้ออกซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาดูกันนะครับว่าจะทำอย่างไรเพราะถ้าตัดสินใจแล้วเนี่ยท้องถิ่นเขากลัวครับถ้ามีคนโต้แย้งก็ต้องมีคนไปฟ้องร้องเดี๋ยวก็ต้องมีคดีความตามมา
0: วันจันทร์ที่7กันยายนนี้ค่ะการประชุมกกต.น่าจะเป็นนัดสุดท้ายตามที่ประธานกกต.ได้เคยพูดเอาไว้บอกประชุมกัน12นัดเดี๋ยวจะลงมติชี้ขาดคดีหัวเลือกสว.ว่าจะส่งหรือไม่ส่งให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาเพิกถอนสิทธิ์สว.หรือจะเอาผิดดำเนินคดีกับใครหรือไม่นะคะแต่ประมวลดูแล้วเนี่ยค่ะนับตั้งแต่กกต.รับสำนวนคำร้องเอาไว้พิจารณาผ่านมา2เดือน2เดือนที่ผ่านมาส.ส.พรรคประชาชนนำโดยคุณภริศวัชรศิลป์ตั้งเวทีรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเปิดเผยหลักฐานมีข้อสังเกตต่างๆมากมายเกี่ยวกับขบวนการหัวเลือกสว.ตั้งมาแล้ว4เวทีวันนี้ประมวลกันหน่อยนะคะข้อสังเกตต่างๆหลักฐานต่างๆที่ถูกเปิดออกมาตลอด2เดือนที่ผ่านมาติดตามจากรายงานของคุณศิระประภาชัยเจริญค่ะ
4: ภายใต้หัวข้อครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะหลักฐานคดีหัวส.ส.พรรคประชาชนนำโดยนายภริศวัชรศิลป์ร่วมกับวิฝ่ายค้านและเครือข่ายภาคประชาชนโดยเฉพาะไอลอหรือโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนเปิด4เวทีรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปิดหลักฐานการทุจริตสรุปสาระสำคัญที่บ่งชี้ว่าการหัวเลือกสว.กระทำเป็นขบวนการผ่านข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองพรรคการเมืองผู้สมัครผู้ได้รับและผู้ไม่ได้รับเลือกเป็นสว.ปี2567เวทีแรกเปิดตัวพยานและกระบวนการจัดทำโพยโดยมีบุคคลอ้างตัวเป็นอดีตผู้สมัครสว.4คนร่วมเปิดเผยการนัดหมายและการว่าจ้างเพื่อล็อกโหวต เวทีที่2เปิดจุดนัดทำโพยและเครือข่ายโรงแรมอ้างถึงการเตรียมพร้อมผู้สมัครที่เรียกว่าโหวตเตอร์และคาดว่าเป็นการนัดรวมตัวเพื่อตกลงตระเตรียมซึ่งยังคงมีบุคคลที่เข้าร่วมเวทีและอ้างตัวเป็นพยานบุคคลเปิดเผยถึงการสนับสนุนค่าสมัครค่าเดินทางค่าที่พักก่อนรับค่าตอบแทนการทำหน้าที่เลือกสว.ตามโพยจากนั้นเปิดเวทีภาคพิเศษปรับหัวข้อเป็นเราไว้ใจกกต.ได้แค่ไหนพุ่งเป้ากดดันไปที่กกต.และเจ้าหน้าที่ผ่านการเปิดคลิปภาพชี้ว่าเป็นวันเลือกสว.ระดับประเทศมีเจ้าหน้าที่กกต.เดินเกมโพยและกล่าวย้ำว่าจะเป็นสว.กันแล้วเลือกโดยสุจริตกันด้วยพร้อมเปิดภาพบัตรลงคะแนนที่กาหมายเลขเหมือนกันและเหมือนกับโพยล่าสุดเวทีที่4ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเปิดใบสั่งเส้นเงินและสายสัมพันธ์อ้างมีหลักฐานการโอนเงินจากคนใกล้ชิดของรัฐมนตรีตั้งแต่แสนบาทจนถึงเกือบหลักล้านบาทไปยังขบวนการใน6จังหวัดพร้อมกระจายไปถึงเครือข่ายที่จัดตั้งไว้20กลุ่มอาชีพทั่วประเทศเพื่อร่วมกันลงสมัครเลือกสว.รวมถึงเจ้าหน้าที่กกต.ที่รับประโยชน์
5: ผมในฐานะฝ่ายค้านนะครับก็จะทำเต็มที่ในการพยายามจะรวบรวมเรียบเรียงเจาะลึกหลักฐานต่างๆนะครับเพื่อมานำเสนอต่อสังคมให้เห็นว่าหลักฐานในคดีโกงสว.นั้นมีความชัดเจนแค่ไหนและณเวลานี้อย่างที่ผมได้พูดตอนเปิดงานเรากำลังแข่งกับเวลาเราไม่รู้ว่าเราไว้ใจหน่วยงานตรวจสอบอย่างกกต. DSI ได้แค่ไหนฉะนั้นผมเชื่อว่ายิ่งเรามีหลักฐานมาอยู่ในแสงสว่างมากขึ้นยิ่งสังคมรับรู้ถึงกระบวนการนี้มากขึ้นนั่นแหละครับจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้การทำหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบอย่างกกต.และ DSI นั้นไม่เป็นอิสระจากประชาชนและทำงานอย่างตรงไปตรงมาเพราะท้ายสุดแล้วหากหลักฐานชัดแล้วกกต.ไม่ส่งเรื่องไปที่ศาลเนี่ยผมว่ากกต.ต้องคิดหนักนะครับว่าพร้อมจะเอาตัวเองมาเสี่ยงติดคุกเพื่อปกป้องคนในระบบสีน้ำเงินหรือไม่
4: ก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการไอลอเข้ายื่นข้อมูลหลักฐานพร้อมก้าวชื่อนักการเมืองซึ่งเป็นรัฐมนตรีและแกนนำพรรคภูมิใจไทยอ้างพบข้อมูลร่วมขบวนการเป็นเหตุให้นายอนุทินชาญวีรกูลมอบหมายให้นายสุภชัยใจสมุทรยื่นฟ้องในคดีหมิ่นประมาท
6: ท่านนายกคะพอดีว่าเมื่อวานนี้ทางท่านนายกค่ะแล้วก็ทางรัฐมนตรีแล้วก็มีสสด้วยเหมือนจะ
7: ก็ตามกฎหมายครับตามกฎหมายการที่จะมาพูดกล่าวหาอะไรใครมันต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องนี้มันยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่นะครับยังอยู่ในการกระบวนการสืบสวนสอบสวนยังไม่ส่งฟ้องเลยใช่ไหมแล้วตัวเองเป็นใครที่ออกมาพิพากษาแล้วมาเอ่ยชื่อแบบนั้นคนนั้นได้รับความเสียหายแล้วก็ถ้าฟังดูจากรายงานก็เห็นว่าก็โมเดลอ้างถึงมีพยานพูดแบบนี้มีพยานพูดแบบนั้นแล้วพยานคนนั้นคือใครใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเราก็เคารพกันนะนะว่าทุกคนต้องมีสิทธิ์อยากจะพูดอะไรก็พูดแต่ถ้าพูดแล้วก็ต้องรับผิดชอบนะแม่ผมไม่รู้จะพูดยังไงอะวัตถุประสงค์ก็คงไม่อยากให้พวกผมได้ดีอะนะ
4: ตามกระบวนการประธานกกต.นายณรงค์กันวารินขีดเส้นไว้ว่าคดีหัวเลือกสว.จะต้องลงมติและชี้ขาดหลังประชุมพิจารณาสำนวน12นัดการประชุมนับแต่8มิถุนายน2569คาดการจะแล้วเสร็จใน7กันยายนนี้ทางหนึ่งกกต.อาจยกคำร้องอีกทางหนึ่งอาจลงมติชี้ความผิดเฉพาะบุคคลและสุดท้ายก็อาจเป็นการชี้ว่ากระทำความผิดตามสำนวนที่คณะกรรมการกลางหรือกกต.และ DSI ร่วมกันสืบสวนสอบสวนไว้โดยมีผู้กระทำความผิด229คนเป็นสว138คนและเป็นเครือข่ายสนับสนุนอีก91คนโดยส่วนหนึ่งเป็นไปตามข้อมูลของไอลอและถ้าส่งก กกต.ส่งฟ้องแบบเมาเข่งอาจหมายถึงรัฐมนตรีและแกนนำพรรคภูมิใจไทยอยู่ในความเสี่ยงทางการเมืองขณะที่สว.เกือบครึ่งอาจถูกเพิกถอนแต่ถ้าส่งฟ้องเฉพาะบุคคลตามกระแสสว.สีน้ำเงิน 20-30 คนอาจถูกเพิกถอนแต่ถ้ายกคำร้องย่อมมีคดีหมิ่นประมาทที่ฟ้องไอรอไว้เป็นเกมต่อภาค2
1: ปัญหา30ปีนะครับเรื่องที่ดินของวัดป่าอดุญญารามที่ขอนแก่นครับฟ้องกันมานานครับตั้งแต่สมัยทายาทผู้จัดการมรดกวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเครือญาตินะครับที่สู้คดีกับทางวัดอยู่ครับแต่ล่าสุดเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวในพื้นที่คือมีคนไปขึ้นป้ายแบบนั้นป้ายขู่จะรื้อกำแพงวัดทางวัดเขาก็กลัวครับเรื่องของความปลอดภัยวันนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไปประจำอยู่ตรงประตูเข้าออกของวัดทั้ง3ด้านบริเวณถนนกลับประพฤกทางเข้าด้านหน้าวัดป่าอดุญญารามครับอยู่ที่อำเภอเมืองขอนแก่นวันนี้มีตำรวจจากสภ.เมืองขอนแก่นนะครับตั้งจุดตรวจ6นายประจำประตูทางเข้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังอีกจุดละ2นายรวมถึงมีจักรยานยนต์สายตรวจวิ่งคอยสังเกตการครับหลังจากมีบุคคลอ้างว่าเป็นญาติกับผู้จัดการมรดกซึ่งกำลังมีข้อพิพาทกรรมสิทธิ์ในที่ดินของวัดพูดในรายการโทรทัศน์อ้างว่ากำลังจะนำรถแบ็คโฮเข้าไปรื้อกำแพงวัดขณะที่บรรยากาศในวัดครับวันนี้มีญาติโยนที่ติดตามข่าวนะครับเดินทางมาสังเกตการบางส่วนก็มาให้กำลังใจพระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ในวัดนะครับตัวแทนญาติโยมเนี่ยบอกว่าพอทราบข่าวว่าจะมีการรื้อกำแพงวัดทุกคนก็เลยรีบออกมาดูแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์นะครับป้องกันการทำลายศาสนสถานครับซึ่งวัดนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้าน
8: อยากมาเอาของวัดเป็นของตัวเองจากบริจาคตาเฮียงบริจาคให้แล้วแต่ลูกหลานทำไมจะมาทำแบบนี้แม่ก็เสียใจกระดูกพ่อกระดูกแม่พวกแม่ก็อยู่นี่ก็เราจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นของสูงแล้วก็ลูกหลานก็น่าจะปรงเพราะว่าตายายก็ไปขึ้นศาลตาเสียแล้วไปขึ้นศาลตาเฮียงเสียคู่สมรสไปสู้ศาลก็สู้วัดก็ไม่ได้แล้วน่าจะยอมกันแล้วก็ให้ทางวัดเพิ่นเป็นอิสระของเพิ่นซะ
0: บริเวณประตูทางเข้าด้านหน้าวัดนะคะคณะกรรมการวัดก็นำแผ่นป้ายข้อความพระราชบัญญัติสงฆ์มาตรา35ยืนยันที่วัดที่ธรณีสงฆ์และที่ศาสนสมบัติกลางเป็นทรัพย์สินซึ่งไม่อยู่ในการแห่งบังคับคดีอีกป้ายข้อความนึงค่ะกระทรวงศึกษาธิการประกาศวัดอดุญญารามสร้างและตั้งวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
1: สรุปสั้นๆท่านผู้ชมครับที่ดินของวัดตอนนี้ที่ดินมันมีแนวโน้มจะราคาแพงไปเรื่อยๆเพราะมีศูนย์การค้ามีสถาบันการศึกษาคอนโดร้านอาหารทยอยตั้งบริเวณนี้นะครับที่ดินของวัดจริงๆเนี่ยประมาณ21ไร่แล้วก็มีที่ดินโดยรอบอีกประมาณ5ไร่นะครับอยู่ติดกับถนนตัดใหม่ปรากฏว่ากรมธนารักษ์เนี่ยถ้าราคาตามการประเมินนะครับตารางวาละ 8,900 ตีประมาณไร่ละ 3,500,000 บาทนี่แหละครับสาเหตุสำคัญ
0: วันนี้ครบ1เดือนเหตุการณ์ไฟไหม้ร้านโรงเบียร์นาลาดปราวนะคะวันนี้ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนค่ะทำให้จนถึงเวลานี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว38คนนะคะขณะเดียวกันจากเหตุการณ์วันนั้นมันก็ทำให้มีการยกเรื่องหรือระบบตรวจสอบกันใหม่ก็ยังพบว่ามีสถานบันเทิงหลายแห่งใช้วัสดุลามไฟในการตกแต่งภายในร้านซึ่งกทม.ก็อยู่ระหว่างการสั่งการให้เร่งแก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วนค่ะนายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครนำผู้บริหารสำนักอนามัยผู้อำนวยการเขตทุกกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยสถานประกอบการ3แห่งในพื้นที่เขตจตุจักรเขตลาดพร้าวและเขตสายไหมค่ะโดยพบว่ามี2แห่งที่ต้องแก้ไขวัสดุตกแต่งบริเวณป้ายหรือเพดานและบริเวณเวทีเราพบว่าเป็นวัสดุลามไปพร้อมกำชับเรื่องทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉินค่ะรองปลัดกรุงเทพมหานครระบุว่าการลงพื้นที่มุ่งเน้นทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายส่วนที่ประเมินแล้วว่าอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงก็ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปรับปรุงทันที
9: ังเกตหลายๆส่วนที่มีอุบัติเหตุนะครับเราจะเจออยู่ 2-3 เรื่องอาคารตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นสถานประกอบการนั้นไม่มีสปริงเกอร์นะครับ2ไม่มีทางหนีไฟที่ชัดเจน3ก็คือวัสดุที่ตกแต่งเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นรางไฟถ้า3ส่วนเนี่ยเราแก้ได้ในเบื้องต้นแม้จะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการขอความร่วมมือซึ่งเรื่องนี้เราคิดว่าเราจะดำเนินการแล้วก็ขอความร่วมมือให้ทุกผู้ประกอบการให้มีความเข้าใจแล้วก็ได้ปฏิบัติกัน
0: เหตุการณ์ไฟไหม้ร้านโรงเบียร์นาลาดพร้าวเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ27คนเสียชีวิตที่โรงพยาบาล10คนค่ะและล่าสุดมีข้อมูลยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนเป็นผู้หญิงถูกส่งต่อจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาทำให้ข้อมูลผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนั้นยังมีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล13คนนะคะในจำนวนนี้ยังอยู่ในห้อง ICU 7คนส่วนผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลเพิ่มเป็น11คนรวมผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้38คนค่ะ
1: จากกรณีที่มีไรเดอร์นะครับบังคับเยาวชนหญิงไปกระทำอนาจารครับเรื่องนี้เนี่ยสร้างความเสียหายสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับในฐานะผู้ใช้บริการหลายคนก็ห่วงเรื่องของความปลอดภัยครับโดยเฉพาะลูกหลานเวลากดแอปต่างๆเพื่อจะเรียกไรเดอร์ไปส่งที่โรงเรียนผู้ปกครองก็ไม่สบายใจขณะที่ฝั่งของคนที่ให้บริการอย่างคนที่ทำอาชีพไรเดอร์ครับก็ไม่สบายใจกับข่าวนี้นะครับทำให้คนอื่นที่เขาทำอาชีพนี้เนี่ยเสียหายไปด้วยวันนี้ครับมีคำแนะนำนะครับจากประธานสหภาพไรเดอร์ครับเบื้องต้นเลยเวลากดแอปเรียกไรเดอร์มาถ้าเขาไม่ยอมให้ถ่ายรูปเพื่อตรวจเช็คว่าคนที่มารับกับคนที่ปรากฏหน้าอยู่ในแอปตรงกันไหมเนี่ยอันนี้กดยกเลิกได้เลยเพื่อความปลอดภัยของเราครับขณะเดียวกันในฝั่งของผู้ปกครองหรือเยาวชนที่ใช้บริการครับจริงๆแล้วเรื่องของการ tracking จากการใช้บริการจากแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถติดตามได้ครับ
10: ก็ส่วนใหญ่จะดู2แอปเป็นหลักแล้วก็เปรียบเทียบราคากันก่อนค่ะว่าแอปไหนถูกกว่าก็เรียกแอปนั้นแล้วก็กดเข้าไปมันจะมีให้เลือกว่าเลือกรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่จะใช้มอเตอร์ไซค์มากกว่าถ้าเร่งด่วนเพราะว่ามอเตอร์ไซค์จะถูกกว่ารถยนต์ค่ะ
1: เธอเล่าเลยครับบอกว่าปกติเนี่ยเวลาจะใช้ไรเดอร์จะตรวจสอบทั้งหมายเลขทะเบียนใบหน้าผู้ขับขี่นะครับพอไรเดอร์ขี่รถจักรยานยนต์มาถึงปุ๊บตามจุดที่นัดหมายกันเอาไว้ก็จะตรวจสอบอีกครั้งครับทั้งทะเบียนรถผู้ขับขี่มันตรงกับข้อมูลที่ปรากฏในแอปไหมแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือการสื่อสารการพูดคุยกับผู้ปกครองครับหรือต้องบอกคนในครอบครัวเอาไว้เพื่อแจ้งว่าตอนนี้กำลังจะไปไหนไปโรงเรียนไปเที่ยวกับเพื่อนหรือปลายทางจะไปที่ไหนเพราะปัจจุบันเนี่ยแอปต่างๆนะครับท่านผู้ชมจะมีระบบในการป้องกันแล้วก็ช่วยเรื่องของความปลอดภัยเพิ่มเติมอยู่แล้ว
10: เดี๋ยวนี้แอปมันสามารถแชร์ตำแหน่งให้ผู้ปกครองได้ค่ะก็สามารถแชร์ตำแหน่งแม้ก็แคปหน้าจอที่เห็นข้อมูลคนขับเห็นเส้นทางให้กับผู้ปกครองได้ค่ะดูในโทรศัพท์ได้ค่ะว่าเส้นทางหรือว่าถ้าไปบ่อยๆเราก็จะคุ้นชินกับเส้นทางเราก็จะจำได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ในแอปถ้าพาออกนอกเส้นทางมันจะมีขึ้นแจ้งเตือนค่ะว่าคนขับกำลังพาออกนอกเส้นทางว่าแล้วก็คุณกำลังปลอดภัยหรือเปล่าสามารถกดเรียกมันจะต่อไปถึงตำรวจได้เลยค่ะ
0: ส่วนขณะที่เดินทางนะคะถ้าไม่มีแอปที่มีระบบตรวจสอบเส้นทางหรือแจ้งเตือนภัยถ้าสังเกตเห็นว่าไรเดอร์กำลังพาออกนอกเส้นทางหรือเป็นเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยก็สามารถสอบถามเหตุผลหรือว่าขอลงจากรถได้ทันทีมีคำแนะนำเพิ่มเติมมาจากประธานสหภาพไรเดอร์เรื่องการตรวจสอบข้อมูลของคนขับถ้าคนขับสวมหมวกหรือสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าอันนี้สามารถขอให้เปิดดูใบหน้าได้ทันทีถ้าไรเดอร์ไม่ยอมผู้ใช้บริการสามารถกดยกเลิกได้เลยส่วนการแชร์ข้อมูลการเดินทางหรือว่าโทรศัพท์แจ้งให้คนในครอบครัวรับทราบก็ควรทำให้เป็นปกติวิสัยนะคะเพื่อส่งสัญญาณให้คนขับรู้ว่ามีคนคอยติดตามเราอยู่ค่ะ
11: ซึ่งตัวนี้มันน่าจะทำให้เป็นปกติวิสัยเลยเวลาเราขึ้นรถรับจ้างรถบริการเนี่ยฮะไม่ว่าจะรถเมล์รถทัวร์รถอะไรแล้วแต่ข้ามต่างจังหวัดแล้วแต่ฮะ คือพอเราคือไม่ใช่คนรถคุ้นเคยแม้แต่รถคุ้นเคยอ่ะเราสามารถแจ้งคนที่ที่เรารู้จักอ่ะแล้วแจ้งต่อหน้าเขาเลยเดี๋ยวดูนะขึ้นรถคันนี้นะทะเบียนนี้นะจากนี้ไปนี่ไอ้ตัวนี้มันก็คือเป็นการป้องกันเลยฮะคนที่มันคิดจะทำมันก็ไม่กล้าทำแล้วครับ
1: ทีนี้มันมีช่องโหว่เชิงระบบไหมประธานสหภาพไรเดอร์เขาบอกมีนะครับท่านผู้ชมเล่าแบบนี้ปกติเวลาคนขับแอปต่างๆเนี่ยทุกวันนี้ไรเดอร์เขาจะมี ID ประจำตัว

0: ครับ ID ก็เหมือนกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนของไรเดอร์คนนั้นนั้นแต่มันมีสิ่งที่เรียกว่าการเช่า ID เกิดขึ้นท่านผู้ชมสังเกตนะเวลาบางครั้งเนี่ยคนไปส่งของบ้านเราทำไมหน้ามันไม่ตรงกับในแอปมันมีสิ่งนี้แหละเขาเรียกว่า ID ผีครับแต่มันเกิดขึ้นแล้วมันกลับไม่มีคนไปตรวจสอบยังเป็นช่องโหว่ครับเพราะแพลตฟอร์มต่างๆเขาไม่ได้ไปตรวจสอบซ้ำว่าคนวิ่งจริงกับ ID เนี่ยมันตรงกันไหมหน้าที่ของคนใช้บริการเราก็ต้องสังเกตเอานะครับขณะเดียวกันมันมีปัญหาเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายครับทั้งรถป้ายเหลืองแล้วก็รถที่วิ่งเฉพาะแอปพลิเคชันต่างๆตอนนี้ยังไม่มีข้อยุตินะครับทำให้มีการขยายเวลาในการบังคับใช้กฎหมายออกไปพอขยายออกไปไม่ได้คุมเข้มมันก็มีปัญหาเรื่องของการไม่จำกัดโซนและการตรวจสอบประวัติที่ยังไม่รัดกุมครับช่องว่างตรงนี้ครับมันทำให้คนขับบางคนนะครับไม่ใช่ทั้งหมดพฤติกรรมไม่เหมาะสมบางคนไปก่อเหตุร้ายแล้วก็หลบหนีไปได้หรือบางคนพอไม่จำกัดโซนในการรับงานครับก็วิ่งไปรับงานต่างจังหวัดสุดท้ายพอเกิดเหตุอะไรขึ้นตำรวจก็ตามจับไม่ได้
1: หนึ่งในมาตรการหลังจากเกิดเหตุยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีคือการทำแผนและซักซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะเช่นแผนที่ใช้ชื่อว่าหนีซ่อนสู้จริงๆนอกจากแผนนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายแผนด้วยกันนะคะยังมีอีกหลากหลายแนวทางในระดับสากลค่ะที่สามารถนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และแต่ละช่วงวัยติดตามจากคุณบุตรศิรินทร์ยิ่งเกียรติกุลค่ะ

0: ุณผู้ชมคะการซ้อมแผนเผชิญเหตุหนีซ่อนสู้เกิดขึ้นแล้วในหลายๆโรงเรียนนะคะมีการจำลองเหตุการณ์สวมบทบาทเป็นคนร้ายจริงที่พกอาวุธเข้าไปในโรงเรียนหรือแม้แต่การจำลองเหตุการณ์ให้นักเรียนมีการต่อสู้ด้วยแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นคำถามใหญ่อยู่ณเวลานี้ว่าการสวมบทบาทที่เสมือนจริงขนาดนี้จำเป็นหรือไม่ควรทำได้แค่ไหนนะคะซึ่งเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญในไทยและงานวิจัยของสากลเนี่ยก็มีความคิดเห็นและมีข้อมูลที่สอดคล้องกันนะคะว่าแผนหนีซ่อนสู้นั้นไม่ควรที่จะใช้กับเด็กเล็กอย่างเด็กประถมวัยและชั้นประถมศึกษาแต่ควรจะเน้นให้ผู้ดูแลนั้นมีการออกคำสั่งและเน้นให้เด็กๆนั้นรับฟังและสามารถปฏิบัติตามได้ในยามเกิดเหตุจริงๆค่ะการซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิงในหลักการสากลนะคะจะมีอยู่3แนวทางด้วยกันค่ะแนวทางแรกคือ Run High Fight หรือว่าหนีซ่อนสู้ที่ประเทศไทยใช้นะคะส่วนอีก2แนวทางที่เหลือยังไม่ได้ใช้ในประเทศไทยคือแนวทางของ Alice นะคะรวมถึงแนวทางของ SRP ด้วยค่ะรันไฮไฟเป็นแนวคิดหลักเลยนะคะที่ไทยใช้อยู่ก็คือหนีซ่อนสู้การเข้าปะทะก็จะถูกใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายค่ะส่วนแนวทางที่2ก็คือแนวทางอลิสนะคะนี่เป็นแนวคิดหลักที่เน้นการตัดสินใจแบบมีทางเลือกที่หลากหลายแทนการล็อกห้องนิ่งอยู่เฉยๆมีการสื่อสารแบบเรียลไทม์กับนักเรียนให้รู้ด้วยนะคะว่าผู้ก่อเหตุอยู่ตรงไหนและเบี่ยงเบนความสนใจแทนการปะทะค่ะและสุดท้ายก็คือแนวทาง SRP หรือ Standard Responseโปรโตคอลเป็นแนวคิดหลักที่เน้นความชัดเจนของการสื่อสารระหว่างนักเรียนครูเจ้าหน้าที่โดยไม่ได้ใช้เฉพาะกับสถานการณ์การกราดยิงเท่านั้นแต่ยังใช้กับสถานการณ์ภัยพิบัติด้วยแต่ความแตกต่างก็คือจะไม่ใช้การรุกหรือการเข้าปะทะเลยนะคะและจะคำนึงถึงผลกระทบทางจิตใจมากที่สุดด้วยค่ะเฉพาะหลักการหนีซ่อนสู้หรือรันไฮไฟท์นะคะมาจากการซ้อมแผนเผชิญเหตุกราดยิงที่กลายเป็นแนวทางปฏิบัติมาตรฐานในโรงเรียนเกือบทุกแห่งของสหรัฐอเมริกาแต่สำหรับการนำมาปรับใช้กับพื้นที่อื่นๆรวมถึงไทยด้วยอาจจะยังมีคำถามไปถึงรูปแบบการฝึกซ้อมทั้งการใช้อุปกรณ์และการสวมบทบาทเป็นผู้ร้ายที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบริบทของพื้นที่ค่ะ
1: แต่เรื่องของตัว simulation ที่จะฝึกนะครับโดยหลักปกติแล้วเรายังไม่มีสแตนดาร์ดโอบอว่าเราจำเป็นที่จะต้องฝึกในเรียลลิสติกแค่ไหนแต่ยิ่งสถานการณ์ที่มันเรียลลิสติกมากขึ้นมันก็จะแฝงไปด้วยเรื่องของความเคยชินหรือว่าความที่จะตอบสนองต่อเหตุเนี่ยได้มากขึ้นถ้าสมมติว่าเราฝึกให้เพื่อที่จะผ่านไปเพื่อที่จะให้มันครบองค์ประกอบจริงๆแล้วควรที่จะเรียลลิสติกให้มันเป็นแบบเสมือนจริงสิ่งที่เรากำลังจะสื่อว่ามันควรจะเรียลลิสติกประมาณไหนจริงๆอะครับถ้าในต่างประเทศอะครับรูปแบบของการฝึกสอนเขาจะมีสองรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งคือฝึกเพื่อที่จะให้ใ

0: ให้คุ้นชินแล้วก็ให้ทำตามกรอบและระเบียบวินัยอ่ะให้มันได้สองเลยคือการฝึกเพื่อที่จะให้เรียนรู้สถานการณ์ว่ามันจะต้องปฏิบัติตามโปรเซสไหน
1: ในขณะที่หลายโรงเรียนที่เริ่มเดินหน้าซ้อมแผนเผชิญเหตุหนีซ่อนสู้และบางคลิปคุณผู้ชมก็อาจจะเห็นแล้วนะคะว่ามีเด็กอนุบาลรวมอยู่ในนั้นด้วยทำให้เราเห็นภาพของเด็กๆที่ตกใจบ้างร้องไห้บ้างซึ่งตามหลักสากลย้ำว่าแผนหนีซ่อนสู้ไม่ควรใช้กับเด็กประถมวัยและระดับประถมศึกษาเพราะต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านจิตใจซึ่งเด็กวัยนี้ต้องใช้แนวทาง SRP หรือ Standard Response Protocol โดยใช้คำสั่งชุดเดียวกันกับภัยบัตรทุกประเภทไม่เฉพาะแค่กราดยิงเท่านั้นค่ะ
0: คือพูดตรงๆตามหลักที่เป็นเด็กอนุบาลหรือว่าเยาวชนนะครับจริงๆแล้วมันก็จะมีสแตนดาร์ดล็อกดาวน์ของโรงเรียนอยู่เนาะว่าจริงๆแล้วเขาจะเน้นในเรื่องของการฝึกล็อกประตูล็อกห้องเรียนปิดไฟเงียบเสียงแล้วก็จะสอนในเรื่องของ Adult Lead Response คือการพึ่งพาผู้ใหญ่ซะมากกว่าอย่างเช่นจริงๆแล้วหลักที่เวลาผมสอนนะเด็กๆอ่ะครับเด็กเล็กเลยนะที่เป็นเยาวชนเลยเงี้ยเราจะให้หัวใจความสำคัญคือไม่ใช่การท่องจำว่าเอ้ยจะต้องหนีต้องซ่อนต้องสู้แต่ผมจะสอนในเรื่องของการให้เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของคุณครูโดยทันทีโดยไม่มีข้อแม้ว่าเอ้ยครูพูดอะไรเราต้องปฏิบัติเพราะงั้นแล้วมันก็อาจจะต้องเป็นภาระหน้าที่ในการประเมินสถานการณ์การตัดสินใจของคุณครูผู้ดูแลและภาระผู้เลี้ยงเด็กแล้วว่าเขาจะต้องมีการผ่านการฝึกการอบรมอะไรประมาณนี้ครับ
1: มีข้อเสนอของการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุโดยการยึดหลักกรอบความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษาหรือ CSSF อย่างเช่นเลือกใช้แนวทางที่เหมาะสมกับทุกช่วงวัยและคำนึงถึงผลกระทบด้านจิตใจมีการแจ้งล่วงหน้าให้กับผู้ปกครองมีทีมสุขภาพจิตมาติดตามผลหลังการซ้อมห้ามใช้อุปกรณ์ประกอบฉากแบบสมจริงโดยเฉพาะเด็กประถมวัยและประถมศึกษารวมถึงข้อเสนอการแยกสัญญาณเตือนและการตอบสนองระหว่างการซ้อมแผนเผชิญเหตุไฟไหม้กับแผนกราดยิงรวมถึงข้อเสนอให้มีการฝึกซ้อมมีปฏิกิริยาตอบสนองโดยเน้นหนักไปที่60วินาทีแรกมากกว่าขั้นตอนที่ซับซ้อนจนเกินไปค่ะหากดูจากบทเรียนของไทยนะคะยังพบว่าหลายเหตุการณ์จบลงภายใน20นาทีเท่านั้นค่ะผู้ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในจุดที่ปลอดภัยตั้งแต่ต้นแต่อยู่ในช่วงที่กำลังเคลื่อนที่เช่นกำลังเดินเข้าออกห้องอยู่ในพื้นที่เปิดการฝึกที่เน้นขั้นตอนที่ซับซ้อนเกินไปใช้เวลาไม่สมกับสถานการณ์จริงอาจจะเป็นโจทย์ยากสำหรับผู้ฝึกซ้อมนะคะเพราะว่าในเวลาจริงผู้คนอาจจะไม่ได้มีเวลาคิดตามขั้นตอนที่ซับซ้อนมากขนาดนั้นค่ะกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายโรงเรียนปลอดภัยอยู่แล้วนะคะรวมไปถึงแผนการซ้อมเผชิญเหตุค่ะแต่สิ่งที่จะทำให้เราเห็นการปฏิบัติที่ชัดเจนจากนี้จำเป็นต้องมีกลไกการตรวจสอบติดตามและการบังคับใช้ต่อเนื่องนะคะและหากเราจะเริ่มกันที่การซ้อมแผนอาจจะต้องมาดูว่าในทางปฏิบัตินั้นสามารถทำได้จริงมากน้อยแค่ไหนเป็นไปตามหลักการสากลด้วยหรือไม่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการคำนึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบทางด้านจิตใจของเด็กทุกช่วงวัยด้วยค่ะ
2: ขอบคุณคุณบุษรินค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีข่าวดีนะครับสำหรับผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ครับหลังจากกฎหมายการคืนเงินให้กับผู้เสียหายในอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีผลบังคับใช้วันนี้ครับในหลักการเนี่ยมันจะเป็นการเปิดทางนะครับให้ปปง.เร่งรัดกระบวนการคืนเงินได้โดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลครับกฎกระทรวงการคืนเงินจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปี69ครับมีผลบังคับใช้วันนี้สาระสำคัญก็คือการเร่งรัดการคืนเงินให้กับผู้เสียหายนะครับโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลเพื่อให้รวดเร็วในการติดตามเงินครับนายวิทยานีติธรรมรองเลขาธิการปปง.ครับบอกว่าปัจจุบันมีเงินค้างท่อที่อายัดจากบัญชีม้าเกือบ1ล้านบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้นมากกว่า 3,000 ล้านบาทนะครับปปง.จะนำมาตรวจสอบครับเพื่อเร่งคืนเงินให้กับผู้เสียหายในคดีหลอกลวงออนไลน์นะครับหลังกฎหมายเนี่ยมีผลบังคับใช้ตำรวจก็จะทยอยส่งสำนวนคดีให้กับสำนักงานปปง.ตรวจสอบอีกครั้งครับก่อนจะประกาศรายละเอียดบัญชีที่เกี่ยวข้องในราชกิจจานุเบกษาภายในเดือนกันยายนนี้นะครับผู้เสียหายที่รู้ตัวว่าโอนเงินให้กับบัญชีที่ปรากฏอยู่ตามข้อมูลที่ตำรวจจะเผยแพร่หลังจากนี้นะครับเจอปุ๊บเนี่ยไปยื่นคำร้องขอรับเงินคืนพร้อมกับหลักฐานภายใน90วันนับจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับ

0: ในตัวประกาศเราจะบอกพฤติการจะมีการระบุเลขบัญชีธนาคารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับม้าเนี่ยให้ประชาชนดูแล้วให้ประชาชนสามารถดูได้ว่ามันเป็นบัญชีที่ตนเองเนี่ยโอนเข้ามาไหมนะครับส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ากฎหมายบังคับว่านอกจากการประกาศในราชกิจจา90วันแล้วภายใน90วันดังกล่าวเนี่ยถ้าภาครัฐคือสำนักงานปปง.ทราบด้วยว่าใครเป็นผู้เสียหายเราก็จะต้องมีหน้าที่ในการแจ้งผู้เสียหายให้มายื่นคำขอด้วย
1: เมื่อตรวจสอบคำร้องและหลักฐานแล้วค่ะคณะกรรมการธุรกรรมก็จะพิจารณาออกคำสั่งคืนเงินให้กับผู้เสียหายกรณีเป็นผู้เสียหายรายเดียวหรือตรวจสอบได้อย่างชัดเจนว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นของผู้เสียหายคนไหนอันนี้สามารถคืนเงินได้เลยแบบเต็มจำนวนแต่ถ้าเงินถูกโอนไปหลายๆทอดจนเกิดการปะปนกันไม่สามารถแยกได้อย่างชัดเจนว่าอันนั้นเป็นเงินใครเงินที่รวบรวมได้ในชุดคดีนั้นจะต้องนำมาคำนวณแล้วก็เฉลี่ยคืนตามสัดส่วนความเสียหายพร้อมย้ำว่าการขอคืนเงินไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและต้องยื่นคำร้องผ่านช่องทางของสำนักงานปปง.เท่านั้นนะคะไม่มีการไปลงทะเบียนผ่าน Facebook LINE หรือว่า TikTok พร้อมกับเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพอาจจะฉวยโอกาสหลอกซ้ำค่ะ
2: นอกจากการคืนเงินครับสิ่งที่ต้องทำคู่กันนะครับก็คือมาตรการในการสกัดบัญชีม้าปปง.ครับกระทรวงดิจิทัลแบงก์ชาติแล้วก็สมาคมธนาคารไทยครับเขากำลังเร่งยกระดับเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างธนาคารนะครับเพื่อจะแลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางการเงินและรายชื่อของบุคคลที่มีความเสี่ยงหมายถึงเสี่ยงเป็นม้าถ้าพบคนไหนเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินทุจริตในธนาคารใดธนาคารหนึ่งถ้าเจอในธนาคารใดธนาคารหนึ่งระบบนี้เนี่ยมันจะไประงับบัญชีของบุคคลนั้นในทุกธนาคารทันทีครับแล้วก็จะขึ้นเป็นแบล็คลิสต์ห้ามเปิดบัญชีธนาคารใหม่แล้วก็จากนั้นจะมีการดำเนินการมาตรการเชิงรุกในการระงับบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงแม้ยังไม่มีผู้เสียหายแจ้งความครับเพื่อที่จะกักเงินในบัญชีเอาไว้ก่อนที่จะถูกโอนออกไปครับ
1: กรรมาธิการการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณค่ะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ THAI Passport อีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้จะเป็นครั้งที่4แล้วที่ได้เชิญมาโดย3ครั้งก่อนหน้านั้นไม่ได้มาตามคำเชิญนะคะไม่ว่าคณะกรรมาธิการจะเรียกมาสอบถามหรือมีการตอบคำถามมีการตั้งข้อสังเกตอย่างไรแต่ว่า THAI Passportทำแน่ๆนะคะจะมีการลงทะเบียนร่วมโครงการกันน่าจะเกิดขึ้นภายในวันที่1กันยายนนี้ค่ะความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียน THAI Passport รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุค่ะว่าขณะนี้สำนักงานอัยการสูงสุดได้ส่งหนังสือเกี่ยวกับการปรับสัญญาแนบท้ายกลับมาแล้วค่ะหลังจากเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินเป็น Paper Active User หรือว่าจ่ายตามจำนวนผู้ใช้งานจริงโดยกำหนดจำนวนผู้ใช้งานสูงสุดเอาไว้5ล้านคนนะคะถ้าเดือนไหนมีคนใช้งานจริงไม่ถึง5ล้านคนอันนี้รัฐก็จะต้องจ่ายเงินตามจำนวนผู้ใช้งานจริงก็จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายต่อหัวลดลงจากเฉลี่ย27บาทเหลือ25บาทประเมินกันว่ากรอบวงเงินการดำเนินโครงการอาจจะต่ำกว่าที่ตั้งเอาไว้และขอเวลาตรวจสอบรายละเอียดที่สำนักงานอัยการสูงสุดส่งกลับมาก่อนประกาศกำหนดลงทะเบียนอย่างเป็นทางการทันปีงบประมาณนี้หรือน่าจะเป็นภายในวันที่1กันยายนนี้ค่ะตามสัญญาที่ระบุเอาไว้ใน TOR
3: โมเดลที่ใช้ก็เป็นโมเดลที่ได้มากกว่า30โมเดลที่พูดไปใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดโมเดลมีการอัปเดตนะครับทางฝั่งตัวผู้ให้บริการก็ต้องมีการอัปเดตตามก็เท่ากับว่าในการใช้งานพี่น้องประชาชนต้องได้รับในรูปแบบที่สูงที่สุดที่ตัวการระบบสามารถใช
4: ้ทันปีงบประมาณนี้ไหมคะ
3: ต้องทันครับเพราะว่าตามสัญญามันคือวันที่หนึ่งที่เป็นวันสุดท้ายในการที่เราจะรับว่ามันเป็นคอนดิชันอยู่
1: นางสาวรัชนกศรีนอกค่ะสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมวันพรุ่งนี้พร้อมเชิญนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเป็นครั้งที่4รวมทั้งบริษัทเอกชนที่รับงาน Microsoft นะคะเพื่อตรวจสอบเรื่องสิทธิ์เรื่องการส่งมอบบริการ Generative AI ระดับพรีเมียมถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เพราะว่าเงื่อนไขการใช้งานโครงการอาจจะเข้าข่ายนำสิทธิ์ไปขายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือว่ารีเซลหรือการนำสิทธิ์ฟรีไปใช้ในการดัดแปลงให้บริการค่ะ

0: ปีนี้3รอบแล้วนะครับที่แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเจ้าใหญ่ครับขึ้นค่าธรรมเนียม3รอบแล้วครับมันทำให้ผู้ประกอบการคนไทยนะครับคนขายของในโลกออนไลน์โดยเฉพาะขายผ่านแพลตฟอร์มนี้เหมือนโดนแซนด์วิชครับด้านหนึ่งก็คือค่าธรรมเนียมเพิ่มต้นทุนมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกด้านหนึ่งถ้าเราดูในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปัจจุบันของจีนสินค้าจีนที่รอบนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่คุณภาพดีขึ้นกว่ารอบก่อนๆนะครับก็เจอปัญหา2ด้านแบบนี้วันนี้ครับรัฐไทยกำลังดูครับว่าจะมีช่องทางไหมช่องทางไหนไหมที่จะกำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเหล่านี้ตั้งแต่วันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาครับแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับออกประกาศในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการขายสินค้าในบางหมวดหมู่แล้วก็ปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมการขาย 1% หรือ 2% ครับก็ปรับนะครับใน Shopee ทำให้ในกลุ่มร้านต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการขายของสูงสุดเป็น 19.26% ก่อนหน้านี้ครับ Shopee เนี่ยเขาประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียมจากการขายจากปีที่แล้วมา2ครั้งก็คือวันที่7เมษายนแล้วก็1มิถุนายนครับส่วน Lazada ครับเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมเป็น Premium Package แล้วก็ค่าธรรมเนียมบริการ Marketplace ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนะครับทำให้ร้านค้าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสูงสุด 15-17.5% ครับไปถามความเห็นของผู้ประกอบการครับบางเจ้าเขาบอกว่าทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มขายของออนไลน์ในจีนกว่า1ปีเขายอมรับนะครับบอกว่าตอนนี้ยังต้องหาข้อมูลแล้วก็ประเมินความเสี่ยงให้รอบด้านนอกจากการคำนวณต้นทุนของสินค้าครับมันมีต้นทุนจากค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการทำโปรโมชั่นร่วมกับแพลตฟอร์มเข้ามาด้วยซึ่งเราเนี่ยรับมืออย่างเดียวครับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเขาเป็นคนกำหนดถ้ามีการปรับขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็จะทำให้ผู้ประกอบการต้องรับความเสี่ยงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับขณะที่ผู้ประกอบการบางเจ้าก็บอกว่าแม้ว่าตอนนี้นะครับจะมีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซให้บริการจำนวนมากแต่ก็ต้องพยายามหาตัวเลือกที่ตอบโจทย์กับธุรกิจของตัวเองให้มากที่สุดครับทั้งต้นทุนถูกแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหลังบ้านที่ช่วยบริหารจัดการการขายให้ง่ายขึ้นครับ
1: จีนนะสินค้าเขามาถูกก็จริงแต่ว่าแพลตฟอร์มในไทยของเราอะค่ะแบบ GP อะไรเอ่ยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบว่าต้องคำนวณในเรื่องนี้ด้วยในฐานะที่เราเป็นก้าวแรกที่เริ่มเข้ามาค่ะอาจจะไม่ได้รู้ข้อมูลอะไรนี้เยอะนะคะถ้าไม่ได้แบบศึกษาในเรื่องบิสซิเนสโดยตรงมาเนาะ
2: ประเด็นอีคอมเมิร์ซมันมีหลายแพลตฟอร์มมันมีหลายเจ้า
1: ค่ะ
2: เลือกยังไง
1: ที่เราต้องดูเลยก็คือในฐานะคนที่ไม่ได้แบบว่าไม่ได้รู้เรื่องเขาเรียกว่าในด้านแพลตฟอร์มอะไรต่างๆเยอะค่ะเจ้าไหนให้ GP น้อยสุดต้นทุนถูกที่สุดก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าถ้าเราเริ่มโดยที่ต้นทุนมันไม่ได้สูงมากก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นผลดีกับธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่อะไรประมาณนี
3: ้คู่แข่งค่อนข้างเยอะเดี๋ยวนี้ไม่แบบอย่างแบรนด์ใหญ่ๆเงี้ยเขามีกำลังมีคนเนาะแต่ว่าพอเราเป็นแบบธุรกิจส่วนตัวเล็กๆเราก็ต้องเปรียบเทียบค่อนข้างเยอะค่ะว่าเอ้ยเรามีแบบนี้แอปไหนตอบโจทย์หรือแพลตฟอร์มไหนตอบโจทย์หรือเราจะเริ่มขายจากแพลตฟอร์มไหนก่อนประมาณอย่างนั้นเพื่อเป็นการคำนวณกำไรต้นทุนต่างๆหรือแม้กระทั่งกำลังในการทำงานของเราว่าตอบโจทย์มากน้อยแค่ไหนประมาณอย่างนั้น
4: อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มทำให้ผู้ขายสินค้าก็อาจจะผลักต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นไปสู่ผู้บริโภคหรืออีกวิธีนึงผู้ค้าอาจจะยอมเฉือนกำไรบางส่วนเนี่ยค่ะแลกกับการได้ขายบนแพลตฟอร์มที่มีคนเข้าถึงเป็นจำนวนมากซึ่งก็อาจจะทำให้ยังมียอดขายที่เติบโตต่อไปได้ค่ะ
5: ถ้าปรับขึ้นทั้งแผงทั้งหมดและปรับขึ้นในระดับที่เขาคิดว่าเหมาะสมกับลูกค้าเนี่ยนะครับที่จะอยู่ในแพลตฟอร์มเขาได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นการปรับตัวปกติถ้าเดียวกันสิ่งที่ธุรกิจจะต้องดำเนินการคือ1เราจะปรับราคาขึ้นตามแพลตฟอร์มได้ไหมถ้าเราปรับขึ้นได้เราก็จะรักษากำไรไว้นะครับเพราะต้นทุนเราผลักไปให้ผู้บริโภคแต่ถ้าทำไม่ได้คำถามคือเรารับได้กี่เปอร์เซ็นต์และขายตามราคานั้นล่ะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเรารับได้ทั้งหมด 100% เราจะมีกำไรที่บางลงแต่เราสามารถประคองลูกค้าให้ยอดขายของเราคงเส้นคงวาหรือเพิ่มขึ้นเราก็จะเอามาร์จิ้นหรือกำไรต่อหน่วยที่ต่ำแต่มีจำนวนหน่วยขายที่มากเนี่ยเราก็สามารถประคองกำไรได้
0: อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างหารือกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็บอกว่ามีการคิดค่าธรรมเนียมหลายรายการทำให้คนค้าขายตอนนี้

0: ต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับยอดขายซึ่งต้องกำหนดให้เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมครับ
1: ตอนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็จะร่วมกับทางกระทรวงดีอีนะก็จะมีการพูดคุยกับทางแพลตฟอร์มที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยก็เป็นที่ทราบว่ามีทั้งจริงๆค่า GP ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่นอกจากค่า GP เนี่ยมันจะมีการมองเห็นมีนู่นมีนี่อันเนี้ยพอมันรวมๆกันเข้าเนี่ยมันก็มีมูลค่าหลายเปอร์เซ็นต์นะครับจากยอดขายก็ต้องมีการพูดคุยกันก็ต้องไปดูเรื่องกฎหมายด้วยนะครับว่าตรงไหนที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับทั้งผู้ขายแล้วก็เจ้าของแพลตฟอร์ม
0: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนะครับย้ำว่าให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมครับตอนนี้อยู่ระหว่างศึกษาตัวอย่างในการกำกับดูแลของต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนที่มีกฎหมายเฉพาะสำหรับการกำกับดูแลในเรื่องนี้ตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือกับคลังแล้วก็พาณิชย์เตรียมข้อกฎหมายและการขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อหาทางออกร่วมกันครับ
2: ผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงอาจจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมรับมือกันเพิ่มเติมนะคะหลังจากมีคำเตือนมาจากสทนช.เฝ้าระวัง8จังหวัดริมแม่น้ำโขงเพราะว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสาเหตุมาจากฝนตกหนักในพื้นที่ตอนกลางของลาวซึ่งที่จังหวัดนครพนมตอนนี้ระดับน้ำโขงก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะเหลืออีกเพียง2เซนติเมตรจะไปแตะที่จุดวิกฤตล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมชุมชนค่ะสถานการณ์น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดนครพนมเริ่มส่งผลกระทบเป็นวงกว้างหลังจากระดับน้ำโขงล่าสุดค่ะวัดได้11เมตร98เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเข้าใกล้จุดวิกฤตที่12เมตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมตลิ่งให้เตรียมเก็บของขึ้นที่สูงเนื่องจากน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำที่เป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับความเสียหายหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจจะกระทบในวงกว้างนอกจากนี้เมื่อระดับน้ำโขงเริ่มล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำจะส่งผลให้ลำน้ำสาขาอย่างลำน้ำสงครามอำเภอศรีสงครามไม่สามารถไหลลงสู่แม่น้ำโขงได้จึงเอ่อล้นพื้นที่การเกษตรและชุมชนริมตลิ่งนายแว่นอินเสลาผู้ใหญ่บ้านหมู่4บ้านท่าบ่อตำบลท่าบ่อสงครามอำเภอศรีสงครามค่ะบอกว่าพื้นที่ที่เสียหายจากน้ำท่วมครั้งนี้มีบ้านเรือน20หลังคาเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายไปแล้วกว่า 3,000 ไร่ฝ่ายปกครองอำเภอศรีสงครามนำสิ่งของช่วยเหลือที่เป็นถุงยังชีพสิ่งของบรรเทาทุกข์มามอบให้กับผู้ประสบภัยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติติดตามสถานการณ์น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของลาวคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรในช่วงระหว่างวันนี้ถึง15สิงหาคมตั้งแต่บริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยลากยาวไปจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี
3: น้ำโขงหนุนน้ำเหนือลงมาอีก
0: ปีที่แล้วเนี่ยหาดใหญ่หนักเลยนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมครับตอนนี้ผ่านมา9เดือนครับในพื้นที่มีการฟื้นฟูพัฒนาเตรียมรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้แล้วแต่สิ่งสำคัญครับนั่นก็คือการฟื้นฟูกำลังใจของคนที่หาดใหญ่นะครับที่ต้องใช้กำลังในการรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติวันนี้ทั้งภาคประชาชนเทศบาลในพื้นที่ร่วมมือกันฟื้นกำลังใจให้คนหาดใหญ่ติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรครับ

ที่ว่าก็คือฮักฮาร์ดใหญ่ฮาร์ดที่แปลว่าหัวใจนะคะเป็นกิจกรรมกอดหาดใหญ่ฟื้นใจเมืองค่ะจัดโดยกลุ่ม The City Connect และหาดใหญ่ Connect นะคะเป็นเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ที่จัดงานนี้ขึ้นใจกลางเมืองค่ะเปิดพื้นที่กิจกรรมใหม่ๆโดยใช้กระบวนการออกแบบและสร้างสรรค์มาเป็นเครื่องมือเยียวยาจิตใจฟื้นฟูเศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมของชาวหาดใหญ่ในการรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมที่อาจจะมาถึงค่ะโดยในงานมีการจัดพื้นที่การเรียนรู้เตรียมความพร้อมเรื่องการรับมือภัยพิบัติค่ะอย่างบูธนี้นะคะเขามีกิจกรรม Hardware Station ค่ะกิจกรรม Pack to Basic คือให้ทดลองจัดกระเป๋าฉุกเฉินผ่านชุดการ์ดหลบภัยแต่ละคนจะได้เลือกสิ่งของที่จะหยิบใส่กระเป๋าฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติ

จัดเรียงตามลำดับความสำคัญของแต่ละคนเลยค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็จะให้ความสำคัญกับสิ่งของไม่เท่ากันผ่านกระบวนการคิดทบทวนว่าสิ่งไหนจำเป็นในยามวิกฤตซึ่งหากคำนวณจากประสบการณ์ภัยพิบัติครั้งที่ผ่านมากระเป๋าฉุกเฉินของคนหาดใหญ่ต้องสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่ต่ำกว่า1สัปดาห์ค่ะซึ่งชุดการ์ดหลบภัยนี้พัฒนาขึ้นมาจากการสำรวจข้อมูลและประสบการณ์ตรงจากผู้

0: บุคลากรนักศึกษาและนักเรียนสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาร่วมแจกข้าวกล่องจำนวน700กล่องแก่ประชาชนที่เดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคม2569
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆใช้เวลาในวันหยุดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที
2: ่กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plusจุฬาเรดิโอพลัสสารสันสังคมปัญญา
3: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHzพร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
4: 12สิงหาคมพิลาดล่าธงสีฟ้าโบกสวยไปทั่วถิ่นมะลิขาวปราวพร้อมหอมแผ่นดินแทนชีวินชาวไทยใจพักดีรำลึกคุณพระชนนีพันปีหลวงใจทุกดวงรู้รักเทิดศักดิ์ศรีกราบแม่ของแผ่นดินปิ่นทาตรีจุฬานี้น้อมศิระเทิดพระคุณด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญ
3: สามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOSได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ plus
5: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม15ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.510:00 นรายการสโมสรคุณสุข10:30 นรายการหน้าต่างโลก11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพ12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน13:00 นรายการเพลินเพลง14:00 นรายการสุขกันเถอะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นรายการไทยศึกษาต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: ริมรัฐฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ในแต่ละวันคุณอาจจะงุนงิดไปกับการถูกแซงคิวเจอรถปาดหน้ามีปัญหากับเพื่อนบ้านทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานรำคาญลูกหนี้ที่ต้องทวง
3: ถอยไม่ไหวแล้ว
2: ใจเย็นๆช้าลงอีกหนึ่งนาทีก่อนตัดสินใจในยามโกรธจะทำให้มีเวลาทบทวนไม่ด่วนวู่วามชีวิตจะไม่พังหากรู้จักยับยั้งสติด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHzสถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
4: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
5: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
4: วันนี้มีเรื่องราวที่เราจะได้ติดตามกันค่ะมีการเปิดใจของลูกกตัญญูในงานวันแม่แห่งชาติเมื่อวานนี้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติเนเน่รอยัลค่ะนอกจากนี้ค่ะก็มีรายงานเรื่องเกี่ยวกับการที่มีเหตุที่ตำรวจถูกทำร้ายกลางงานศพโดยนักการเมืองบ้านใหญ่ที่นครศรีธรรมราชตำรวจบอกจะต้องตรวจสอบตามพยานหลักฐานดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาค่ะขณะเดียวกันเรื่องการใช้อาวุธปืนในบ้านเรารัฐบาลก็มี

0: ีมาตรการออกมาโดยกรมการปกครองมีหนังสือไปยังจังหวัดต่างๆข้อมูลเป็นอย่างไรนะคะ
1: คือมีการสั่งนายทะเบียนทั่วประเทศครับในการคุมเข้มอาวุธปืนทั้งระบบเลยเดี๋ยวมีรายละเอียดนะครับทั้งระยะสั้นเร่งด่วนแล้วก็ระยะยาวด้วยนะครับมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษติดตามความคืบหน้าของ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพบอกว่าย้ำถึงความปลอดภัยพร้อมกับสนับสนุนคุณภาพครูและผู้เรียนด้วยนะครับทางด้านต่างประเทศมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอดีตนายกจูหลงจีผู้ปฏิรูปเศรษฐกิจจีนถึงแก่กรรมในวัย98ปีด้วยนะครับและมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยครับ
0: ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะคะติดตามการยกระดับความปลอดภัยทั้งจังหวัดหลังจากเกิดเหตุร้าย2รายซ้อนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะวันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะคุณอภิชัยอารามศรีจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้อย่าลืมติดตามนะคะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยค่ะ13สิงหาคมสำคัญอย่างไรครับ
1: 13สิงหาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2504ครับรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเยอรมนีตะวันออกสร้างรั้วลวดหนามและกำแพงคอนกรีตขนาดใหญ่ขึ้นที่กรุงเบอร์ลินอดีตเมืองหลวงของเยอรมนีครับทำให้มีการแบ่งเป็นเบอร์ลินตะวันออกและตะวันตกกำแพงนี้นอกจากจะสร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นเส้นทางหนีของประชาชนจากเยอรมนีตะวันออกเพื่อแสวงหาอิสรภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในเยอรมนีตะวันตกแล้วเนี่ยยังเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของการแบ่งแยกระหว่างฝ่ายประเทศเสรีและฝ่ายประเทศคอมมิวนิสต์ในยุคสงครามเย็นอีกด้วยครับกำแพงเบอร์ลินถูกทำลายลงในปีพุทธศักราช2532ครับก่อนที่จะมีการรวมฝั่งตะวันออกและตะวันตกเป็นประเทศเยอรมนีเดียวกันอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ค่ะมาติดตามรายละเอียดของประเด็นข่าวต่างๆกันนะคะเมื่อวานนี้วันแม่แห่งชาติก็มีกิจกรรมทั้งระดับในครอบครัวเชื่อว่าหลายบ้านก็ได้ทำหน้าที่ลูกที่ดีที่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์หลังจากเป็นลูกที่ดีมาตลอดชีวิตก็เป็นอีกวันหนึ่งที่คึกคักปรากฏเป็นสัญลักษณ์อยู่ทั่วไปตามสถานที่สาธารณะตามร้านอาหารตามห้างสรรพสินค้าผู้คนคับคั่งแล้วก็สังเกตเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่หรือเฉพาะคุณพ่อหรือเฉพาะคุณแม่นะคะเดินทางไปกับครอบครัวไปกับลูกหลานๆด้วยเห็นภาพชัดเจนเป็นประจำทุกปีร้านอาหารก็จะมีคนรอคิวยาวนะคะไม่ไปร้านอาหารก็รักคุณพ่อคุณแม่ได้ก็อยู่ในบ้านรับประทานอาหารร่วมกันนะคะเมื่อวานนี้ที่ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีนะคะก็มีการจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นโดยมีลูกกตัญญูเข้าร่วมงานเพื่อรับพระราชทานเกียรติบัตรลูกดีเด่นจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะที่เมื่อวานนี้ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะโดยหนึ่งในนั้นเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงในประเภทนักเรียนนักศึกษาที่เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพนะคะก็คือเนเน่รอยัลนะคะผู้ซึ่งเพิ่งผ่านเข้ารอบไลฟ์ของ America's Got Talent นะคะหรือ AGT ที่เราได้ติดตามข่าวคราวมาโดยตลอดนะคะโดยเนเน่บอกว่าเบื้องหลังความสำเร็จมีแม่อยู่เสมอเนเน่ก็คือรัติการอําลอยนะคะซึ่งมีชื่อเสียงจากการร้องเพลงเปิดหมวกแล้วก็เข้ารอบของ America's Got Talent คลิปของเธอว่อนในโลกโซเชียลมีเดียและปรากฏให้เห็นถึงศักยภาพความสามารถระดับสากลของเธอนะคะเธอได้ไปรับเกียรติบัตรในงานนี้แล้วก็พูดถึงความรู้สึกว่ารู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยที่ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลลูกกตัญญูที่มีความกตัญญูอย่างสูงที่ได้รับในปีนี้นะคะโดยเป็นการที่ได้พูดถึงคุณแม่นะคะได้พูดถึงคุณแม่ในวันแม่แห่งชาติวันนี้โดยบอกว่าที่ผ่านมาคุณแม่บอกเสมอว่าถ้ามีอะไรที่ไม่สบายใจสามารถปรึกษาคุณแม่ได้ตลอดเวลาทำให้รู้สึกใกล้ชิดและสนิทกับครอบครัวมาก รู้สึกเหมือนครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตค่ะแม่เป็นคนที่หนูรักมากนะคะเนเน่บอกและปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ทำกิจการต่างๆก็จะอยู่กับแม่ไม่เคยห่างจากแม่เลยยกเว้นเวลาไปต่างประเทศที่ไปกับคุณพ่อก็จะคุยโทรศัพท์กับคุณแม่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะไปไหนก็จะคอยอยู่เคียงข้างเขาตลอดคุณแม่จะอยู่เคียงข้างของเนเน่ตลอดนะคะนี่คือสิ่งที่ลูกกตัญญูหนึ่งคนในน่าจะในหลายล้านคนค่ะในเมืองไทยก็แล้วกันนะคะที่ทำหน้าที่อยู่ทั้งอยู่ปิดทองหลังพระทั้งผู้คนพบเห็นทั้งสังคมยอมรับเหล่านี้เป็นต้นนะคะขอแสดงความชื่นชมลูกกตัญญูทุกคนที่ทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวใดก็ตามนะคะไปต่อที่เรื่องราวของบ้านเมืองในการคุ้มครองดูแลความปลอดภัยของทุกชีวิตจากการทำร้ายโดยอาวุธปืนตอนนี้ต้องพูดเรื่องอาวุธปืนกันก่อนเพราะเป็นอาวุธร้ายแรงที่ฆ่าชีวิตผู้คนได้อย่างรุนแรงอุกฉกรรจ์และรวดเร็วโดยเฉพาะการเกิดเหตุร้ายที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาในระยะหลังๆเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขยับตัวอย่างไรคะ
1: เมื่อวานคุณนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนะครับได้มีการลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาครับในการกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งเตรียมความพร้อมและดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพื่อยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมตั้งแต่การอนุญาตการซื้อขายการครอบครองไปจนถึงการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายครับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนแบบป.3เนี่ยนะครับเป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นพร้อมกับให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบจำนวนใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังค้างอยู่และยังไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนและรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันในขณะเดียวกันผู้ได้รับใบอนุญาตแบบป.3และได้ซื้ออาวุธปืนไปแล้วเนี่ยครับจะต้องดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแบบป.4ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติมิฉะนั้นจะเข้าข่ายมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้กรมการปกครองจะเร่งตรวจสอบยอดขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าอาวุธปืนทุกรายให้สอดคล้องกับยอดใบอนุญาตแบบป.3หากพบความผิดปกติหรือไม่ตรงกันก็จะดำเนินคดีแบบเฉียบขาดครับพร้อมกับประสานกรมสรรพากรตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีของผู้ประกอบการด้วยสำหรับสนามยิงปืนกรมการปกครองเนี่ยนะครับก็จะมีการพูดคุยกันมีการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็การกีฬาแห่งประเทศไทยในการตรวจสอบยอดเครื่องกระสุนปืนที่อยู่ในความครอบครองของสนามบินสนามยิงปืนทุกแห่งว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่หากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีอย่างจริงจังพร้อมตรวจสอบด้านภาษีเช่นเดียวกันครับขณะเดียวกันฝ่ายปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเร่งปราบปรามอาวุธปืนเถื่อนหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายและเสนอให้ศาลพิจารณาโทษขั้นรุนแรงมาตรการระยะยาวครับมีการมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการอนุญาตและการซื้อขายอาวุธปืนทุกขั้นตอนแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรและกรมสรรพากรตลอดจนเพิ่มมาตรการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนยกระดับการควบคุมการค้าอาวุธปืนและกำหนดความรับผิดชอบของผู้ค้าอาวุธปืนต่อความปลอดภัยของสังคมรวมถึงเพิ่มบทลงโทษผู้กระทำผิดโดยให้เสนอร่างกฎหมายฉบับแก้ไขภายใน60วันครับนอกจากนี้ยังมีแนวทางกำหนดให้ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนแบบป.4ต้องต่ออายุทุก5ปีรวมทั้งเพิ่มมาตรการควบคุมการซื้อขายเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าอาวุธปืนและสนามยิงปืนให้รอบคอบและรัดกุมยิ่งขึ้นโดยให้มีการตรวจสอบยอดจำหน่ายเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันอธิบดีกรมการปกครองบอกว่ากรมการปกครองได้ขานรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยโดยกำชับให้ฝ่ายปกครองและนายทะเบียนทั่วประเทศเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามมาตรการนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เมื่อได้รับแจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทาง

0: ราชการกรมการปกครองก็จะเร่งออกหนังสือสั่งการพร้อมแนวทางปฏิบัติโดยละเอียดให้นายทะเบียนทั่วประเทศถือปฏิบัติต่อไปครับพร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่ติดตามข้อมูลข่าวสารและเตรียมความพร้อมอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะจากเหตุการณ์ความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืนโดยอดีตนักการเมืองและกระทำต่อนักการเมืองท้องถิ่นนะคะเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันงดสวดพระพิธรรมศพของพันตำรวจเอกดร.ธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรืออบจ.นนทบุรีนะคะปรากฏว่าภรรยาของนายกธงชัยพร้อมกับเพื่อนสนิทผู้ใกล้ชิดผู้บริหารจากอบจ.นนทบุรีหลายคนทีเดียวค่ะได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุที่บริเวณภายในพื้นที่ของอบจ.นนทบุรีในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีถนนงามวงวานนี่นะคะก็ได้ไปจำลองสถานการณ์วันเกิดเหตุโดยนำรถวอลโว่สีดำที่เกิดเหตุไปจอดในลักษณะใกล้เคียงที่สุดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเปิดกระจกลงครึ่งบานในด้านซ้ายฝั่งผู้โดยสารข้างคนขับคือนั่งหน้าคู่คนขับรถนะคะแล้วก็ประตูรถด้านขวาที่นั่งคนขับก็เปิดแง้มเล็กน้อยในลักษณะที่เกิดเหตุในวันนั้นนะคะเนื่องจากว่าตอนที่เกิดเหตุขณะที่นายกถูกยิงเนี่ยคนขับรถก็ถูกยิงได้รับบาดเจ็บและพยายามหนีเอาชีวิตรอดในจังหวะดังกล่าวนะคะภรรยาและญาติรวมถึงเพื่อนพ้องก็ได้ไปทำพิธีโดยนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปจากวัดสะพานสูงซึ่งเป็นวัดที่ประกอบพิธีศพอยู่ในเวลานี้นะคะแล้วก็ได้ทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตจากจุดเกิดเหตุและได้มีการนำมีดแล้วก็อุปกรณ์ขุดตักดินคือโปรยเหรียญเงินแล้วก็ใช้มีดขุดตักดินบริเวณที่เกิดเหตุข้างๆประตูรถดังกล่าวนำกลับไปประกอบพิธีตามความเชื่อทางศาสนาที่วัดสะพานสูงต่อไปนะคะถือเป็นการอัญเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตตามพิธีที่ได้กระทำกันแล้วก็ขณะที่เดินทางจากที่เกิดเหตุไปวัดสะพานสูงที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีก็ได้มีการโปรยดอกไม้แล้วก็เหรียญเงินไปตลอดทางถือเป็นการเปิดทางให้ดวงวิญญาณได้เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางตามที่ต้องการค่ะโดยมีดอกไม้ธูปเทียนผ้าไตรแล้วก็สายสินรวมถึงเสื้อผ้าของผู้สูญเสียได้นำมาประกอบพิธีในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยค่ะเอาละค่ะก็อยู่ในช่วงของการแสดงความอาลัยต่อผู้สูญเสียไม่ว่าจะเหตุการณ์ใดเราเสียใจและไม่ต้องการให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาตรการของกรมการปกครองกับการปฏิบัติในจังหวัดต่างๆโดยให้ปลัดจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ติดตามเริ่มที่จังหวัดนนทบุรีกันก่อนเลยนะคะในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกอย่าลืมติดตามค่ะไปที่เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีรายงานโดยสังเขปถึงกรณีที่เกิดขึ้นที่งานศพแห่งหนึ่งที่มีอดีตรัฐมนตรีบ้านใหญ่นครศรีธรรมราชออกมาปฏิบัติการตบศีรษะนะคะบางข่าวก็บอกตบบ้องหูซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทําเป็นการทําร้ายผู้อื่นทําร้ายร่างกายผู้อื่นนะคะโดยผู้นั้นคือรองผู้กํากับการสภ.ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็มีการดําเนินคดีตามกฎหมายโดยเมื่อวานนี้พลตํารวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตํารวจแห่งชาติซึ่งเป็นโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ได้รายงานให้สาธารณะรับทราบว่าเรื่องนี้ต้องสืบสวนสอบสวนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อไม่ให้เป็นข้อที่เป็นอคติต่อการปฏิบัติไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายก็จะปฏิบัติเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยกำชับไปยังรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะผบ.ตร.เน้นย้ำเรื่องนี้ว่าให้สืบสวนสอบสวนตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาเพราะเป็นการกระทำรุนแรงต่อร่างกายในงานศพท่ามกลางสายตาของนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดนครศรีธรรมราชในงานศพดังกล่าวค่ะก็เป็นเรื่องที่ยังมีข้อมูลต่อเนื่องว่าในเรื่องดังกล่าวก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ต่อเนื่องด้วยจากนักการเมืองอีกท่านหนึ่งใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคุณชัยชนะเดชโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงกระแสข่าวที่มีการเชื่อมโยงเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างเป็นอดีตรัฐมนตรีบ้านใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นนะครับตบรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่าขอปฏิเสธว่าไม่จริงข้อเท็จจริงก็คือก็ทราบจากข่าวและทางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่ออกมายืนยันแล้วว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตัวเองและรองผู้กำกับที่เป็นข่าวมีความเคารพนับถือกันอย่างยาวนานไม่มีเหตุอะไรที่ไม่สบายใจกันและภรรยาของรองผู้กำกับคนนี้ก็เป็นญาติกับตัวเองข่าวที่ออกมาตนก็ไม่ทราบว่ามาจากช่องไหนอย่างไรเพราะทางเจ้าตัวเองก็ออกมายืนยันแล้วว่าไม่มีอะไรมีคำถามว่ากระแสข่าวนี้จะเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองหรือไม่เนื่องจากคุณชัยชนะเป็นกรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรคุณชัยชนะบอกว่าตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดสื่อสำนักดังกล่าวจึงไม่นำเสนอแต่ตนขอย้ำในข้อเท็จจริงว่าเมื่อตนและเจ้าตัวไม่มีอะไรแล้วจะมีข้อเท็จจริงอะไรไปมากกว่านี้เราก็รักและเคารพกันมาอย่างยาวนานการพูดจากันในงานทักทายกันนั่งกินข้าวด้วยกันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นอย่างผิดปกติซึ่งเมื่อวานนี้เองก็ไม่ได้ไปงานได้ไปงานศพและได้พบกับรองผู้กำกับคนดังกล่าวยังมีการถ่ายรูปครอบครัวกันแล้วและจะไม่มีอะไรไปมากกว่านี้หรอกมีคำถามว่าแต่ไม่มีการมองไปถึงรองผู้กำกับคนนี้ไม่ลงมาช่วยหาเสียงในช่วงการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาใช่หรือไม่คุณชัยชนะบอกว่ายืนยันว่าไม่มีเมื่อถามว่ามีการเอาผิดต่อสื่อรายดังกล่าวหรือไม่คุณชัยชนะบอกว่าในทางกฎหมายเอาผิดได้ยากเนื่องจากไม่มีการเอ่ยชื่อจึงทำให้มีการคาดเดากันไปต่างๆนานาครับ
1: ค่ะเอาละค่ะไปต่อที่เรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรที่น่าสนใจที่น่าจะเป็นการยกระดับของการฝึกอบรมนักบินไทยที่เข้าสู่มาตรฐานสากลมีความชัดเจนอย่างไรคะ
0: ครับสถาบันการบินพลเรือนหรือสบพ.เนี่ยนะครับเดินทางขับเคลื่อนนโยบายการคมนาคมในการยกระดับการฝึกอบรมด้านการบินของประเทศครับจนได้รับการรับรองคู่มือหลักสูตร Advanced UPRT พร้อมกับแก้ไขใบรับรองสถานฝึกอบรมด้านการบินหรือ FTO 0001เนี่ยนะครับสำหรับหลักสูตร Advanced Upset Prevention and Recovery Training หรือ AdvancedUPRT นี่เองนะครับจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนำเสนอเรื่องของการความพร้อมในการผลิตบุคลากรการบินที่มีทักษะความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากลครับซึ่งคุณภัคคนันท์มากช่วยผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือนก็มีการเปิดเผยครับว่าได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการขนส่งทางอากาศมาโดยตลอดโดยได้มีการมอบแนวทางให้สบพ.เนี่ยครับเร่งยกระดับมาตรฐานการฝึกอบรมให้ได้มาตรฐานสากลซึ่งก็ได้รับการรับรองหลักสูตร Advanced UPRT ในครั้งนี้ถือเป็นผลงานที่เห็นได้ชัดและตรงตามนโยบายของกระทรวงอีกทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตนักบินที่มีทักษะความปลอดภัยสูงพร้อมกับทำงานในสายการบินพาณิชย์และช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมการบินของไทยเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนะครับสบพ.มีการขับเคลื่อนงานอย่างเต็มที่ตามนโยบายของคุณพัฒพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมโดยหลักสูตร Advanced UPRT นี้พัฒนาขึ้นโดยกองฝึกบินหรือ FTO ของสบพ.เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของ Thailand Civil Aviation Regulation Personal Licensing Licensing Parts FCL นะครับซึ่งมีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการฝึกอบรมนักบินยุคใหม่ด้วยนะครับหลังจากมีการอนุมัติคู่มือเมื่อวันที่5สิงหาคม2569และได้รับใบรับรองเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ที่ผ่านมาส่งผลให้ปัจจุบันสบพ.เนี่ยมีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกพท.รวมทั้งสิ้น21หลักสูตรนะครับซึ่งก็เป็นรับรองหลักสูตร Advanced UPRT ในครั้งนี้ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ช่วยในการเรียนการสอนของสบพ.ครอบคลุมและทันสมัยยิ่งขึ้นครับโดยหลักสูตร Advanced UPRT มีความสำคัญอย่างมากต่อการเพิ่มความปลอดภัยในการบินโดยเน้นฝึกทักษะให้นักบิน3เรื่องหลักก็คือการป้องกัน prevention การสังเกตและรับรู้ recognition และการแก้ไขเครื่องบิน recovery นะครับซึ่งตกอยู่ในสถานการณ์ผิดปกติเพื่อลดความเสี่ยงของเหตุการณ์สูญเสียการควบคุมในอากาศนะครับซึ่งเป็นสาเหตุหลักๆของอุบัติเหตุทางอา

0: กาศนอกจากนี้ในมุมของการพัฒนาคนหลักสูตรนี้ยังช่วยเตรียมความพร้อมให้นักบินมีทักษะสอดคล้องกับการทำงานจริงในสายการบินโดยเฉพาะนักบินที่จะขยับไปกับเครื่องบินแบบ multi pilot และการต่อยอดไปสู่ type rating training เพื่อช่วยลดช่องว่างระหว่างการฝึกอบรมในสถาบันการทำงานจริงที่สายการบินคาดหวังนะครับซึ่งการได้รับการรับรองหลักสูตรนี้ถือเป็นความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากการทำงานตอบสนองนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่มุ่งหวังให้สบพ.เป็นสถาบันหลักในการผลิตนักบินที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงและร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงในระดับสากลด้วยครับ
1: ค่ะไปติดตามเรื่องราวของตัวเลขนิดนึงค่ะอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่33.62 บาทนะคะส่วนราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,950 บาทขายออกบาทละ 64,150 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,671 บาท44สตางค์และขายออกบาทละ 64,950 บาทค่ะมีเรื่อง1อำเภอ1ทุนที่สพฐเดินหน้าเรื่องนี้ติดตามเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ
0: ครับเมื่อวานดร.วิเชษฐ์ โพธิ์ภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยดร.ภูธรจันทหงส์บุญยรัจจรธรรมรงค์รองเลขาธิการกปฐนะครับแล้วก็คณะทำงานมีการติดตามการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาภายใต้โครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษยโสธรและโรงเรียนในสังกัดนะครับซึ่งดร.พิเชษฐ์และคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนเบญจลักษณ์พิทยาโรงเรียนบ้านกันทรอมน้อยแล้วก็โรงเรียนมัธยมบักตองวิทยามีการมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับให้สถานศึกษาให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยดูแลคุณภาพการศึกษาครูและนักเรียนอย่างรอบด้านรวมถึงบริหารจัดการงบประมาณค่าน้ำค่าไฟและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆอย่างเหมาะสมพร้อมกับรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากครูเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารและครูรวมทั้งตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมของโรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษาในโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาพร้อมกับนำนโยบายของสพฐสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อหล่อหลอมผู้เรียนให้มีทั้งความรู้และคุณธรรมต่อไปครับซึ่งเรื่องนี้ก็ยังมีการส่งกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และดูแลนักเรียนอย่างเต็มกำลังเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงด้วยนะครับซึ่งทุกคนก็พร้อมที่จะเติบโตอย่างเต็มศักยภาพด้วยเช่นเดียวกันครับในการที่จะพัฒนาตามแนวทาง All for Education ที่มุ่งให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาครับ
1: ค่ะก่อนไปที่ข่าวต่างประเทศนะคะมีรายงานผู้โชคดีสักนิดนึงค่ะว่าวานถามคำถามเกี่ยวกับสายด่วนสุขภาพจิตที่สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงมีเจ้าหน้าที่มีนักจิตวิทยานะคะให้คำปรึกษาเพื่อให้บรรเทาเบาบางหาทางออกแล้วก็ได้คำตอบที่มีความสุขสบายใจ1323นะคะย้ำกันอีกครั้ง1323มีผู้ตอบถูกเยอะเลยค่ะแต่ผู้ฟังที่โชคดีตอบถูกและโชคดีด้วยคือผู้ฟังที่อยู่เขตยานนาวากรุงเทพมหานครนี่จะน่าจะเป็นครั้งแรกนะคะผู้ฟังที่อยู่เขตนี้ที่ตอบคำถามและได้รางวัลอาจจะตอบแล้วไม่ได้รางวัลก็มีหรือฟังแล้วไม่ได้ตอบนะคะผู้ฟังท่านนี้คือคุณลูซี่ตันอติชาตินะคะผู้ฟังท่านนี้บอกว่าติดตามรายการมานานมากแล้วค่ะผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านเก่งมากสามารถดำเนินรายการนำเสนอข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็สัมภาษณ์วิทยากรที่มาร่วมรายการได้ครบถ้วนนะคะบริหารเวลาแล้วก็เลือกประเด็นข่าวเลือกสรรเนื้อหาข่าวได้ดีมากนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่ให้ความรู้แล้วก็ที่นำข่าวที่ทันต่อเหตุการณ์มานำเสนอต่อผู้ฟังได้ประโยชน์แล้วก็ขอให้รายการนี้อยู่คู่กับผู้ฟังต่อไปนานๆขอบคุณมากนะคะขอแสดงความยินดีด้วยเราจะรีบจัดส่งของรางวัลไปให้ค่ะไปติดตามข่าวต่างประเทศและงานวิจัยกันต่อได้เลยค่ะ
0: จูหลงจีอดีตนายกรัฐมนตรีจีนครับผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจจีนภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีเจียงเจิ้งหมินและช่วยให้ประเทศจีนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วถึงแก่กรรมจากอาการป่วยเมื่อวานนี้ครับเวลา 11:06 น.ที่กรุงปักกิ่งสิริอายุ98

ปีครับสำนักข่าวซินหวารายงานว่าประกาศมรณกรรมซึ่งออกโดยคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือ CPC ครับคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติจีนหรือ NPC คณะมนตรีรัฐกิจและคณะกรรมการประจำสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติของจีนได้ยกย่องจูหลงจีว่าเป็นสมาชิกพรรคผู้ทรงคุณค่าเป็นนักสู้ผู้ซื่อสัตย์และผ่านการพิสูจน์ตามกาลเวลาตลอดจนเป็นนักปฏิวัติชนชั้นการอาชีพนักการเมืองและผู้นำอันโดดเด่นของพรรคและประเทศชาติครับจูหลงจีเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกกรรมการประจำกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่14และชุดที่15ก่อนจะก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจีนระหว่างปี2541ถึง2546โดยได้รับการจดจำในฐานะผู้นำที่ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังปฏิรูปโครงสร้างระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากส่วนกลางและยกเครื่องรัฐวิสาหกิจครั้งใหญ่ย้อนไปในทศวรรษที่1990ซึ่งเป็นช่วงที่จีนต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อสูงหนี้สินที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและผลการขาดทุนของรัฐวิสาหกิจที่สุ่มเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินจูหลงจีเข้ามากอบกู้สถานการณ์ด้วยการรวบรวมศูนย์อำนวยศูนย์นโยบายการคลังปรับลดขั้นตอนระบบราชการรวมถึงสั่งปิดหรือแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนนอกจากนี้เขายังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังคนสำคัญในการเจรจานำจีนเข้าสมาชิกองค์การการค้าโลกหรือ WTO ในปี2544ซึ่งก็จุดเปลี่ยนสำคัญที่เปิดประตูเศรษฐกิจจีนสู่ตลาดโลกและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจจีนครั้งใหญ่ครับจูหลงจีเกิดเมื่อพุทธศักราช2471ที่เมืองฉางซาเมืองเอกของมณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีนสำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยชิงหวาในปี2494ซึ่งก่อนเข้ารับราชการและทำงานด้านนโยบายเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับชาติต่อมาเขาได้แต่งรับการแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจระหว่างปี2534ถึง2541ก่อนจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของจีนในเวลาต่อมาครับสำหรับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.4 ในพื้นที่ตะวันตกของโคลอมเบียพุ่งขึ้นเป็น254รายนะครับในขณะที่ทีมกู้ภัยตำรวจทหารและอาสาสมัครต่างก็เร่งค้นหาผู้รอดชีวิตโดยใช้ทั้งรถขุดและเครื่องจักรเข้ารื้อซากปรักหักพังของอาคารนะครับแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 7:34 ของวันจันทร์ที่10สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้เมืองซานโฮเซเดลปาล์มาในจังหวัดโชโกมีความลึกที่ระดับ96กิโลเมตรและนับเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในศตวรรษที่21ของโคลอมเบียครับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวส่งผลให้อาคารที่พักอาศัยโรงเรียนและศูนย์บริการสาธารณสุขเกิดรอยแตกร้าวเอียงและหลายแห่งพังทลายลงมารายงานบอกว่าเมืองกาลีซึ่งมีประชากรประมาณ 2,200,000 คนเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักที่สุดโดยอาคารหลายแห่งพังถล่มหรือได้รับความเสียหายจนเสี่ยงต่อการซุดตัวเพิ่มเติมครับส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องออกมาอยู่บนท้องถนนส่วนในเมืองเปเรราเมืองหลวงของจังหวัดริซารันดาเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงโดยเมืองนี้เป็นพื้นที่เพาะปลูกกาแฟที่สำคัญของโคลอมเบียด้วยนะครับซึ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่อาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโคลอมเบียส่งผลให้รัฐบาลชุดใหม่เผชิญกับวิกฤตการณ์ครั้งแรกโดยประธานาธิบดีโคลอมเบียได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมกับแถลงว่ารัฐบาลได้ระดมศักยภาพทั้งหมดที่มีเพื่อปกป้องชีวิตประชาชนช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบและส่งมอบความช่วยเหลือไปยังทุกพื้นที่ที่จำเป็นพร้อมกับย้ำว่าภารกิจเร่งด่วนอันดับแรกคือการช่วยเหลือผู้ที่ยังติดอยู่ในใต้ซากปรักหักพังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุนัขครับงานวิจัยบอกว่าสุนัขเนี่ยสามารถแยกแยะอารมณ์บนใบหน้าของมนุษย์ได้นะครับงานวิจัยนี้มีการเรียบเรียงโดยทีมข่าวของสำนักข่าวต่างประเทศจากสื่อต่างประเทศเบอร์ลินผลการศึกษาจากนักวิจัยมหาวิทยาลัยเวียนนาเปิดเผยว่าสุนัขสามารถแยกแยะอารมณ์ที่แสดงบนใบหน้าของมนุษย์ได้ครับโดยการค้นพบนี้ถือเป็นหลักฐานชิ้นแรกที่ยืนยันความสามารถนี้ของสุนัขครับในการศึกษาครั้งนี้นักวิจัยใช้เทคโนโลยี Machine Learning วิเคราะห์ภาพสแกนสมองของสุนัข12ตัวขณะที่สุนัขดูภาพใบหน้าของมนุษย์ที่แสดงอารมณ์แตกต่างกันตามแถลงการของมหาวิทยาลัยเวียนนาเมื่อวันอังคารที่11สิงหาคมที่ผ่านมาผลการศึกษาพบว่าบริเวณสมองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านการรู้คิด
ระดับสูงและการประมวลผลระบบ

0: างวัลได้แก่เทมโพรัลคอร์เทกซ์นะครับและก็นิวเคลียสมีหางนะครับมีการทำงานเฉพาะเมื่อสุนัขเห็นภาพคนแปลกหน้าที่กำลังยิ้มและแสดงความสุขนะครับซึ่งเรื่องนี้ในทางตรงข้ามภาพใบหน้าที่แสดงอารมณ์โกรธหวาดกลัวและเศร้าไม่ได้กระตุ้นการทำงานของสมองบริเวณนี้ผลการศึกษานี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Eye Science ของ Cell Press เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองครับอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาการทำงานของสมองโดยรวมนักวิจัยพบรูปแบบของกิจกรรมสมองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างใบหน้าที่แสดงความกลัวความโกรธและความเศร้าซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นแรกที่บ่งชี้ว่าสุนัขสามารถแยกแยะการแสดงอารมณ์ด้านลบบนใบหน้าของมนุษย์แต่ละประเภทออกจากกันได้ซึ่งโรล่ากัวย่านักวิจัยอาวุโสของการศึกษาบอกว่าสุนัขมีวิวัฒนาการร่วมกับมนุษย์มาเป็นเวลานานจนสามารถทำความเข้าใจการแสดงออกทางสีหน้าและการทำงานร่วมกับมนุษย์ได้การตระหนักถึงความสามารถนี้ช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีที่มนุษย์สื่อสารและดูแลสุนัขได้นะครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับนักวิจัยระบุว่าสุนัขทุกตัวที่เข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้เป็นสัตว์เลี้ยงจากครอบครัวที่ให้ความรักและดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีพร้อมกับเตือนว่าสุนัขที่เติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปอาจจะมีการตอบสนองต่อสัญญาณทางอารมณ์ของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกันก็ได้ครับ
1: ค่ะก็เป็นข้อมูลประกอบการเลี้ยงสุนัขเลี้ยงน้องหมาและการสังเกตน่าจะมีงานวิจัยต่อเนื่องเรื่องราวเหล่านี้เพื่อยืนยันหรือเพื่อขยายผลต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณเรื่องราวข่าวคราวงานวิจัยและข่าวต่างประเทศเราไปต่อที่พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะวันนี้เป็นคุณโกสินเสียงวัฒนะนะคะคุณโกสินสวัสดีค่ะ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองยังมีบางพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นบริเวณทางด้านประเทศไทยตอนบนเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนในเรื่องของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยโดยเฉพาะในส่วนของทางด้านทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับเรือเล็กน่าจะต้องงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยครับ
1: ค่ะฝนที่มากกว่าพื้นที่อื่นๆมีจังหวัดใดหรือมีพื้นที่ใดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะ
2: ครับในส่วนของประเทศไทยตอนบนพื้นที่ที่มีโอกาสมีฝนตกหนักนะครับก็จะเน้นทางด้านภาคเหนือก็จะอยู่บริเวณทางด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถบทางด้านจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับรวมถึงในโซนทางด้านภาคกลางภาคตะวันออกก็แถบทางด้านจังหวัดกาญจนบุรีนครนายกจันทบุรีตราดนะครับ
1: แล้วมีรายงานกรุงเทพและปริมณฑลวันนี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรคะสภาพอากาศเป็นอย่างไรคะ
2: ครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองลักษณะของฝนก็จะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำซะเป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้การกระจายของฝนอยู่ในเกณฑ์160ของพื้นที่มีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางจุดครับ
1: อ๋อค่ะลักษณะแบบนี้คือเรามีแนวโน้มที่จะเห็นพายุบ้างไหมในช่วงเวลาหน้าฝนแต่ช่วงกลางระยะของฤดูฝนแล้วนะคะ
2: ครับในช่วงของฤดูฝนนี้นะครับก็ยังเป็นช่วงฤดูพายุหมุนเขตร้อนที่มีโอกาสที่จะเคลื่อนเข้ามานะครับในพื้นที่ทางด้านทะเลจีนใต้รวมถึงในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยก็ยังพอมีโอกาสอยู่แต่ว่าในช่วงถ้าดูจากระยะสั้นๆในช่วงกลางเดือนนี้นะครับต่อเนื่องจนถึงในช่วงปลายเดือนนี้เนี่ยโอกาสที่จะเกิดลักษณะของพายุที่จะเคลื่อนเข้ามาเนี่ยน่าจะยังไม่มีนะครับแนวโน้มน่าจะต้องไปดูในช่วงของเดือนหน้าเป็นไปมากกว่าครับโอกาสที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนในพื้นที่ประเทศไทยเองค่าเฉลี่ยก็จะอยู่ประมาณ 1-2 ลูกต่อปีนะครับ
1: อ๋อค่ะเอาละค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ครบถ้วนนะคะคุณโกสินทร์วันนี้สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ไปต่อที่ข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกเลยค่ะ
0: กลับไปที่ฟุตบอลครับศึกชิงแชมป์ชนแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพ2026เมื่อคืนที่ผ่านมาครับที่สนามเรดบูลอารีนาออสเตรียนะครับเป็นการพบกันระหว่างปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกพบกับแอสตันวิลล่าแชมป์ยูโรปาลีกนะครับเป็นปารีสแซงต์แชร์แมงครับโชว์ฟอร์มสมราคาแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหลังกับเอาชนะแอสตันวิลล่าแชมป์ยูโรปาลีกไปบุดบิดครับ2ประตูต่อ1จากประตูชัยของเดซิเร่ดูเอนะครับพาทาเปเชพังอาจแชมป์ยูฟ่าซูเปอร์คัพ2026และคว้าแชมป์รายการนี้2สมัยติดต่อกันแล้วนะครับส่วนฟุตบอลพรีซีซั่นอุ่นเครื่องนะครับสงครามนอกรอบสุดมันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากโจชัวเชลซีแตลีดยูไนเต็ดได้เบรนเดนเอรอนสันตีเสมอ1ประตูต่อ1ครับก่อนที่จะยิงจุดโทษหาผู้ชนะและเป็นผีแดงครับที่แม่นกว่า

ว่าชนะด้วยสกอร์5-4ในเกมอุ่นเครื่องพรีซีซั่นที่ประเทศไอร์แลนด์นะครับส่วนกอล์ฟครับจิโน่อัธยาธิติกุลมือ2ของโลกผนึกกำลังพราวชเนตตีวันแสวันแสนนะครับแล้วก็โมริยาจุธานุการอดีต2แชมป์

0: จับคู่กับมายะทากุจินะครับพร้อมใจกันกลับสู่สังเวียนใหญ่อย่างแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่อินเดียพกพาความเก๋าประคองรุ่นน้องล่าความสำเร็จบนเวทีโลก 17-23 สิงหาคมนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะก็ติดตามเชียร์กันต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทใดขอบคุณข้อมูลข่าวสารในวันนี้ดร.นิตินันท์พันธวีพรุ่งนี้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามการยกระดับการรักษาความปลอดภัยของจังหวัดนนทบุรีมีมาตรการที่เข้มข้นนอกเหนือจากที่กรมการปกครองสั่งการมาอย่างไรบ้างหรือไม่แล้วก็การปฏิบัติตามคำสั่งด่วนที่สุดมาจากกรมการปกครองถึงปลัดจังหวัดทุกจังหวัดมีความชัดเจนอย่างไรติดตามกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะคุณอภิชัยอารามศรีวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์ พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6 นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์
3: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
4: ชวนมองอินเดียใหม่360องศาเกี่ยวกับความหลากหลายของอินเดียทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศปกิณกะอินเดียสื่อกลางการรับรู้และเข้าใจอินเดียร่วมติดตามฟังรายการที่จะอธิบายความเป็นอินเดียให้คุณได้เข้าใจทุกวันเสาร์ 10:30 นาทีรายการปกิณกะอินเดียโดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 นถึง 8:30 นทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
1: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวที่เป็นการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่จริงๆทุกพื้นที่เราก็คาดหวังให้ทุกพื้นที่ปลอดภัยแต่วันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2เหตุการณ์ใหญ่ๆเมื่อวันที่7สิงหาคมและ10สิงหาคมห่างกันเพียงแค่3วันก็เกิดเหตุการณ์ใช้วุธปืนร้ายแรงยังไม่มีใครทำวิจัยหรือศึกษาว่าเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่2มากน้อยเพียงใดหรือไม่นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทั้งพื้นที่ที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีและพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรืออบจ.นนทบุรีที่อยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีค่ะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะคุณอภิชัยอารามศรีอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านรองผู้ว่าอภิชัยสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
1: ค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆก็เกิดลักษณะแบบนี้ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศแต่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีก็เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญสะเทือนใจไม่มีใครอยากให้เกิดหลายความสนใจหลายคำถามก็มุ่งมาที่เรื่องของมาตรการในการดูแลความปลอดภัยหรือความเข้มข้นเข้มแข็งจริงจังหรือการเห็นปัญหาว่าเราควรจะดำเนินการอย่างไรหลังเกิดเหตุช่วงแรกเหตุการณ์7สิงหาคม จังหวั

0: ได้ดำเนินการอย่างไรจนมาถึง10สิงหาคมมันคือเหตุการณ์ที่ร้ายแรงเกิดความสูญเสียไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือครอบครัวสูญเสียบุคคลในครอบครัวที่รักเนี่ยนะคะจังหวัดทำอะไรอย่างไรบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมาคะ
1: เขาก็ในการดำเนินการนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่เทศบาลโรงเรียนเทศิรินแล้วก็เหตุการณ์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็สร้างความตระหนกนะครับตกใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวนนทบุรีครับในการดำเนินการของจังหวัดนะครับเราได้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีทางสถาบันการศึกษานะครับทางศึกษาธิการจังหวัดนะครับรวมไปถึงทางฝ่ายปกครองแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีการดำเนินการมีการประชุมร่วมกันเพื่อที่จะให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยไปวางมาตรการนะครับที่จ
0: ะ
1: ดูแลพี่น้องประชาชนรวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาอันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็ให้แต่ละหน่วยเนี่ยกลับไปดำเนินการทำแผนนะครับในเรื่องของการที่จะทำอย่างไรที่จะให้คนหรือบุคลากรของตัวเองนั้นมีความปลอดภัยในการดำเนินการต่างๆนะครับอย่างเช่นโรงเรียนก็จะมีการยกระดับในเรื่องของมาตรการในการตรวจตราเพิ่มมากขึ้นนะครับฝ่ายปกครองครูฝ่ายปกครองต่างๆก็จะดูแลนักเรียนใกล้ชิดขึ้นนะครับ
0: ในช่วง
1: ที่เราได้มีการดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเน้นย้ำเรื่องนี้มากครับ
0: ค่ะในช่วงที่มีการประชุมหารือหลายๆหน่วยงานในประชุมหลังเหตุการณ์ที่2หรือประชุมกันตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แรกคะ
1: หลังจากเกิดเหตุการณ์แรกเลยนะครับ
0: ก็
1: ได้มีมาตรการในเรื่องของการที่จะการควบคุมในเรื่องของอาวุธปืนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่จะตั้งจุดตรวจจุดสกัดต่างๆนะครับเพื่อที่จะลดในเรื่องของการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนะครับที่เพราะหลังจากนั้นเนี่ยบางทีก็จะมีคนปล่อยข่าวมีอะไรทำให้คนยิ่งเกิดความตระหนกในพื้นที่มากขึ้นครับ
0: ค่ะมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือมีการบังคับใช้กฎหมายใดๆที่เข้มข้นขึ้นตำรวจให้ความร่วมมืออย่างไรแล้วเราพบอะไรหลังจากนั้นเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจไหมคะ
1: ก็ในการดำเนินการนะครับทั้งฝ่ายปกครองและตำรวจเนี่ยจะร่วมกันนะครับร่วมกันในการดำเนินการการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับรวมไปถึงทางในส่วนของกำนันพื้นบ้านแล้วก็ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีความร่วมมือร่วมกันนะครับในการดำเนินการซึ่งที่ผ่านมาก็อาจจะทำให้ประชาชนปกติอาจจะไม่ได้รับความสะดวกอยู่บ้างนะครับแต่ว่าตรงนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนก็มีการตรวจค้นนะครับมีการตั้งจุดตรวจค้นในเรื่องต่างที่ผ่านมายังไม่พบการกระทำผิดแต่เราได้มีการดำเนินการโดยการหาข่าวในเชิงลึกในทางการสืบสวนเนี่ยถ้าเกิดพบว่าใครที่มีพฤติกรรมหรือมีอาวุธปืนหรือมีสิ่งผิดกฎหมายในครอบครองเนี่ยอันนี้เราจะเข้าดำเนินการก่อนอย่างเช่นเมื่อวานก็มีเคสหนึ่งที่บางบัวทองก็เราสืบทราบว่ามีครอบครองอาวุธปืนที่ไม่ถูกกฎหมายแล้วก็เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยแล้วก็มีการไปขอหมายค้นแล้วเข้าดำเนินการเมื่อวานก็มีการจับกลุ่มได้หนึ่งเคสครับ
0: อ๋อค่ะเป็นการครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนหรือไม่คะ
1: เป็นมีการครอบครองปืนและเอาเครื่องกระสุนปืนด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีทะเบียนครับ
0: อ๋อค่ะจับได้อย่างน้อยที่สุดหนึ่งเคสหลังเหตุการณ์นี้คือที่มีการดำเนินการเข้มข้นถูกไหมคะ
1: ใช่ครับคือตอนนี้ก็จะมีการดำเนินการต่อเนื่องเลยนะครับต่อเนื่องเพื่อสร้างความอบอุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในคนที่อยู่ในพื้นที่นนทบุรีที่มีความหนาแน่นนะครับ
0: ค่ะอย่างเช่นในสถานศึกษานนทบุรีมีข้อสั่งการพิเศษมีมาตรการความปลอดภัยพิเศษไหมหลังเกิดเหตุแล้วโรงเรียนต้องทำอะไรบ้างคะ
1: โรงเรียนตอนนี้นะครับอย่างน้อยก็จะต้องมีมาตรการในการที่จะดูแลนะครับเด็กนักเรียนของตัวเองนะครับอันดับแรกนะครับที่ตั้งแต่เข้ามาเลยนะครับจะต้องมีการคัดกรองในเรื่องของอาวุธนะครับอาจจะไม่ได้ค้นนักเรียนทุกคนเนื่องจากว่าบางโรงเรียนมีนักเรียนจำนวนมากนะครับ 2-3,000 คนนะบางโรงเรียนก็คงจะใช้ในเรื่องของการสังเกตแล้วก็มีการค้นบุคคลบางบุคคลที่อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงหรือต้องสงสัยอันนี้ทางครูฝ่ายปกครองก็จะเป็นคนเข้าดำเนินการนะครับแต่ทั้งนี้ทั้ง

0: ั้นเนี่ยการให้ความรู้การให้นักเรียนมีการเตรียมตัวที่ดีต่างๆอันนี้เราได้มีการดำเนินการแล้วแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเรามีการเตรียมไว้แล้วในเรื่องของการจะให้มีการอบรมหลักสูตรหนีซ่อนสู
1: ้หนีซ่อนสู้ค่ะ
0: แต่ต้องการที่จะให้ความรู้กับครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาให้รู้จักวิธีการเอาตัวรอดนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะ
1: ค่ะจังหวัดประเมินอย่างไรคือพอให้นโยบายไปเราตามไหมคะว่าโรงเรียนปฏิบัติไหมโรงเรียนที่ไม่มีเครื่องตรวจวัตถุระเบิดหรือเครื่องตรวจโลหะทั้งหลายเนี่ยเขาดูแลเข้มข้นไหมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนลูกหลานของเราที่ส่งไปโรงเรียนกลางวันน่าจะปลอดภัยแต่ไม่อยากให้เกิดเหตุร้ายนะคะหรือหนีซ่อนสู้เขาทำจริงหรือเปล่าเราตามไหมคะ
0: หนีซ่อนสู้เนี่ยเป็นหลักสูตรที่เราไปทำให้ทาง
1: จังหวัด
0: ตำรวจภูธรจังหวัดร่วมกับของสก็จะไปดำเนินการให้ที่โรงเรียนเลยนะครับโรงเรียนไหนที่ต้องการให้เราไปให้ความรู้เรื่องด้านเนี้ยก็แจ้งมาได้เลยเราก็จะมีทีมที่จะไปอบรมให้ความรู้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอย่างเคสของเทพศรินเนี่ยเราก็จะเห็นว่านักเรียนกับครูก็มีความรู้ด้านพวกนี้อยู่บ้างแล้วนะครับเพราะก็จะมีการปิดไฟปิดประตูห้องอยู่เงียบๆอยู่ใต้โต๊ะอะไรต่างๆอันนี้เราก็จะเห็นแนวทางปฏิบัติที่เขาสามารถดำเนินการได้เองแหละแต่เราจะไปสร้างความเข้าใจแล้วก็ทำอะไรให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีความตื่นตัวนะครับอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีเคสที่มีคนร้ายที่ถืออาวุธแล้วก็อันนั้นอยู่เขตติดต่อกันเขตติดต่อของจังหวัดนนทบุรีพอทราบว่ามีข่าวบอกว่าคนร้ายคนนี้ถือปืนแล้วมุ่งหน้ามาทางพื้นที่ของนนทบุรีเนี่ยหลายโรงเรียนหยุดเรียนเลยครับแล้วก็ให้นักเรียนรีบกลับบ้านเลยเพื่อป้องกัน
1: เหตุได้ดีค่ะพื้นที่ในเทพศิรินนท์นี่อยู่ในความดูแลของอบจ.นนทบุรีไหมคะเห็นวันที่เกิดเหตุมีข่าวว่าท่านนายกจะไปตรวจว่าเทพศิรินนท์ดำเนินการอย่างไร
0: จะไปดูเรื่อง CCTV เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ย
1: วันนั้นกำลังจะไปตรวจงานที่เทพศิรินนท์พอดีก็เกิดเหตุขึ
0: ้นไปอย่างนั้นครับ
1: ทีนี้พอเกิดเหตุที่สองซึ่งเป็นเหตุอุกชะกันอีกเรื่องนึงเนื่องจากเป็นผู้บริหารระดับสูงและเป็นผู้ที่อยู่ในการดำรงตำแหน่ง20ปีโดยประมาณ 4-5 สมัยแล้วสร้างผลงานมากมายในจังหวัดนนทบุรีกับผู้คนที่ได้รับทราบข่าวคราวและได้ร่วมงานกับท่านเนี่ยก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันเนี่ยหลังจากเหตุการณ์นั้นในศูนย์ราชการในอบจ.นนหรือในการดูแลที่เข้มข้นขึ้นมีอะไรเพิ่มเติมจากหลังเหตุการณ์วันที่7บ้างคะ
0: ก็หลังจากวันนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เรียกประชุมต่ออีกครั้งนึงเลยนะครับโดยให้ทางตำรวจภูธรจังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยมาพูดคุยกันว่าเราจะต้องมีมาตรการในเรื่องของการจะดูแลความปลอดภัยในสถานที่ราชการแล้วก็รวมไปถึงสถานที่อื่นๆด้วยนะครับที่มีการรวมตัวของผู้คนนะครับไม่เว้นห้างสรรพสินค้าหรือกรณีที่จะมีการจัดงานจัดกิจกรรมต่างๆอันเนี้ยเราก็รวมถึงด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงศูนย์เด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันเนี้ยเราก็เชิญมาประชุมแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะประชุมแบบออนไลน์ไปนะครับมีการประชุมซูมด้วยเพื่อให้ทุกคนตั้งเข้าใจตรงก่อนตรงกันก่อนว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนจะมีความวิตกกังวลเพราะนั้นการสร้างความเชื่อมั่นการสร้างการรับรู้อะไรต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับอย่างน้อยก็คือจะต้องให้มีการดูแลรักษาพื้นที่นะครับประสานงานผู้เกี่ยวข้องอะไรต่างๆเหล่านี้เราได้มีการดำเนินการต่อเนื่องเลยนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นได้มีแนวทางในการป้องกันตัวเองนะครับซึ่งแผนในการเฝ้าระวังนะครับมาตรการการเฝ้าระวังการป้องกันรวมไปถึงการระงับเหตุเมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรงด้วยอันนี้มีการพูดคุยกันไปแล้วครับ
1: ค่ะและความเข้มข้นการประเมินหรือการตรวจตราที่มากไปกว่าเดิมจะมีมากขึ้นถูกไหมคะ
0: มีมากขึ้นแน่นอนครับตอนนี้บางคนบอกว่าโอ้พอบางคนใช้แอปมือถือเป็นเนี่ยก็จะดูว่าโอ้ทำไมวันนี้ด่านในพื้นที่นนทบุรีเยอะจังอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้มีแค่ในถนนหลักเท่านั้นในส่วนของชุมชนหมู่บ้านเนี่ยเราก็ให้กำลังของทางฝ่ายปกครองไม่ว่าเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เขามีอำนาจหน้าที่ในพื้นที่เนี่ย ไปตั้งจุดเล็กๆที่อยู่ในเขตพื้นที่ด้วย

0: จะสามารถที่จะกดดันหรือดำเนินการกับคนที่มีอาวุธหรือมีสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยได้อย่างชัดเจนเลยนะครับ
1: ค่ะพื้นที่นนทบุรีไม่ใช่พื้นที่กว้างใหญ่มากแต่ประชากรเยอะแล้วเป็นพื้นที่ที่มีธุรกิจมีอุตสาหกรรมมีรายได้อย่างอบจ.นนทบุรีมีรายได้อันดับ4ของประเทศนะคะมีศักยภาพสูงมากแล้วก็มีความซับซ้อนในเชิงของแรงงานด้วยแรงงานต่างด้าวก็มีไม่น้อยนะคะมีความใกล้ชิดกับเมืองใหญ่และมีความห่างไกลจากเมืองใหญ่อีกต่างหากอำเภอไกลๆออกไปก็จะมีลักษณะที่มีปรากฏยาเสพติดหรือปรากฏการก่อเหตุอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนนทบุรีแล้วมีห้างใหญ่ๆห้างเดียว4สาขาในนนทบุรีก็เป็นที่แรกของประเทศไทยนะคะมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีกระทรวงใหญ่อยู่ด้วยเนี่ยมีความซับซ้อนหรือมีความพิเศษที่ต้องดูแลอย่างไรที่ทำให้ประชาชนสบายใจขึ้นคะ
0: ก็ในส่วนของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสถานที่จะเป็นเจ้าภาพหลักก่อนเลยนะครับในการที่จะมีมาตรการรองรับในส่วนนี้ส่วนทางจังหวัดเองทางตำรวจเองก็จะมีหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับรวมไปถึงสายตรวจที่จะมีการเพิ่มความถี่ในการเข้าไปดูในแต่ละพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับการที่จะสื่อสารอย่างไรให้กับพี่น้องประชาชนได้ดูแลตัวเองหรือเตรียมกันก็คือต้องเป็นหูเป็นตาให้กับทางหน่วยงานราชการหรือภาครัฐนะครับหรือคนที่เกี่ยวข้องถ้าเกิดพบเห็นกรณีสิ่งที่มันต้องสงสัยนะครับหรือจะประสบเหตุอะไรก็แล้วแต่ให้รีบแจ้งนะครับเราจะได้สามารถที่ควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ให้มันบานปลายนะครับอันเนี้ยสิ่งเหล่านี้ที่เรามีการดำเนินการนะครับแต่อย่างน้อยเจ้าของพื้นที่เองต้องมีมาตรการก่อนนะครับแล้วเราก็จะไปเสริมในส่วนที่มันขาดนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการทำงานร่วมกันนะครับ
1: ค่ะทีนี้คำสั่งด่วนที่สุดลงมาจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเรื่องการกวดขันการซื้ออาวุธปืนและการมีและใช้อาวุธปืนก็คือใบอนุญาตป.3สิทธิ์ในการซื้อป.4สิทธิ์ในการมีและใช้เนี่ยมีข้อบังคับใดเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้ประชาชนได้สื่อสารให้ประชาชนทราบและจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมนะคะวิธีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมของนนทบุรีเป็นอย่างไรคะ
0: อันนี้เราดำเนินการทันทีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการออกใบอนุญาตป.3 ป.4ตอนนี้ก็คือชะลอก่อนเลยครับไม่มีการดำเนินการออกช่วงนี้แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งใบป.12ใบพกเนี่ยใบพกนุภาก็ไม่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี67แล้วซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของท่านนายกนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับอาวุธปืนในพื้นที่นนทบุรีเราก็ต้องยอมรับว่ามีจำนวนมากพอสมควรนะครับมากพอสมควรเหมือนกันจากการที่เราได้ดู
1: มีจำนวนเท่าไหร่เมื่อเทียบกับสัดส่วนทั้งประเทศเข้าใจว่าสัดส่วนทั้งประเทศเนี่ยมีอาวุธปืนอยู่10ล้านเศษ
0: เป็น10ล้าน
1: ใช่เดินมา7คนมีถือปืน1คนผิดกฎหมายอยู่มีผิดกฎหมายอยู่4ล้านกว่าบอกด้วยเหล่านี้เป็นต้นของนนทบุรีนี่สัดส่วนสักเท่าไหร่คะ
0: มีสัดส่วนอยู่ราวๆสัก 100,000 ครับ
1: 100,000 กระบอก
0: ก็เยอะอยู่แต่เรามีประชากรค่อนข้างเยอะนะประชากรเราตามทะเบียนบ้านเราก็ล้าน3เศษๆมีประชากรแฝงอีกส่วนนึงนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการออกใบอนุญาตบางส่วนเนี่ยก็จะเป็นการออกลักษณะของเป็นผู้ที่เขามีหน้าที่ที่ต้องไปดูแลในเรื่องของเช่นเงินของอย่างเช่นธนาคารกรุงไทยอะไรเงี้ยก็จะต้องมีมาตรการเขาก็มาขอที่เราอาจจะขอจุดเดียวก็เลยอาจจะดูจำนวนเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเอาไปใช้กับเจ้าหน้าที่ทั่วไปครับ
1: อ๋อธนาคารกรุงไทยขออนุญาตมีอาวุธปืนเยอะหน่อยใช่ไหมคะ
0: จะมีที่เขามีการเอาไปให้เจ้าหน้าที่อย่างเช่นหรือบริษัทที่ดูแลในเรื่องการขนเงินไปแต่ละจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะก็ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของกิจกรรมกิจการธุรกิจเหล่านั้นนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ใช่คร
1: ับแล้วเรามีพบไหมคะว่าอาวุธปืนผิดกฎหมายเยอะไหมคะเมื่อเทียบกับสัดส่วนของการมีอาวุธปืนแสนกระบอกเนี่ยที่ผิดกฎหมายเนี่ยมีเยอะแค่ไหนคะ
0: คือถ้าถามเป็นตัวเลขเนี่ยผมอาจจะตอบได้ไม่ชัดเจนแต่ถามว่ามีไหมมีแน่นอน
1: มีแน่นอน
0: ก็เราพยายามจะดำเนินการตรวจค้นปิดล้อมอะไรต่างๆแล้วก็หาข่าวในเชิงลึกนะครับเพื่อจะได้มีการดำเนินการในส่วนนี้เพราะอย่างเช่น

0: เมื่อสักครู่ว่าเนี่ยเรามีข่าวว่าเพราะเดี๋ยวนี้บางคนชอบโชว์บางคนชอบโพสชอบนำอะไรเงี้ยเราจะดูติดตามสิ่งเหล่านี้ไปด้วยถ้าเกิดพบเราจะมีการสืบสวนหาข่าวเลยแล้วก็มีการเข้าดำเนินการทันทีเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้มาทำร้ายพี่น้องประชาชนหรือผู้บริสุทธิ์อันนี้เราจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องแล้วก็ที่สำคัญก็คือในเรื่องของการหาข่าวหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เราดูถึงขนาดว่าคนที่ไม่มีใบอนุญาตไปแล้วไอ้ตอนที่เขามาขอเนี่ยเขาอาจจะมีคุณสมบัติเพียบพร้อมในการขออนุญาตมีและใช้แต่ปัจจุบันถ้าเกิดเขาเกิดมีอาการทางจิตนะครับหรือไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือมีพฤติกรรมการนำอาวุธปืนไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยอันนี้มันจะนำไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาตได้
1: ใช่เพราะคุณสมบัติคือไม่วิกลจริตไม่ประกอบไม่ต้องคดีอาชญากรรมแล้วก็อายุ20ปีขึ้นไปถูกไหมคะ
0: ใช่เพราะตอนที่ขอเขาอาจจะมีคุณสมบัติครบแต่หลังจากนั้นผ่านมาบางคนหลายสิบปีแล้วอาจจะคุณสมบัติอาจจะไม่ผ่านแล้วก็ได้ก็ให้มีการสำรวจครับ
1: ค่ะการดำเนินการสำรวจก็คงต้องดำเนินการเลยคำสั่งนี้ดำเนินการเลยแล้วเขาประเมินไหมคะอันนี้ระยะสั้นต้องไปสัมพันธ์กับร้านค้าอาวุธปืนสนามยิงปืนที่จะต้องมีการตรวจสอบภาษีจัดการเอาผิดเพิ่มโทษหรือลงโทษเข้มข้นเพิ่มโทษจะเป็นระยะยาวคือไปแก้กฎหมายซึ่งต้องทำภายใน60วันตามที่มีการสั่งการโดยเร่งด่วนมาเมื่อวานนี้นนทบุรีเชื่อว่าจะเห็นผลและจะดำเนินการรายงานต่อสาธารณะได้เมื่อไหร่อย่างไร1นาทีสุดท้ายค่ะท่านรองค่ะ
0: ก็อันนี้เราดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับในการดำเนินการซึ่งก็คาดว่าจะสามารถที่จะควบคุมนะครับในเรื่องของการกระทำความผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำอาวุธปืนมาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะสามารถที่จะควบคุมดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความเชื่อมั่นนะครับว่าทางภาครัฐเองไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดจะเป็นทางตำรวจภูธรจังหวัดเนี่ยจะได้มีการร่วมมือกันนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกกับพี่น้องประชาชนอยู่บ้างนะครับกรณีที่เรามีไปกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดหรือการตรวจค้นนะครับสิ่งของต้องสงสัยเนี่ยประชาชนก็จะไม่ได้รับความสะดวกเสียเวลาไปบ้างก็อันนี้ต้องขอความร่วมมือนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็อันนี้เราทำเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับแล้วก็ในเรื่องของถ้าเกิดกรณีการเกิดเหตุอะไรต่างก็ขอให้ทุกคนนั้นมีสตินะครับในการควบคุมสถานการณ์เพื่อไม
1: ่
0: ให้อาการต่างๆมันบานปลายครับ
1: ค่ะเวลาหมดแล้วขอบคุณข้อมูลโดยสังเขปเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องอาวุธปืนจากท่านรองผู้ว่าอภิชัยอารามศรีวันนี้ขอบคุณท่านมากสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณเดียร์ครับ
1: ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้คุณลลดาและคุณวิรัตดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6 นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมการปกครองดำเนินมาตรการเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนนี้
4: ประธานาธิบดีตุรกีกล่าวหาว่าอิสราเอลพยายามลบปาเลสไตน์ออกจากการเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกนักยกน้ำหนักทีมชาติไทยคว้าได้ถึง8เหรียญทองจากการแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่ประเทศอุซเบกิสถานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและบุคคลสาธารณะให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างเคร่งครัดขณะที่กรมการปกครองดำเนินมาตรการเร่งด่วนระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่น